0: กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
2: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะในกีฬาเรือแคนูสลาลอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชองค์การเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสารานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
3: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
4: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที

0: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1,196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
2: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
3: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล Ri

0: แบบนี้ไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
1: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
3: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน150กด4
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 12:00 น
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสมมีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสมอย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสมยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ
6: ผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่น

0: สายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนตี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
4: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินันกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
4: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ส่งผลให้การ

0: คุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงละวะโชว์ทักษะความเก๋าโยกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตโดยนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 นยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัสแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนรายคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกแพ้ให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 นด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตมาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลม

0: ใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 น
1: 1นาทีกับกปท.
2: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้

0: ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 2-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยสามารถบูรณาการหน่วยงานต่างๆได้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพเช้านี้เราฟังการดำเนินการเรื่องนี้จากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
4: ครับครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
3: ครับท่านรัฐมนตรีครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับจูนทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆเข้าหากันตอนนี้ท่านได้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
4: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการบริหารน้ำเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมหมายความว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสธนชกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาช่วยกันในการแก้ปัญหาแล้วรัฐบาลมีอาชีพสนับสนุน อย่างเช่นวันนี้ผมก็หลังจากที่รับมอบภารกิจเมื่อวานนะครับก็ได้ไปดูในพื้นที่บางส่วนแล้วก็ไปตรวจพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ปลัดกทม
3: ครับ
4: นะครับเพื่อดูพื้นที่แล้ววันนี้ ได้เอาไปดูแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานเขาบริหารจัดการน้ำอย่างไรเขาจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพไปสู่อ่าวไทยอย่างไรแล้วก็สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะระบายน้ำออกไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี้ยมีหน้าที่คล้ายๆกันจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสธนชว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ของกทมดึงออกเท่าไหร่แล้วใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือก็ผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้ากับเครื่องดูดให้ไว
3: ครับผม
4: อย่างเงี้ยครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วๆเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมต้องยอมรับว่าทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักในทุกเรื่องนะครับ
3: จากที่ท่านเล่าเนี่ยก็คือท่านเห็นแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการเรื่องเดียวกันดังนั้นท่านในฐานะผู้บริหารและตัวกลางที่สามารถประสานได้ก็เลยหาทางออกให้คือเอาเรือของกองทัพเรือมาช่วยผลักดันน้ำออกนอกจากเรื่องนี้ครับท่านมันมีเรื่องอื่นไหมครับที่ตอนนี้หน่วยงานของทั้งกทม.ทั้งกรมชลประทานเองเนี่ยท่านมองว่ายังจะต้องปรับเข้าหากันมากขึ้นมีเรื่องไหนที่ท่านมองประมาณนี้บ้างครับ
4: ก็มันเป็นการบริหารงานแบบสภาวะวิกฤตนะครับอันนี้คือสิ่งเราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นการที่บูรณาการการแก้ปัญหาแบบนี
3: ้
4: ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันในการแก้ไขปัญหายืนยันว่าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้องค์รวมในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกนะครับ
3: ผ
4: มจะประธานก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการดันน้ำออกทางฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีทรัพยากรแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต้องดันน้ำออกไปทางเจ้าพระยาอันนี้เขามีท่ออยู่แล้วมีแรงต่ออยู่แล้วการที่ทำให้มันโฟลว์มันเร็วมันไวเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันอย่างเช่นถ้าคนไม่พอเราก็จะคนไปเสริมนะครับตอนนี้การบินไทยมีปัญหาก็ประสานงานมาที่ผมนี่แหละท่านพิพัฒน์ก็ดีหรือผู้บริหารของการบินไทยก็ดีสุนภูมิก็ดีเนี่ยประสานมาในเรื่องการจัดกำลังพลไปช่วยในการลำเลียงกระเป๋าออกจาก

0: ทางขาเข้าน่ะเอากระเป๋าไปถึงไปส่งให้ถึงมือผู้บริหารให้เร็วผมทำไม่ได้หรอกครับก็ต้องใช้คนไปซัพพอร์ตทางการบินไทยนะครับเช่นเดียวกันการบินไทยก็เอาบุคลากรมาฝึกให้กับน้องๆทหารเนี่ยในการแยกกระเป๋าคัดแยกคัดเลือกแล้วก็ส่งรวมทั้งอาหารขาออกนะครับทางครัวการบินไทยก็ให้ทหารไปช่วยฝึกอบไปสอนการแพ็คของเพื่อให้เที่ยวบินขาออกไม่ต้องดีเลย์อย่างเงี้ยครับเป็นการซัพพอร์ตแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับเรามาเพื่อจะบริหารสภาวะวิกฤตหน่วยงานหลักรับผิดชอบแล้วก็ไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลพอช่วยได้เช่นชลประทานเขามีเครื่องมีเจ้าหน้าที่เราก็ไปซัพพอร์ตรัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องน้ำมัน
1: ครับผม
0: อย่างเงี้ยครับแล้วกองทัพเรือก็มาสนับสนุนเรื่องเครื่องผลักดันน้ำให้น้ำมาเข้าท่อให้มันเร็ว
1: ครับ
0: เพื่อให้ลดเวลาในการที่มันน้ำอยู่ในกรุงเทพเอาน้ำออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุด
1: ครับผม
0: นะครับฝั่งอ่าวไทยก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งก็มีท่ออยู่แล้วตั้งเท่าที่ผมไปตรวจเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ90กว่าท่อนะครับในส่วนของกรุงเทพเช่นเดียวกันมี2ท่อกรุงเทพนี่ที่มี2ท่อเขามีอัตราการดูดออกในปริมาณที่มากเขาก็มีแค่2ท่อเรามีหน้าที่ไปเอาเครื่องดันน้ำของกองทัพเรือมาดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้เร็วเพื่อดูดออกจากกรุงเทพให้เร็วนะครับ
1: ท่านครับ
0: วันนี้ได้มีการพูดคุยกับเพราะว่าเราทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันเนี้ยได้ขอได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้บังคับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับ
1: ครับผมครับตอนนี้ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงคือ3เขตที่ท่านเล่ามาใช่ไหมครับที่จะต้องเร่งแก้ไขสถานการณ
0: ์ก็เท่าที่ผมทราบหลักๆก็ประมาณนี้ครับที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะครับทุกเขตอื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันรวมทั้งปริมณฑลด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเดียวในปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนสมุทรปราการแล้วก็ทางฉะเชิงเทราหลายจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าและการจังหวัดหลายพื้นที่นะครับหลังฟื้นฟูคงต้องมีการทำงานแบบองค์รวมแล้วก็ถึงไม่ว่าจะเป็นท่านรองยศนันท์ได้พูดกับผมว่าเดี๋ยวจะเอาลบอาชีวะเอานักศึกษาไปเอาโครงการฟิกอินเซนเตอร์เข้าไปซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์บางส่วนผมได้นั่งหอตรวจพื้นที่ก็เห็นว่ารถบางส่วนอย่างแช่น้ำแล้วก็จมน้ำอยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจะนำรถไปฝากไว้ที่ใกล้สุดค่ายทหารทุกค่ายนะครับยินดีเปิดรับทุกค่ายนะครับปัจจุบันนี้ดูแลความสะอาดดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับ
1: ครับผมครับท่านครับแล้วก็จากที่ท่านลงติดตามสถานการณ์นะครับความเดือดร้อนของประชาชนขณะนี้ท่านมองว่าต้องแก้ไขอะไรเป็นระดับแรกเช่นท่านก็ได้ย้ำเรื่องอาหารปรุงสุกใช่ไหมครับผมให้เข้าถึงทุกบ้าน
0: ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที
1: ่
0: กับเรื่องอาหารผมเชื่อว่าตอนนี้ก็จะมีบางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ขอให้แจ้งมานะครับเพราะทางเขตต่างๆหรือการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายอยู่แล้วตรงไหนที่มีภาวะวิกฤตอยู่ตรงไหนที่มีกลุ่มผู้เปราะบางอยู่หรือตรงไหนที่มีใครที่มีผู้ป่วยที่มีสีแดงหรือต่างๆพวกนี้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทรัพยากรของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยแม้กระทั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยยินดีนำมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณให้กำลังใจน้องๆพลทหารน้องๆผู้บังคับหน่วยที่อยู่หน้างานแล้วก็ผู้ผบ.เหล่าทัพต่างๆที่สนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินน้ำมันที่มีอยู่นะครับเราไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของจำเป็นต้องมีเบี้ยเลี้ยงจำเป็นต้องมีน้ำมันก่อนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศออกไปหมดทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็ขออนุญาตพูดแทนท่านผู้จัดการทัพบกผู้จัดการทัพเรือผู้จัดการอากาศแล้วก็ผบ.เหล่าทัพฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับปัจจุบันนี้ยอดฐานอาสาเกือบ 11,000 แล้วอันนี้เป็นความน่าชื่นใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลบเรื่องช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภัยพิบัติน้องๆทหารมีความภาคภูมิใจที่ได้ออกไปทำงานเห็นได้จากตัวชี้วัดชัดเจนคือยอดฐานอาสานี่แหละครับที่เพิ่มขึ้น
1: ก็คือท่านมอง

0: มองว่าการที่ทหารออกไปช่วยประชาชนเนี่ยครับมันก็ยิ่งเน้นย้ำบทบาทของทหารทำให้คนสนใจในการมาสมัครเข้าโครงการทหารอาสาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
1: ก็อันนี้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของสำนึกในความรับผิดชอบของความเป็นทหารเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนนะครับมันเป็นความเดือดร้อนเราไม่ได้คิดว่าเป็นวิกฤตเอาวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้คิดแบบนั้นวิกฤตก็คือวิกฤตนะครับวิกฤตเราก็ต้องช่วยเช่นเดียวกันนะครับน้องๆฐานอาสาที่เขาอาสามาเนี่ยกองทัพก็ต้องตอบแทนจะตอบแทนในรูปแบบอะไรความภาคภูมิใจมาดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆฐานอาสาที่เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นอะไรเลยที่เราประกาศไว้แต่เขามีความภาคภูมิใจที่จะเข้ามาเป็นฐานอาสาเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะให้ความภาคภูมิใจในเรื่องที่เราประกาศไว้ไม่เป็นเรื่องค่าตอบแทนการศึกษาอาชีพต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตอบแทนนะครับ
0: ครับผมครับจากที่ท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยทหารทั่วประเทศครับผมได้ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆครับท่านเน้นย้ำเรื่องนึงคืออย่าให้งบประมาณเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานถูกต้องไหมครับ
1: ก็มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับคือคนเนี่ยออกไปมันก็ต้องกิน
0: ครับ
1: รถออกไปมันก็ต้องมีน้ำมันในการเติมต้องมีการซ่อมบำรุงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปดูแลแล้วก็สนับสนุนให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่ได้ใช้ทรัพยากรออกไปนะครับ
0: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้ครับผม
1: ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ประสบสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเราไม่ก็อยากให้เกิดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กองทัพภาคต่างๆแล้วก็น้องๆที่ลงมาทำงานในพื้นที่ทุกคนเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแต่เราเป็นข้าราชการนะครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานนะครับผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครและไม่ได้มีใครเป็นพระเอกไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้ฟันฝ่าวิกฤตนี่มันผ่านไปได้นะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดไปต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
0: ครับผมท่านครับและนี่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับถึงการบูรณาการทำงานของทุกหน่วยงานที่ท่านย้ำว่าจะต้องทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ท่านว่าเลยคือขอส่งกำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติงานกันต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจริงๆครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
1: ครับครับด้วยความยินดีครับ
0: ครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมวางแผนจัดการขยะหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะและคืนวิถีชีวิตปกติให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์สำคัญและเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลในขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเริ่มมีทิศทางผ่อนคลายลงจากการดึงน้ำในคลองสายหลักเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้งอุโมงค์มักกะสันบางซื่อและพระโขนงซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการว่าในพื้นที่ถนนสายหลักส่วนใหญ่จะสามารถเร่งระบายน้ำจนแห้งสนิทได้ภายใน2วันนี้หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่แอ่งกระทะและชุมชนริมคลองอย่างใกล้ชิด ดยกรุงเทพมหานครได้ยกระดับประสิทธิภาพ

0: ับระบบระบายน้ำด้วยการส่งเรือผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนพร้อมปรับแผนเปิดปิดประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อคุมปริมาณน้ำให้พอดีกับกำลังการสูบของสถานีปลายทางเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมง
1: ยากที่สุดก็คือฝั่งลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมย์ทิศทางมันยาวตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันเนี่ยน่าจะเห็นสัก 90% ที่แห้งหมดแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้2อันก็คือที่ร่องกล้าลาดกระบังกับที่คลองจันเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะถ้าน้ำในคลองร่องลงจะเร่งระบายน้ำที่ก็มีเรือของครอบครัวขนส่งมาช่วยผลักดันน้ำที่แสนแสบเดินเครื่องเพื่อดันน้ำเข้ามาสู่อุโมงค์ตรงลาดพร้าวมาลงที่ประตูพระโขนงแล้วเดี๋ยวจะไปเพิ่มตรงคลองประเวศเพื่อดันน้ำลงบึงหนองบอนด้วยนะครับเพราะอุโมงค์นี้มันก็เป็นตัวที่ช่วยเพราะอนาคตเนี่ยถ้าเราจะรับมือกับฝนตามวัดมีนจะต้องขยายอุโมงค์ออกมาให้เยอะขึ้น
0: เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงปัญหาสำคัญที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คือปริมาณขยะและขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมแนวทางการบริหารจัดการขยะโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะจากเขตที่ไม่รับผลกระทบเข้าสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยร่วมจัดเก็บขยะเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางหรืออุดตันตามท่อระบายน้ำพร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นและโรคระบาดที่มากับน้ำ
2: ได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทั้ง50เขตแล้วจะมีการจับบัดดี้คู่สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยตอนนี้กำลังบริหารจัดการขยะเป็น2เลเวลระหว่างช่วงที่ยังมีน้ำอยู่กับที่มันแห้งแล้วพวกเขตที่แห้งแล้วเราก็ให้เริ่มทำบิ๊กคลีนนิ่งไปเลยจะเน้นเรื่องของจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่พวกกระสอบทรายที่มันค้างอยู่ก็จะไปตั้งที่เป็นจุดทิ้งขยะแล้วก็มีรถขยะหรือว่ารถดำที่จะมาช่วยขนขยะออกก็กำลังระดมเรือที่จะมาช่วยขนขยะออกครับแล้วเมื่อน้ำลดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ออกให้หมดเลยไม่ให้มีขยะตกค้างนะครับ
0: จะเห็นได้ว่ามาตรการจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเร่งระบายน้ำแต่ยังครอบคลุมถึงการวางระบบฟื้นฟูสุขอนามัยและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งระหว่างเกิดเหตุและภายหลังการเกิดเหตุสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: บรรดาผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81เพื่อเรียกร้องให้มีการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกเช่นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วรายละเอียดเป็นอย่างไรรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
4: การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐระหว่างวันที่22ถึง28กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงจากหลายประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและเรียกร้องให้ผู้นำประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐใช้เวที UNGA ในปีนี้ปกป้องการที่สหรัฐและอิสราเอลตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าเพื่อขัดขวางไม่ให้รัฐบาลอิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวขอบคุณสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านพร้อมให้คำมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่จะถูกนำไปใช้ทำลายล้างอิสราเอลด้านประธานาธิบดีมาซูเปเซฟเคียนแห่งอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุม UNGA ว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐแต่ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธี

0: การทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งดังกล่าวบรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศยังใช้โอกาสในการประชุม UNGA ในปีนี้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการจัดทำกฎระเบียบระหว่างประเทศและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้ AI ส่วนทางกับผู้นำสหรัฐที่มองว่านวัตกรรมด้าน AI ไม่ควรถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบระหว่างประเทศนอกจากนี้ในช่วงการประชุม UNGA ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI และความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศเชื่อว่าการประชุม UNGA ในปีนี้สะท้อนถึงความแตกแยกของบรรดาผู้นำโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้นำประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐกำลังโดดเดี่ยวตัวเองจากเวทีพหุภาคีและหันมาขับเคลื่อนนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างสุดโต่งอีกด้วยอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: เยาวชนไทย27คนสร้างผลงานบนเวที World Skills เซี่ยงไฮ้2026สามารถคว้า14เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน22สาขาอาชีพพร้อมทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับ12จาก73ประเทศยืนยันถึงความมีศักยภาพทักษะฝีมือคนไทยในเวทีนานาชาติติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
2: เวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22ถึง27กันยายนที่ผ่านมามีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนจาก73ประเทศร่วมประชันฝีมือใน64สาขาอาชีพเวทีนี้ไม่ได้มีเพียงการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลแต่คือสนามที่เยาวชนจากทั่วโลกนำทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างหนักมาประชันกันภายใต้โจทย์และมาตรฐานเดียวกันหลังสิ้นสุดการแข่งขันเยาวชนไทยทำผลงานอย่างเต็มที่ภายใต้โจทย์ที่กำหนดเวลาที่จำกัดและมาตรฐานเดียวกันกับผู้แข่งขันจากทั่วโลกจนสามารถทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่12จาก73ประเทศพร้อมคว้า14เหรียญรางวัลแบ่งเป็น4เหรียญเงินและ10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมโดยประเทศไทยส่งเยาวชน27คนเข้าร่วมแข่งขัน22สาขาอาชีพตั้งแต่งานช่างงานอุตสาหกรรมงานบริการไปจนถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือทำผลงานให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนประเทศไทยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญคือ4เหรียญเงินจากนางสาวชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนายนครินทร์จรูญพันธ์วณิชสาขาการประกอบอาหารนายปวเรศโวหารลึกสาขาเทคโนโลยีสีรถยนต์และนายรัชชานนท์ทิพย์รือชาสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องกว่าจะมาถึงสนามแข่งขันระดับนานาชาติเยาวชนทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกสั่งสมประสบการณ์จริงจากการแข่งขันระดับชาติระดับอาเซียนและระดับเอเชียพัฒนาความแม่นยำและฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ทำงานจริงทั้งหมดนำมาสู่ความภาคภูมิใจในผลงานและขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
3: รู้สึกว่าเก่งมากๆค่ะความพยายามแบบทั้งหมดที่เสียสละไปมันสำเร็จแล้วค่ะเป้าหมายก็คือจะทำเต็มที่ในสายอาชีพของตัวเองค่ะ
4: เป็นอะไรที่เราพยายามมาตลอดเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอันนี้เป็นการแข่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตต่อจากนี้ก็ยังคิดว่าอยากแข่งต่ออยากทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่ารอบนี้
5: อยากมอบความสำเร็จนี้ให้ครอบครัวพ่อแม่ที่สำคัญเลยคือคุณครูทุกท่านครับที่ช่วยสั่งสอนแล้วก็ช่วยให้กำลังใจให้มาถึงจุดนี้ได้
6: ภูมิใจมากๆครับไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วผมอยากมอบรอยยิ้มและความสำเร็จให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับวันนี้ผมเอาเหรียญมาให้ทุกคนแล้วครับ
2: ส เสียงของเยาวชนทั้ง4คนสะท้อนว่าเหรียญเงินที่ได้รับไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลจากกำลังใจและการสนับสนุนของครอบครัวครูอาจารย์สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนเยาวชนตลอดเส้นทางการแข่งขันความสำเร็จครั้งนี้

0: นี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านทักษะฝีมือของคนไทยในเวทีนานาชาติขณะเดียวกันเยาวชนที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลก็ยังได้รับประสบการณ์สำคัญจากการลงสนามแข่งขันระดับโลกซึ่งสามารถนำกลับมาต่อยอดและพัฒนาทักษะรวมถึงเส้นทางอาชีพของตนเองได้ก้าวต่อไปคือการนำบทเรียนจากการแข่งขันมาพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากลเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวัชิระนายก
5: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนซึ่งเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตการณ์ได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดมาหลายปีแล้วว่าภูมิประเทศยังให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกต้องพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันพฤหัสที่1ตุลาคมค่ะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกับประวินัยบ่ายคล้อยนะคะแล้ววันนี้รายการเราจบประมาณ 8:30 นาทีนะคะจากนั้นเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทางเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสำหรับวันนี้ก็ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านด้วยนะคะส่วนเรื่องของผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็การจัดการน้ำนะคะยังเป็นประเด็นที่เราติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์ค่ะรักษาราชการแทนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์กับทางฐานเศรษฐกิจค่ะบอกว่าเท่าที่ประเมินความเสียหายในมหาวิทยาลัยจากน้ำท่วมครั้งนี้นะคะถือว่ารุนแรงแล้วก็หนักที่สุดค่ะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ๆเมื่อก่อนเนี่ยย้อนไปตั้งแต่ปี26หรือว่าปี54เนี่ยอาจารย์บอกยังไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้นะคะที่ระดับน้ำเนี่ยสูงถึงคอแล้วก็ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะคะรถเก๋งก็จมน้ำสูงถึงหลังคาเลยค่ะส่วนรถตู้ระดับน้ำท่วมเนี่ยเกือบมิดคันเลยก็ทำให้ระบบภายในแล้วก็สาธารณูปโภคของทางมหาวิทยาลัยเสียหายอย่างหนักเลยนะคะทางมหาวิทยาลัยก็ต้องปิดพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในพื้นที่ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์จากภายในพื้นที่ได้แล้วก็มีผลกระทบต่อนักศึกษาบางส่วนด้วยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเขาก็อาศัยอยู่ที่รอบๆมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เจอน้ำท่วมไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งของมอรามเนี่ยถือว่าน้ำท่วมขังมา6วันแล้วนะคะทางกทมก็เร่งระบายน้ำแล้วก็ขอความร่วมมือไม่ให้มหาวิทยาลัยปล่อยน้ำออกนอกพื้นที่แต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีมากเกินกว่าจะรับไหวค่ะก็จำเป็นต้องบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็ได้รายงานเรื่องนี้ให้กับรัฐบาลได้ทราบถึงสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นของมอรามเนี่ยคาด

ว่าจะสามารถจัดสอบตามปฏิทินการศึกษาเดิมได้ในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะถ้าไม่มีน้ำเหนือไหลลงมาสมทบทำให้สถานการณ์เนี่ยเลวร้ายลงไปอีกนะคะก็ถือว่าหนักจริงๆค่ะสำหรับมอรามในรอบนี้นะคะส่วนเรื่องความเสียหายแล้วก็การเยียวยาค่ะอาจารย์วุฒิศักดิ์บอกว่าต้องรอให้น้ำลดนะคะแล้วก็ทำให้พื้นที่กายภาพของมหาวิทยาลัยเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนจากนั้นก็จะประเมินรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะเบื้องต้นคาดว่าความเสียหายอาจจะสูงถึง200ล้านบาทหรือว่ามากกว่านั้นค่ะเนื่องจากทรัพย์สินอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยยังจมอยู่ใต้น้ำแล้วก็ยังไม่สามารถสำรวจความเสียหายได้ทั้งหมดด้วยนะคะซึ่งพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากแล้วก็แยกลำสาลีเนี่ยจุดนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นแอ่งกระทะนะคะพอฝนตกเนี่ยที่เคยเจอคือน้ำท่วมขังขณะเดียวกันพอเจอฝนหนักรอบนี้เนี่ยท่วมแล้วก็เสียหายหนักเลยนะคะซึ่งมอรามนักศึกษาเขาเนี่ยเยอะด้วยนะคะ370,000คนนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะที่ต้องเร่งฟื้นฟูเพื่อกลับมาจัดการเรียนการสอนตามปกตินะคะแต่ก็เสียหายเยอะส่วนกองทัพอากาศค่ะได้พูดถึงสนามกอล์ฟทูปะเตมีนะคะที่บริเวณถนนพหลโยธินใกล้ๆกับอนุสรณ์สถานค่ะด้านหลังสนามกีฬากองทัพอากาศทูปะเตมีนะคะพื้นที่ประมาณ600กว่าไร่ตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นพื้นที่รับแล้วก็หน่วงน้ำด้วยนะคะจากเดิมจะเป็นพื้นที่สำหรับกีฬาและพักผ่อนซึ่งสนามกอล์ฟเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเชื่อมต่อกับชุมชนขนาดใหญ่ในตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะรวมไปถึงพื้นที่เขตสายไหมเขตดอนเมืองพอเกิดฝนตกหนักเราก็มีน้ำสะสมเพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำส่วนหนึ่งจะไหลเข้าสู่พื้นที่สนามสามารถรองรับมวลน้ำได้ประมาณ1,200,000ลูกบาศก์เมตรนะคะก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนโดยรอบดังนั้นเนี่ยทางกองทัพบอกว่าการที่ยอมให้น้ำเข้ามาท่วมสนามเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นการใช้สนามกอล์ฟเป็นพื้นที่กันชนระหว่างมวลน้ำกับชุมชนนะคะชะลอการไหลลดแรงปะทะของน้ำแล้วก็ซื้อเวลาให้ประชาชนได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายทรัพย์สินเตรียมกระสอบทรายเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็เด็กด้วยนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมถ้าเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นแม้ว่าต้นไม้สนามหญ้าพื้นที่สนามสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจะเสียหายแต่ว่าเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดกับบ้านเรือนทรัพย์สินต่างๆแล้วเนี่ยการใช้พื้นที่รองรับมวลน้ำในช่วงวิกฤตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางนะคะที่จะลดผลกระทบได้นะคะแต่ว่าในการเป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยก็ส่งผลต่อผู้ที่ทำงานในสนามกอล์ฟทูปะเตมีกว่า500ชีวิตนะคะเพราะว่าพอเป็นพื้นที่รองรับน้ำเนี่ยคนที่ทำงานก็ต้องหยุดงานแล้วก็สูญเสียรายได้ด้วยนะคะดังนั้นทางกองทัพก็บอกว่าจะพิจารณาเรื่องของการเยียวยาแล้วก็ดูการช่วยเหลือให้เหมาะสมต่อไปสำหรับกลุ่มนี้ด้วยนะคะส่วนผลกระทบจากเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะมีการประเมินมาแล้วนะคะจากนายกสมาคมโรงแรมไทยค่ะคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒรานันท์นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการสำรวจสมาชิกผู้ประกอบการการโรงแรมว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยังไงนะคะนักท่องเที่ยวเปลี่ยนใจหรือว่ายกเลิกการจองห้องพักขนาดไหนนะคะแต่ว่าจากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยโรงแรมส่วนใหญ่อยู่บนถนนสายหลักนะคะก็จะไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงมากนักนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวใน CBD ศูนย์กลางธุรกิจฝั่งธนบุรีเขตพระนครเนี่ยยังเปิดให้บริการตามปกติส่วนโซนที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทางด้านตะวันออกนะคะอย่างศรีนครินทร์อ่อนนุชบางกะปิรามคำแหงสมุทรปราการซึ่งมีกลุ่มโรงแรมตั้งอยู่ไม่มากนักนะคะดังนั้นเนี่ยน้ำท่วมปี69เนี่ยแตกต่างจากน้ำท่วมใหญ่ปี54นะคะเพราะว่าขอบเขตพื้นที่ท่วม

มาณ30-40%ของพื้นที่กทมนะคะสนามบินก็ยังเปิดขึ้นลงตามปกติเช่นเดียวกับถนนสายหลักไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีรังสิตมอเตอร์เวย์ทางด่วนก็ยังสามารถใช้สัญจรได้นะคะดังนั้นก็ประเมินว่าอัตราการเข้าพักของโรงแรมในกทม.ช่วงคาบเกี่ยวเดือนกันยายนถึงตุลาคมเนี่ยน่าจะติดลบไม่ถึง10%ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะเพราะว่าโรงแรมส่วนใหญ่ในพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่เสียหายแล้วก็ลักษณะของน้ำท่วมเป็นแบบไร้โคลนตมการฟื้นฟูเนี่ยไม่ยากเท่ากับน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆนะคะก็เข้าใจว่าถ้าฝนหยุดก็น่าจะระบายน้ำเคลียร์พื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติได้ในช่วงไม่เกิน1 สัปดาห์นี้นะคะส่วนที่อาจจะกระทบเนี่ยก็คือเดิมทีจีนเนี่ยเขามีวันหยุดยาวเป็นโกลเด้นวีคของเขานะคะเนื่องในวันชาติจีนวันที่1 ตุลาคมวันนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์การจองห้องพักแล้วก็ผลกระทบอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าพฤติกรรมการจองห้องพักผ่านแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์เนี่ยตอนนี้ยืดหยุ่นให้นักท่องเที่ยวเขาเปลี่ยนแปลงการเดินทางล่วงหน้า2-3 วันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยืดเยื้อเนี่ยก็อาจจะกระทบกับบรรยากาศของการเดินทางแล้วก็เปลี่ยนจุดหมายปลายทางได้นะคะดังนั้นเนี่ยสมาคมก็เลยมีข้อเสนอถึงกทม.แล้วก็ทท.ท.ด้วยนะคะว่าอยากให้มีการสื่อสารเชิงรุกจัดทำข้อมูลการจราจรหรือว่าแผนที่น้ำท่วมขังนะคะจะได้เป็นการสร้างความมั่นใจให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเสียงจากผู้ประกอบการการโรงแรมนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพรนะคะประธานที่ปรึกษาและนายกกิติมศักดิ์สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะคะก็บอกว่าพอเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ย่อมกระทบต่อตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชะลอการเดินทางนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนในช่วง Golden Week 1ตุลาคมนี้ล่ะค่ะแล้วก็บริษัททัวร์ก็ต้องปรับเส้นทางท่องเที่ยวไปยังจุดที่น้ำไม่ท่วมนะคะดังนั้นเนี่ยก็น่าจะกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวประมาณ10 วันนะคะแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยปรับแผนการเดินทางไปยังประเทศอื่นแทนดังนั้นเนี่ยอยากให้รัฐบาลเนี่ยตระหนักถึงปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยนะคะก็เรียกร้องว่าต้องมีแผนบริหารจัดการน้ำระยะยาวแล้วก็เร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังค่ะแม้ว่าฝนจะถล่มหนักเท่าไหร่ก็ระบายน้ำได้เร็วเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวด้วยนะคะไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆอันนี้เสียงจากผู้ประกอบการนะคะรอบนี้เนี่ยก็คงเป็น1เรื่องสำคัญเลยนะคะที่ทำให้รัฐบาลนะคะแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยต้องไปดูว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะเรื่องของระบบการเตือนภัยเรื่องของมาตรการจัดการถ้าเกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยจะทำยังไงนะคะก็เรียกว่าต้องมาถอดบทเรียนกันอีกแล้วนะคะสำหรับน้ำท่วมปีนี้นะคะพังผู้ฟังไปดูเรื่องในวงการ AI กันหน่อยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยจะมีข่าวเรื่องหลายๆค่ายเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการพัฒนา AI แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงจากที่มนุษย์อาจจะไม่สามารถควบคุม AI ได้ 100% แล้วนะคะล่าสุดก็มีจากทาง OpenAI ค่ะที่ยกเลิกแผนเปิดตัว GPT 6.1 Astra เป็นโมเดลรุ่นใหม่นะคะที่เดิมทีเนี่ยเขาวางไว้ว่าจะออกสู่สาธารณะในเดือนตุลาคมนะคะหลังจากที่ไปทดสอบแล้วนะคะบอกว่าแม้ว่าโมเดลจะเก่งขึ้นในการทำงานซับซ้อนด้วยตัวเองแต่กลับมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยบางส่วนถดถอยลงทั้งการที่ไม่บอกผู้ใช้อย่างตรงไปตรงมาว่าตัวเองทำอะไรไปแล้วแล้วก็การเดินหน้าทำงานที่เรียกใช้เครื่องมือภายนอกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนค่ะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้พบบ่อยในวงการ AI นะคะเพราะว่าการที่ผู้พัฒนาโมเดลรายใหญ่เนี่ยตัดสินใจไม่นำผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดโด
ด้วยเหตุผลความปลอดภัยโดย

นี่อาจจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ๆนะคะขณะที่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอุตสาหกรรมก็เจอคำถามเยอะนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมของ AI agent ที่ทำงานได้หลายขั้นตอนแทนมนุษย์ไปแล้วแต่ว่ามันจะปลอดภัยจริงหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าพูดถึงตัว GPT 6.1 Astra ที่เคยเตรียมจะเปิดตัวเนี่ยค่ะก็ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถสูงกว่าโมเดลรุ่นก่อนๆนะคะโดยเฉพาะการจัดการงานยากตั้งแต่ต้นจนจบมนุษย์เนี่ยแทบจะไม่ต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการเลยนะคะแล้วก็มีความสามารถด้านการเขียนดีขึ้นแต่ว่าความสามารถที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็มาพร้อมคำถามสำคัญว่าโมเดลที่มีอิสระในการลงมือทำมากขึ้นเนี่ยจะยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตที่มนุษย์ควบคุมหรือว่ากำหนดได้มากน้อยขนาดไหนนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะมีหัวหน้าฝ่ายระบบความปลอดภัยของ OpenAI เองเลยนะคะชื่อคุณซาชิเจนค่ะบอกว่า GPT 6.1 Astra เนี่ยมีผลการทดสอบถดถอยลงจาก GPT 6 Astra ใน2ด้านนะคะด้านแรกก็คือด้าน alignment คือการทำให้พฤติกรรมของ AI สอดคล้องกับความต้องการและเจตนาของมนุษย์ไม่ใช่แค่ทำให้สำเร็จแต่ว่าต้องทำในวิธีที่ผู้ใช้ยอมรับแล้วก็สามารถตรวจสอบจากผลการทดสอบได้นะคะซึ่งเขาเปิดเผยเลยนะคะบอกว่า OpenAI พบว่า GPT 6.1 Astra ตัวใหม่เนี่ยแสดงพฤติกรรมหลอกลวงมากขึ้นนะคะคือในบางกรณีเนี่ยโมเดลไม่ได้บอกผู้ใช้อย่างตรงไปตรงมาว่าตัวเองได้ทำหรือไม่ได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะคะอันนี้ก็เลยเป็นความเสี่ยงส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่ทาง OpenAI เนี่ยเขาเรียกว่า Scope Authorization หรือว่าการรักษาขอบเขตอำนาจในการทำงานตามที่ผู้ใช้อนุญาตคือมีบางทีเนี่ยที่ตัว GPT 6.1 Astra เดินหน้าทำงานต่อโดยที่ไม่กลับมาขออนุญาตผู้ใช้ก่อนแล้วก็บางทีเนี่ยไปเรียกเครื่องมือจากภายนอกแม้ว่าจะมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพอพูดถึงความปลอดภัยแล้วก็การทำให้ AI เนี่ยทำงานสอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์เนี่ยต้องหาจุดสมดุลให้ดีค่ะระหว่างการทำให้โมเดลไม่ทำอะไรเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาตกับการไม่จำกัดมันมากจนเกินไปเมื่อเจออุปสรรคแล้วไม่พยายามหาทางทำงานให้สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์ของการพัฒนา AI agent เพราะว่าถ้าหากกำหนดข้อจำกัดมากเกินไปโมเดลก็อาจหยุดทำงานทันทีเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนจนไม่สามารถทำภารกิจให้สำเร็จได้นะคะแต่ว่าถ้าปล่อยระบบให้ตัดสินใจเองมากเกินไปเนี่ยอันนี้ก็กลายเป็นความเสี่ยงที่ AI จะก้าวออกจากขอบเขตที่ผู้ใช้ตั้งใจจะอนุญาตนะคะมาถึงจุดนี้เนี่ยถึงขั้นที่ผู้พัฒนาต้องกลับไปดูไปทบทวนให้มันสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่าตัว GPT 6.1 Astra เนี่ยมีพัฒนาการในด้านที่ OpenAI เรียกว่า Model Laziness นะคะก็คือพฤติกรรมที่โมเดลไม่พยายามทำงานต่อเมื่อเจออุปสรรคแต่พอดูภาพรวมแล้วเนี่ยบริษัทเห็นว่าโมเดลยังไม่ผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยและ Alignment ที่กำหนดก็เลยตัดสินใจที่จะไม่นำออกสู่สาธารณะนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทาง OpenAI นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนงานประชุมนักพัฒนาประจำปีของ OpenAI ที่ซานฟรานซิสโกเพียง1วันค่ะเมื่อก่อนเนี่ยงานนี้ก็จะเป็นเวทีที่บริษัทใช้เปิดตัวโมเดลใหม่ๆบริการใหม่ๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะให้กับนักซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นตลาดที่ OpenAI เนี่ยเขาต้องแข่งขันกับค่ายต่างๆอย่าง Anthropic นะคะแต่ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองค่ายเลยทั้ง OpenAI แล้วก็ค่าย Anthropic เองก็เรียกร้องให้คนในวงการอุตสาหกรรม AI เนี่ยชะลอการพัฒนาโมเดล AI ระดับแนวหน้าให้ไปโฟกัสเพิ่มการลงทุนเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็บอกว่าทั้งสองบริษัทเองก็จะลดความเร็วของความก้าวหน้าในกระบวนการพัฒนา AI

ในองค์กรค่ะอ่ะก็บอกว่ากำลังตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ AI agent หลายๆกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแล้วก็เอามาหาสาเหตุว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดได้ยังไงนะคะขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ค่ะ AI agent ใน OpenAI เองหลายร้อยตัวเลยนะคะก็ถูกนำไปทดสอบเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แต่ว่าก็ไปเจอจริงๆค่ะที่ AI เนี่ยไปเจาะระบบ Hugging Face แพลตฟอร์มของนักพัฒนาแล้วก็นักวิจัย AI นะคะดังนั้นเนี่ยก็มีเสียงเรียกร้องค่ะทั้งจากรัฐบาลของออสเตรเลียแล้วก็องค์การสหประชาชาตินะคะที่บอกว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้บริษัทเนี่ยรับผิดชอบด้วยนะคะกับการพัฒนา AI นะคะเพราะฉะนั้นทาง OpenAI ก็บอกว่า GPT 6.1 Astra เนี่ยไม่ใช่โมเดลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แต่ว่าเป็นปัญหาอีกกรณีหนึ่งที่ตรวจพบจากการตรวจสอบภายในนะคะซึ่งแม้ว่าจะยกเลิกเปิดตัวโมเดลตัวนี้ไปแต่ว่าเขาก็บอกว่ามีแผนจะนำโมเดลเดียวกันเนี่ยไปฝึกเพิ่มนะคะคือให้ไปเรียนรู้เพื่อต่อยอดเป็น GPT 6รุ่นถัดไปด้วยนะคะอ่ะดังนั้นก็ AI ยังไม่หยุดพัฒนาแต่ว่าบริษัทเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเรื่องของความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากค่าย Anthropic ของเขานะคะอ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะคะที่สืบเนื่องมาจากเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะคะกลับมาบ้านเราที่พูดกันถึงผลกระทบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางคุณถปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าททนะคะก็พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยสื่อระดับโลกนะคะเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็มีภาพข่าวรถจมน้ำพื้นที่ถูกน้ำท่วมนะคะไปในหลายสำนักข่าวเลยไม่ว่าจะเป็น CNBC Reuters AFP APSky News อัลจาซีรานะคะแล้วก็อย่างของจีนเนี่ยก็ไปทั้งแพลตฟอร์ม WeChat เว่ยป๋อเสี่ยวหงชูโตอินนะคะไปตู้นิวส์ดังนั้นเนี่ยทางททบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเมินเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นวิกฤตการรับรู้มากกว่าวิกฤตอุปสงค์การท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเปิดให้บริการตามปกติสนามบินก็เปิดนะคะขณะเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆจังหวัดอื่นๆภูเก็ตกระบี่สมุยเชียงใหม่เชียงรายไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็ยังรองรับนักท่องเที่ยวได้ตามปกตินะคะดังนั้นเนี่ยทางททสำนักงานเฉิงตูค่ะเขาก็ได้วิเคราะห์พฤติกรรมของการตอบสนองของนักท่องเที่ยวจีนนะคะว่ามีหลายๆระดับนะคะก็คือมีอย่างเช่นมณฑลเสฉวนเนี่ยเฉิงตูนะคะกลุ่มนี้เขาจะเป็นกลุ่มฟิตนะคะก็คือนักเดินทางที่ชอบเดินทางด้วยตัวเองกับกลุ่มครอบครัวกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้ยกเลิกทันทีแต่ว่าชะลอการตัดสินใจเพื่อรอดูสถานการณ์แล้วก็ปรับเปลี่ยนจุดหมายปลายทางจากกรุงเทพเนี่ยไปที่จังหวัดอื่นๆแทนนะคะอาจจะลงใต้ไปภูเก็ตไปกระบี่สมุยเชียงใหม่นะคะอ่ะอันนี้กลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะอย่างนครฉงชิ่งฉงชิ่งเนี่ยเป็นตลาดที่ยืดหยุ่นสูงเขามักจะจองเดินทางใกล้ๆกับวันเดินทางเขาเรียกว่าเป็น last minute booking เลยนะคะนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการเดินทางได้จริงถ้าเกิดว่าสายการบินสนามบินเปิดปกติเนี่ยก็จะทำตามแผนเดิมแต่ว่าปรับโปรแกรมเพียงบางส่วนนะคะกับอีกตลาดหนึ่งอย่างเช่นมณฑลสันซีซีอานนะคะตลาดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มครอบครัวผู้สูงอายุซึ่งอ่อนไหวเรื่องความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยพอเขาเห็นข่าวเขาก็อาจจะชะลอการตัดสินใจจองเพื่อติดตามข่าวสารนะคะแต่ว่าถ้าได้รับการคอนเฟิร์มว่าสนามบินปลอดภัยบริการได้แหล่งท่องเที่ยวเปิดความเชื่อมั่นก็จะฟื้นตัวได้เร็วนะคะกับอีกตลาดหนึ่งนะคะก็คือเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยมีภาระต้นทุนการจองล่วงหน้าสูงจากระยะทางที่เ
เขาอยู่ไกลนะ

0: จึงมีอัตราการยกเลิกสัมมาแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้เที่ยวเมืองหลวงค่ะเขาไปทะเลไปภูเก็ตกระบี่พัทยาสมุยซึ่งก็ไม่ได้รับผลกระทบนะคะดังนั้นก็มีการประเมินตลาดนักท่องเที่ยวจีนประมาณนี้นะคะหรือว่ามณฑลการสู้ชิงไฮหนิงเซียนะคะก็เป็นตลาดเกิดใหม่นักท่องเที่ยวเนี่ยมีประสบการณ์การเดินทางต่างประเทศจำกัดก็จะอ่อนไหวตามภาพความเสียหายบนสื่อออนไลน์อาจจะเข้าใจผิดแล้วก็เหมารวมประเทศไทยว่ากำลังประสบภัยน้ำท่วมนะคะดังนั้นเนี่ยพอประเมินแล้วคือชาวจีนทั้งหมดเนี่ยมี1,400ล้านคนนะคะตลาดแต่ละมณฑลแต่ละที่เนี่ยพฤติกรรมก็ไม่เหมือนกันพอประเมินแล้วจะได้มาวางแผนได้ในการสื่อสารนะคะซึ่งทางผู้ว่าททท.ก็คาดการว่าช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็วันชาติจีนเนี่ยน่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาประมาณ250,000คนแล้วก็สร้างรายได้ประมาณ11,500ล้านบาทนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยในซีนารีโอแรกเลยนะคะกรณีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเลยเป็นเบสเคสเนี่ยประมาณ60%ก็อยากจะให้คลี่คลายในวันนี้เลยนะคะก็คาดว่านักท่องเที่ยวจากฝั่งตะวันตกจะลดลงจากเป้าหมายเดิมเพียง5-10%เพราะว่ายังบริหารจัดการได้นะคะต่อมาอีกกรณีหนึ่งก็คือเบสเคสความน่าจะเป็น20%นะคะก็คืออากาศดีระบายน้ำเร็วแล้วก็มีผลต่อภาพการฟื้นตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ยอดนักท่องเที่ยวก็จะลดลงจากเป้าหมายไปแค่5%แล้วก็ประเมินกรณีแย่สุดเป็น worst case นะคะความน่าจะเป็นอยู่ที่15-20%ก็คือถ้าช่วงนี้ฝนตกซ้ำสถานการณ์ยืดเยื้อยอดนักท่องเที่ยวจีนฝั่งตะวันตกก็อาจจะลดลงจากเป้าเนี่ย15-20%นะคะก็จะกระทบกับเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งททก็เสนอให้ชูยุทธศาสตร์เชิงรุกที่จะฟื้นความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในช่วง Golden Week ด้วยนะคะก็อย่างเช่นต้องเสนอข่าวให้คนจีนเนี่ยเข้าใจผ่าน WeChat Weibo เซียวหงชูโตอินนะคะเพื่อจะยืนยันว่าจุดหมายปลายทางต่างๆของเราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะคะหรือว่าการใช้ KOL KOC นะคะที่ไปสื่อสารในสื่อออนไลน์ของเขาหรือว่าการเผยแพร่เรื่องข่าวในเทศกาลต่างๆของเราที่จะช่วยเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะคะก็จะได้สร้างความมั่นใจกระตุ้นการเดินทางต่อในไตรมาสที่4นะคะเราก็ยังมีลอยกระทงมียี่เปงมี Bangkok Art Biennale 2026อยู่นะคะอันนี้ก็ต้องฟื้นความเชื่อมั่นนะคะสำหรับเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวจากตลาดต่างชาติด้วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนำมาฝากกันในวันนี้นะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะจบรายการแล้วเชิญคุณผู้ฟังติดตามการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีนี้นะคะวันนี้เวลาแล้วค่ะดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

ใต้ FM 101.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทีมถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังครับ

วัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งเป็นการถ่ายทอดเสียงของทางเราจุฬาเรดิโอพลัสนะคะถ่ายทอดเสียงจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ทักทายคุณผู้ฟังทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยจุฬา Radio Plus ค่ะวันนี้อำนวยการถ่ายทอดเสียงโดยท่านศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควบคุมการถ่ายทอดเสียงโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.ณัฏฐยางามโรจนวณิชควบคุมการออกอากาศโดยคุณวิรัตแววอารามควบคุมคิวโดยคุณอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์คุณพันธิดาหนูขาวคุณธนกรวัสยานนท์ช่างประจำห้องถ่ายทอดในช่วงเช้านี้คือคุณโอชาสุนทรและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ค่ะปริณุชัยนิตรับหน้าที่ในการอยู่ดูแลคุณผู้ฟังเช้าแล้วก็บ่ายแต่ว่าเราจะเจอกันทั้งวันเลยนะคะในวันนี้เป็นวันที่2ของการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหากคุณผู้ฟังอยากที่จะมาแสดงความยินดีด้วยใจให้กับเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะเดินทางมาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เลยที่นี่มีรถสาธารณะหลายสายและคุณผู้ฟังก็จะไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของการหาที่จอดรถเลยนะคะสำหรับในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญที่หลายๆท่านก็น่าจะทราบกันดีว่าวันนี้เป็นวันผู้สูงอายุสากลด้วยนะคะน่าสนใจที่ในวันนี้คนรุ่นใหม่กำลังจะก้าวออกไปเริ่มต้นบทบาทใหม่ในสังคมในหน้าที่การงานใหม่และเราก็ต้องย้อนกลับมาดูด้วยละค่ะว่าก่อนที่เราจะมีวันนี้ปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่ญาติผู้ใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีความสำเร็จที่คนรุ่นใหม่ได้รับล้วนแล้วแต่มาจากคนรุ่นเก่าที่ส่งมวลที่ดีเป็นพลังที่งดงามส่งให้พวกเขาเติบโตอย่างดีจนกระทั่งมีวันนี้วันแห่งความภาคภูมิใจค่ะสำหรับช่วงเช้าในวันนี้ค่ะจะเป็นช่วงเวลาของความภาคภูมิใจของบัณฑิตจาก4คณะด้วยกันนะคะซึ่งในช่วงเช้าจะมีบัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยทั้งหมด 2,013 คนเริ่มต้นที่คณะวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาบัณฑิตจำนวน738คนคณะจิตวิทยา203คนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์401คนและสุดท้ายของช่วงเช้าจะเป็นระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจำนวน671คนค่ะในช่วงนี้จะให้คุณผู้ฟังได้ไปรับฟังบรรยากาศภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซียูคอรัสนะคะกำลังขับร้องบทเพลงให้กับรุ่นพี่ที่กำลังจะจบออกไปได้มีพลังงานที่ดีค่ะเชิญรับฟังค่ะ

เป็นเสียงที่น่าฟังและเป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจจากซียูคอรัสนะคะเสน่ห์ของการขับร้องประสานเสียงไม่ได้อยู่ที่ว่าใครร้องโดดเด่นที่สุดแต่อยู่ที่ว่าเสียงที่แตกต่างกันนั้นจะฟังกันอย่างไรจะลดหรือเพิ่มน้ำหนักตรงไหนและจะเดินไปพร้อมกันได้อย่างไรถ้าคุณฟังได้เห็นภาพที่ทาง Facebook Fanpage ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ผ่านทาง Facebook เนี่ยนะคะก็คงจะได้เห็นว่าใน CU Chorus เนี่ยวงดนตรีนี้ก็คล้ายๆกับชีวิตในมหาวิทยาลัยไม่น้อยเลยแหละค่ะบัณฑิตแต่ละคนมาจากต่างคณะต่างความถนัดแต่สามารถที่จะเข้ากันได้อย่างลงตัวค่ะบทเพลงนี้มีชื่อว่าลาแล้วจามจุรี

และสำหรับบัณฑิตที่กำลังนั่งอยู่ภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวลานี้เชื่อมั่นว่าความรู้สึกคงอธิบายออกมาเป็นคำเดียวได้ยากนะคะเพราะว่าทันทีที่ก้าวเข้ามาบรรยากาศภายในหอประชุมจุฬาณตอนนี้อาจจะทำให้

ให้คุณฟังรู้สึกว่าโอ้วันนี้ต่างจากทุกวันที่เคยเดินอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เป็นไปได้ค่ะอาจจะเป็นสถานที่เดิมที่คุ้นตาแต่วันนี้กลับดูสงบนิ่งและมีความหมายขึ้นอย่างประหลาดเราอาจกำลังนั่งมองเพื่อนที่กำลังสวมคลุยเหมือนกันมองไปรอบๆแล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าในที่สุดก็มีวันนี้ได้จริงๆและซิยูคอรัสก็พาให้ทุกท่านได้รู้สึกแบบนั้นจากการเปล่งเสียงประสานขึ้นภายในหอประชุมความรู้สึกบางอย่างอาจไม่จำเป็นต้องมีใครอธิบายผ่านร่มจามจุรีค่ะ

หวังเชิดชูนามกรแห่งจุฬาเมื่อจะก้าวออกไปจากอกไกลเงาจามจุรีจากถิ่นนี้นามที่จุฬาลงกรถ้อยคำนี้ถ้าได้ฟังในวันที่ยังเป็นนิสิตอาจเป็นเพียงบทเพลงที่นิสิตทุกคนคุ้นเคยค่ะผู้ฟังแต่มาลองฟังอีกครั้งในวันนี้แล้วมาชวนผู้ฟังนั่งฟังด้วยกันในวันนี้ผ่านทาง FM 100.5 MHz และทางหลายแพลตฟอร์มของเราแล้วได้มองดูบัณฑิตอยู่ในชุดคุยความหมายอาจไม่เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะผู้ฟังเพราะคำว่าเมื่อจะก้าวออกไปวันนี้ไม่ใช่อนาคตอีกต่อไปแต่กำลังเกิดขึ้นจริงอีกไม่นานบัณฑิตจะก้าวออกจากพื้นที่ซึ่งเคยเป็นทั้งห้องเรียนที่พบเพื่อนที่ลองผิดลองถูกและที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้อยู่ในฐานะนิสิตและวันนี้พวกเขากำลังจะก้าวออกไปอีกสถานะหนึ่งแล้วคำว่าหวังเชิดชูนามกรแห่งจุฬาคงหมายถึงการที่เมื่อเราได้เรียนอย่างภาคภูมิใจในอดีตแล้วคนรู้ว่าเราจบจากที่นี่เป็นบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคนจะเห็นอะไรในตัวบัณฑิตอย่างแน่นอนเห็นความรู้เห็นความรับผิดชอบเห็นความกล้าและเห็นว่าบัณฑิตนั้นจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้จริงหรือเปล่าและพวกเขาจะได้กลับมาเป็นร่มโพร่มไทรให้กับน้องๆรุ่นต่อไปค่ะ

ศิษย์มีครูย่อมรู้ทุกการและอีกถ้อยคำหนึ่งที่ว่าจากจุฬาต้องไหวไม่หวั่นสองประโยคนี้ที่อยู่ในเพลงที่หูฟังกำลังรับฟังอยู่เมื่อนำมาวางไว้ด้วยกันในวันที่กำลังจะเป็นบัณฑิตอาจจะทำให้บัณฑิตเห็นความหมายของการศึกษาได้อย่างชัดเจนขึ้นนะคะศิษย์มีครูจึงไม่ได้หมายความว่าต่อจากนี้เราจะมีคนคอยบอกทุกคำตอบและคำว่าต้องไหวไม่หวั่นก็ไม่ได้หมายความว่าต่อจากนี้เราจะอ่อนแอไม่ได้จะผิดพลาดไม่ได้หรือจะล้มไม่ได้ตรงกันข้ามเลยค่ะสิ่งที่ครูมอบให้อาจไม่ใช่คำตอบทุกอย่างแต่บัณฑิตเองจะต้องตั้งมั่นในวิธีคิดวิธีตั้งคำถามวิธีแยกแยะและหลักบางอย่างที่จะช่วยให้เรารู้ว่าเมื่อถึงวันที่ไม่รู้จะเดินต่ออย่างไรเราจะกลับไปตั้งต้นตรงไหนดังนั้นจึงเป็นประโยคที่ว่าจากจุฬาต้องไหวไม่หวั่นแม้จะหวั่นก็ยังรู้ว่าประคองตัวเองได้อย่างไรค่ะ

และนี่เป็นเพลงสุดท้ายของช่วงเช้านี้ที่วงซิยูคอรัสได้บรรเลงให้กับบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับฟังกันผ่านหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคุณฟังคะในช่วงไหนก็ตามที่คุณฟังอยากที่จะติดต่อสื่อสารกับทางจุฬาเรดิโอพลัสของเราสามารถที่จะติดต่อกันได้ทาง LINE Official นะคะคุณฟังเซิร์ชว่าจุฬาเรดิโอพลัสก็จะเจอ LINE ของวิทยุจุฬาของเราเลยติดต่อกันได้ผ่านทางนั้นได้เลยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะบัณฑิตก็จะนั่งรอรับเสด็จภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันนี้เป็นการถ่ายทอดเสียงวันที่2บัณฑิตจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด3วันด้วยกันคุณผู้ฟังผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้เพราะว่าทีมงานของเรานะคะจะทำการถ่ายทอดเสียงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันทั้ง3วันเลยค่ะสำหรับการเดินทางมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราทั้ง3วันนี้นะคะผู้ฟังมาได้หลายช่องทางหลายท่านสงสัยว่าการจราจรหรือว่าประตูจะเปิดฝั่งไหนอย่างไรบ้างจะมีประตูหน้ามหาวิทยาลัยฝั่งหอประชุมจุฬาด้านถนนพญาไทอันนี้เปิดคุณผู้ฟังมาได้นะคะแล้วก็ประตูคณะวิทยาศาสตร์

0: หอนาฬิกาแยกพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประตูคณะอักษรศาสตร์ประตูคณะรัฐศาสตร์แยกหน้าอาคารวิสิตประจวบเหมาะค่ะแล้วก็แยกลานจักรพงษ์รวมไปถึงประตูนี้ก็เปิดนะคะประตูคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะโดยที่งดให้บริการรถจักรยานในฝั่งหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่เรายังมีรถป๊อปนะคะหรือว่ารถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ยังให้บริการอยู่ค่ะและประตูทางด้านจามจุรีสแควร์ก็เปิดให้คุณฟังได้มาได้ตั้งแต่ 5:00 จนถึง 4:00 เช่นเดียวกันกับประตูคณะเภสัชศาสตร์ประตูด้านอาคารวิศวกรรมสถานประตูสำนักงานมหาวิทยาลัยประตูคณะนิเทศศาสตร์ประตูสถาบันสศิลป์ค่ะประตูสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประตูธรรมสถานประตูนี้จะเปิดตลอดเวลานะคะส่วนประตูสถาบันสศิลป์เนี่ยจะเปิดถึงเที่ยงคืนแล้วก็จะปิดลงในช่วงนั้นแล้วจะเปิดอีกทีตอน 5:00 ประตูข้างอาคารจามจุรี9ก็เปิดค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ารถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือชัตเทิลบัสยังให้บริการแต่ให้บริการได้แค่2สายคือสาย1แล้วก็สาย2นะคะขณะนี้เป็นเวลา 8:52 นาทีคุณฟังกำลังรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสเรากำลังถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับคุณฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นของขวัญให้กับบัณฑิตนะคะว่าบัณฑิตจะได้รับรู้ว่าคุณฟังยังให้กำลังใจบัณฑิตแล้วก็มอบของขวัญที่เป็นของขวัญที่เรียกว่าหัวใจนะคะมอบให้กับบัณฑิตซึ่งเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลยชวนคุณฟังรับฟังประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สมพรเตชะงามสุวรรณได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชประจำปีงบประมาณ2569ค่ะ
1: คำประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สมพรเตชะงามสุวรรณได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชประจำปีงบประมาณ2569ศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สมพรเตชะงามสุวรรณสำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2542วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาพยาธิวิทยาคลินิกมหาวิทยาลัยมหิดลในปีพุทธศักราช2546ปริญญาเอกด้านพยาธิวิทยา University of Veterinary Medicine Hanover ประเทศเยอรมนีในปีพุทธศักราช2552และได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาพยาธิวิทยาวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2559ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ A1 หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางไวรัสในสัตว์การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สมพรเตชะงามสุวรรณมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นทางด้านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านพยาธิวิทยาและเทคโนโลยีชีวโมเลกุลเพื่อศึกษาพยาธิกำเนิดการเฝ้าระวังและการพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยโรคไวรัสอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำในสัตว์ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวครอบคลุมทั้งในสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าและสัตว์แปลกถิ่นพร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่มีความไวและความจำเพาะสูงผลงานวิจัยได้ทำการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพระดับสูงระดับเทียวันและควอไทวันและได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งได้รับรางวัลทางการวิจัยหลายรายการอาทิรางวัลการวิจัยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชประจำปีงบประมาณ2568รางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัย RU ที่มีผลงานดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยปฏิบัติการวิจัยไวรัสในสัตว์และการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยปีที่3รางวัลการวิจัยแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ2569ระดับดีสาขาเกษตรศาสตร์และชีวภาพศาสตร์และรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี2569สายงานวิชาการจากสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากผลงานด้านวิชาการแล้วยังมุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคม ผ่านโครงการบริการวิชาการด้านการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนหน่วยงานของรัฐและภาค

0: เอกชนพร้อมทั้งต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยก่อตั้งบริษัทสปินออฟ Geno Identific และพัฒนาชุดตรวจ AngenTex VLV VIV QPR Detection Kit สำหรับการวินิจฉัยโรคไวรัสในแมวซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนอาหารและยาอย.เรียบร้อยแล้วนับเป็นผลงานที่สะท้อนการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติด้วยเกียรติคุณอันประจักษ์ชัดดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณารางวัลการวิจัยกองทุนรัชดาพิเศษสมโภชประจำปีงบประมาณ2569จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัล นักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพกองทุนรัชดาพิเศษสมโภชประจำปีงบประมาณ2569แก่ศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สมพรเตชะงามสุวรรณไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ขณะนี้เป็นเวลา8นาฬิกากับอีก56นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วค่ะคุณผู้ฟังในลำดับช่วงนี้นะคะศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและท่านศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเฝ้ารับเสด็จค่ะโดยมีผู้แทนบัณฑิตชายและหญิงผู้แทนนิสิตชายและหญิงทูลเกล้าถวายพวงมาลัยนะคะอีกสักครู่หนึ่งพระองค์ท่านจะได้เสด็จเข้าห้องรับรองชั้น1และจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยรองอธิการบดีคณบดีผู้อำนวยการและผู้ช่วยอธิการบดีเฝ้ารับเสด็จณห้องรับรองชั้น1ด้วยค่ะลำดับถัดไปพระองค์ท่านจะเสด็จออกจากห้องรับรองชั้น1เพื่อขึ้นชั้น2และเสด็จไปห้องรับรองชั้น2เพื่อทรงฉลองพระองค์ครุยจากนั้นจะเสด็จออกจากห้องรับรองชั้น2และเสด็จลงชั้น1โดยลิฟต์จากนั้นก็จะเสด็จเข้าภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในช่วงนี้เป็นเวลา8นาฬิกากับอีก58นาทีหากคุณฟังมีคำถามเพิ่มเติมหรือสงสัยใดๆเจ้าหน้าที่ของเรายังมีประจำอยู่ที่ห้องส่งของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สถานีวิทยุของเรานะคะก็โทรมาได้ที่3หมายเลขของเราเลยค่ะ02-218-3975-7 ค่ะเมื่อพูดถึง96ปีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของประเทศสยามมีความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่เวชบัณฑิตเมื่อวันที่25ตุลาคม2473อันเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในกรุงสยามค่ะคุณฟังข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาให้ปริญญาแก่นักเรียนมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกในวันนี้นับเป็นวันสำคัญสำหรับประวัติการของประเทศสยามด้วยเพราะว่าไม่ว่าประเทศใดๆความเจริญของประเทศนั้นย่อมวัดด้วยความเจริญของการศึกษานั้นอย่างหนึ่งก็เป็นการอัญเชิญพระบรมราโชวาทให้คุณฟังได้รับฟังกันแสดงให้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญยิ่งจนเกิดเป็นการเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นการจัดการเรียนการสอนคณะแพทยศาสตร์ในช่วงนั้นนิสิตต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยม8เป็นเบื้องต้นด้วยค่ะคุณฟังดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะได้เข้าเรียนในวิชาเตรียมแพทย์ก็จะมีหลายวิชาแล้วก็จะได้เรียนในคณะอักษรศาสตร์ด้วยนะคะรวมไปถึงมีการเข้าศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ต่อไปในโรงพยาบาลสิริราชรวมทั้งสิ้นเนี่ยคนเป็นแพทย์จะต้องเรียนหลักสูตรทั้งหมดเนี่ย6ปีด้วยกันคุณผู้ฟังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกนะคะว่าเป็นพิธีที่ยาวนานและเนิ่นนานหลายๆท่านที่ยังจำได้นะคะก็คงจะเห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่เรารับทราบกันผ่านทางประเพณีของเรานั้นมีเป็นสายป่านยาวนานมาเนิ่นนานแล้วค่ะเช่นเดียวกันในวันนี้นะคะสายป่านนั้นยังคงอยู่และอบอวนอยู่ในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จนบัณฑิตเองนะคะก็รู้สึกอบอุ่นไปด้วยทั้งหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้เสด็จเข้ามาภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วค่ะบนเวทีคุณฟังจะได้เห็นว่า

ของเวทีด้วยนะคะซึ่งพระเกี้ยวก็เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะเนื่องจากพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นคือจุฬาลงกรณ์ซึ่งแปลว่าเครื่องประดับศีรษะหรือจุลมงกุฎเจ้านายที่ยังทรงพระเยาว์จะทรงใช้พระเกี้ยวยอดประดับพระเมาลีหรือผมจุกในพระราชพิธีโศกันพวกเราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความสำนึกในความเป็นสถาบันของเราสถาบันการศึกษาที่กำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพวกเราทั้งหมดให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยในการแสดงความเคารพต่อสัญลักษณ์แทนพระองค์พระมหากษัตริย์เสมอมาค่ะด้วยเหตุนี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ใช้พระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพร้อมกับปลูกฝังประเพณีอันดีงามแก่บุคลากรและนิสิตทุกรุ่นทุกยุคทุกสมัยตลอดมาให้มีความเคารพและเทิดทูนพระบรมราชสัญลักษณ์อันสูงส่งที่ได้รับพระราชทานมาเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยค่ะสีชมพูก็เช่นเดียวกันค่ะคุณฟังสำหรับสีชมพูนั้นเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนหรือโรงเรียนมหาดเล็กครั้งนั้นได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นักเรียนมหาดเล็กแต่งเครื่องแบบมหาดเล็กซึ่งมีอินทนูเป็นสีบานเย็นอันเป็นสีของกรมมหาดเล็กสีบานเย็นจึงเป็นสีประจำสถาบันค่ะและต่อมาได้มีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งแรกระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองคณะกรรมการสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาว่าสีที่จะใช้ในการแข่งขันควรจะเป็นสีใดและศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาสวัสดิกุลครั้งนั้นพระองค์ยังเป็นนิสิตและเป็นนายกสโมสรนิสิตด้วยจึงได้เสนอว่าชื่อของมหาวิทยาลัยคือพระบรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระบรมราชสมภพในวันอังคารและโปรดเกล้าให้ใช้สีชมพูเป็นสีประจำพระองค์คณะกรรมการสโมสรนิสิตเห็นสมควรอัญเชิญสีประจำพระองค์เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคลมหาวิทยาลัยของเราจึงได้ใช้สีชมพูเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยตลอดมาค่ะคุณผู้ฟังในขณะนี้เป็นเวลา9นาฬิกากับอีก4นาทีอีกสักครู่หนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้เสด็จเข้าสู่ภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจุฬาเรดิโอพลัสก็ได้ทำการถ่ายทอดเสียงแบบสดๆให้ผู้ฟังได้เห็นภาพเผื่อว่าท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าไปดูภาพผ่านทาง Facebook Fanpage ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะติดตามรับฟังเราผ่านทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th และทางแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จเข้าสู่ภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วค่ะ

ในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงคมและประทับพระราชอาสน์นะคะลำดับถัดไปศาสตราจารย์ดร.วิเลอร์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลเบิกคณบดีคณะต่างๆค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อวานนี้และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่งในวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราชโอวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละออง
1: ในขณะนี้ท่านศาสตราจารย์ดร.ประณัฐโพธิยราชคณบดีคณะวิทยาศาสตร์กำลังกราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาของคณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
0: นางสาวกนกอ่อนลิ้มพงษานุรักษ์นายกฤตภักขวัญมงคลพงษ์นายกฤตเมธช้างเผือกนางสาวจงปนพรเจริญกุลนางสาวเจนิเฟอร์ไวเบลนางสาวชนนิการสมบูรณ์นางสาวชนิศราสมัยกลางนางสาวชัญญาวงศ์ศรีสุชนนายชายวิทย์ขอนแก่นนายชินติสันโชติจิระอนันต์นายชินทันหลูนายชิษณุชาลิมพลาสุขนางสาวฐานิษฐ์คันธสาลีนายนภัทรขจรโกวิทนายนภัทรสิริทรัพย์กุลชัยนางสาวณัชชาผู้นิมิตนายณัชนนท์วิวัฒนวัฒนาการนางสาวณัฐนิชาแก้วตาทิพย์นางสาวณัฐพัฒน์จิตเที่ยงนายณัฐชาชาญอมการนางสาวนิชาดาอาภาพันธ์นายตะวันตาคำนายธนกฤษเจริญอินนายธนพลรังกูลนางสาวธนัชชาชมนาคนางสาวธิดารัตน์วงศ์วิทยากูลนางสาวธีรินสุวรรณระดานางสาวนพนิชาสุทธิพงศ์นายนรวิทย์นวสิริพงศ์นางสาวนันนภัทรตรีลักษณะวิไลนายนาวินรัตภาภานายปนดใบไพศาลนายปราสุชนชุมสายณอยุธยานางสาวพิมมาดาจรุงกิจกุลนางสาวพิรยาทิพมานมาศนายพิสิทธิ์สวยสวัสดนายพีระดลสารแก้วนางสาวพนิสาเรืองศรีนางสาวพระนิดาศรีประล่ำทองนางสาวพัทรมนเตชนะรุ่งโรจน์นางสาวพัทรมนเอกมโนรัตน์นางสาวพัสราวัชระชานชัยนายภูมินพินิจมนตรีนายเมธาสิทธิ์ตั้งจิตวิชานนะนางสาวรดาทองสืบแสงนางสาวรินระดาภูลเจริญนางสาวลักษิกาพงทองเจริญนางสาววชิรยาสิมล่านางสาววรดาวงทยานนางสาววรรณพรคงทนนายวิชยุทธศรีจันทรักษ์นายวิสรุตตั้งเต็มจิตนางสาวสิริลักษณ์สิริวัฒน์นายสุภกิจสร้อยน้ำ
1: ในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะช่วงนี้เป็นเวลา 9:12 น.ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2568 และในช่วงเวลานี้บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของชีวิตคือการรับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะถ้าเราถามว่าบัณฑิตวิทยาศาสตร์นำอะไรติดตัวออกไปจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบ้างคำตอบอาจไม่ใช่เพียงแค่สูตรหรือสมการหรือห้องปฏิบัติการหรือแม้แต่ความรู้เฉพาะทางเท่านั้นนะคะแต่จะเป็นนิสัยอย่างหนึ่งที่วิทยาศาสตร์ฝึกมาตลอดหลายปีให้กับนิสิตก็เป็นไปได้คืออย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ตั้งคำถามค่ะเมื่อสงสัยนิสิตต้องค้นหาเมื่อมีข้อมูลนิสิตต้องตรวจสอบเมื่อผลไม่เป็นอย่างที่คิดนิสิตจะต้องทดลองใหม่และเมื่อพบว่าความเข้าใจเดิมไม่ถูกต้องนิสิตก็พร้อมเปลี่ยนความคิดตามหลักฐานฟังดูเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะแต่แท้จริงแล้วผู้ฟังนี่อาจเป็นแค่ทักษะสำหรับการใช้ชีวิตก็ได้เพราะว่าโลกที่บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์กำลังจะก้าวออกไปพบนั้นอาจไม่มีโจทย์ที่เขียนเงื่อนไขมาให้ครบไม่มีคำตอบท้ายเล่มและบางครั้งการทดลองครั้งแรกก็อาจไม่ได้ผลค่ะดังนั้นหากจะมีความหมายหนึ่งของคำว่าจากจุฬาต้องไหวไม่หวั่นสำหรับบัณฑิตวิทยาศาสตร์อาจไม่ใช่การรู้คำตอบของทุกเรื่องนะคะแต่มันคือเมื่อยังไม่รู้ก็ไม่กลัวที่จะตั้งคำถามเมื่อยังไม่พบก็ไม่กลัวที่จะหยุดค้นหาและเมื่อหลักฐานบอกว่าเราคิดผิดบัณฑิตก็ต้องกล้าพอที่จะเริ่มต้นคิดใหม่ค่ะ ในขณะนี้วิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
0: นางสาวณัฐนิชาทองคำนางสาวณัฐนิชามั่งคั่งนางสาวณัฐนิชาวิเศษสาครนางสาวณัฐนิชาเอกภพอนุกูลนางสาวณัฐมนโปรยกลางนางสาวนิชาขจิตวิวัฒน์นายถาปนิกสว่างชมนางสาวทิพนดาสุขสุเดชนางสาวไทยาดารินอัมพานายธนวัฒน์สมบูรณ์จิตโกศลนายธนวัฒน์ปาลกวงนายธนชนกศักดิ์พรมนางสาวทมนวันเตี่ยวสกุลนางสาวธัญธรซาเหลานางสาวนพรักษ์มงคลกายนางสาวนภัสสรลักษณะสิรินางสาวนรินทราสุเมธพงศ์นายนิติพัฒน์วายลมนางสาวนิสิตาเทียนกระจ่างนางสาวปวีณาจิตอารีนายปิยพัฒน์ปรานายพงศธรวัฒนพงษ์ไพศาลนางสาวพจนันท์พละกลางนางสาวพัฒนันท์ศรีรันเพชรนายพันพฤกษ์พฤติคณีนางสาวพันธิตราศักกาเวทนางสาวพัศวีสองภูมิชัยบุญเกษมนางสาวพิชยาแก้วสีดวงนางสาวพิชยาวงคำปวนนางสาวพินนพรภูริกวินเวศนางสาวพิมพ์นภัสสีแจ่มนางสาวพิมพ์รพัฒน์ภครัชตานนท์นางสาวพิมพ์มาดาสุขปัญญานางสาวพิราพรแก้วหอมนายเพ็ญเพชรแพทย์จักรงนายภคระเยี่ยมพัฒน์นางสาวพรพัฒน์มหาวีรชาติกุลนายภัทรชนนชีวสุทธานนท์นายพัทรพลเชื้อเมืองแสนนางสาวพัทรพรกาวิชัยนางสาวพัทรานิตรีทรัพย์สถิตนางสาวพัฒสอนวัฒนปริญญานางสาวภาวินีขุนไกรประเสริฐนางสาวพิญญาดาเอี่ยมวิจิตนายภูมิพัฒน์ทิติธนากุลนางสาวภูริดาศรีนวลพุทธนางสาวมาเรียมอเมตมามูดนางสาววิหวาภักดีนางสาวรัฐาบุญญาปริยะเดชานายรหัสทวิทลิขิตบันเทิงพงนางสาวลักษณ์วิไลยงหนูนายวรดรกิตติวสินนางสาววรนิชพงเสถียรศักดิ์นางสาววริศราเกตเล็กนายเวทพิสิทธิ์นันทะเสนีนายสอนรามสายนวลนายสรันบูรณการนายศักดิ์ประเสริฐบุญเนานางสาวศิรพัฒน์สอนจรรีชานชัยนายสุภกรคงกระพันนางสาวสกิลาคำพีระนายสันพบวัชระชัยพงษ์นางสาวสวรรญาพร
1: ในคณะวิทยาศาสตร์นะคะจะมีโครงสร้างภาคสาขาวิชาทั้งหมด5สาขาด้วยกันค่ะซึ่งจากความหมายและความหลากหลายของทั้ง5สาขานี้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์กายภาพเทคโนโลยีหรือสหสาขาวิชาในเวลานี้ความหลากหลายเหล่านั้นกำลังรวมอยู่ในชื่อเดียวกันคือวิทยาศาสตร์บัณฑิตและวิทยาศาสตร์บัณฑิตก็กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในขณะนี้ชวนผู้ฟังให้ลองนึกถึงวันแรกที่พวกเขาก้าวเข้ามาในคณะวิทยาศาสตร์สิคะวันนี้หลายคนอาจยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกหลายปีข้างหน้าตัวเองจะสนใจคำถามอะไรและจะถนัดเรื่องใดหรือนำความรู้ที่เรียนไปใช้กับชีวิตได้ในรูปแบบไหนได้บ้างแต่วันนี้จากคนที่เคยเข้าห้องเรียนหรือคนที่เคยเป็นนิสิตที่ชอบทดลองชอบเก็บข้อมูลหรือชอบวิเคราะห์ข้อมูลครั้งแล้วครั้งเล่าอาจจะกำลังมีคำถามต่อท้ายออกมาว่าบัณฑิตจะมีการเรียนรู้ต่อไปได้อย่างไรและอีกไม่กี่อึดใจเมื่อบัณฑิตแต่ละคนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสิ่งที่ได้รับในวันนี้จะไม่ใช่เพียงเครื่องหมายของการสำเร็จการศึกษาเท่านั้นแต่เป็นเหมือนการส่งต่อคำถามชุดใหม่เลยค่ะว่าจากวันนี้ความรู้เรื่องชีวิตเรื่องธรรมชาติเรื่องสสารเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องการบูรณาการศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ไปทั้งหมดจะถูกนำออกไปตอบโจทย์อะไรให้กับสังคมได้บ้างเพราะจากนี้ไปโลกจริงอาจเป็นห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาและบรรดา บัณฑิตวิทยาศาสตร์ทุกคนกำลังจะได้เริ่มต้นการทดลองครั้งใหม่ครั้งสำคัญที่สุดคือการทดลองชีวิตค่ะในขณะนี้วิทยาศาสตร์บัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
0: นางสาวกุลธิดาคงกัดนางสาวกุลพัฒน์ลามอนางสาวกุลภาวีชัยวัฒน์ธรากุลนางสาวกุลนิชาผู้พเนียดนางสาวกุลิศราโชนิรัตน์นางสาวกุสุมากาหอมนายเก่งกาจสมพงศ์นางสาวเกตวสุบุญเทพนางสาวขวัญจิรากมุทธวนิชนางสาวคณพรร่างกายนายจักริตตันติประภานายจักรชวินหงสกุลนางสาวจาตุพัฒน์หมวดเมืองนายจารุพัฒน์ศรีพุทธานางสาวจิดาภาแซ่เตียวนางสาวจิดาภาบุญพเนียดนางสาวจิดาภาพงคหบดีนายจิตบริพันธ์เขากล้านางสาวจิตรดาสกุลเหลืองอลามนายจิตติวัฒน์เล็กประทุมนางสาวจินดาภาดุจนาคีนางสาวจินดารัตน์ก้องกิจกำธรนางสาวจิระชยาเขมะวิชานุรัตน์นายจิรพัฒน์ตระการกิจนุกูลนายจิรพัฒน์ศรีสวัสดิ์
1: ในขณะนี้ 9:20 น.คุณผู้ฟังกำลังรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568นะคะในช่วงนี้จะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังการสัมภาษณ์พิเศษเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทีมนิสิตผู้ได้รับรางวัลในเงินทุนภูมิพลประจำปีการศึกษา2568โดยเป็นรางวัลจากการประกวดบทความทางวิชาการประเภททีมวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจาก2ใน4ท่านของทีมที่ได้รับรางวัลที่1จากการประกวดบทความวิชาการนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณการเตียสกุลนิสิตปริญญาโทจากคณะอักษรศาสตร์และคุณธนพลเหรียญสมบูรณ์นิสิตปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์เราจะพูดคุยกับทั้ง2ท่านถึงหัวข้อของบทความวิชาการที่มีชื่อว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสังคมไทยตอนนี้ทั้งสองท่านก็อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณการและก็น้องขลุ่ยนะครับ
1: ครับ
0: อะไรที่ทำให้เราตัดสินใจเข้ามารวมทีมกันเขียนบทความทางวิชาการเพื่อชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพลครั้งนี้ครับ
2: แรกเริ่มนะครับพวกเราทั้ง4คนผมเองจากคณะอักษรศาสตร์แล้วก็ธนพลเหรียญสมบูรณ์จากคณะครุศาสตร์พุทธิกรดวงที่วงจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และมิ่งมงคลพินิจวิชาจากคณะแพทยศาสตร์เรารวมทีมกันได้เนี่ยเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยเป็นสมาชิกของชมรมดนตรีไทยสจม.เราทำกิจกรรมด้านดนตรีด้วยกันอยู่แล้วพอเห็นการประชาสัมพันธ์เรื่องบทความวิชาการนี่ออกมาก็เลยฟอร์มทีมกันแล้วก็ทุกคนก็ตอบรับและได้มาร่วมวางแผนงานกัน
0: เห็นหัวข้อสำหรับการประกวดในครั้งนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจด้วยไหมครับว่าเราจะรวมทีมเขียนบทความชิงรางวัลกัน
2: เราต่างคนต่างมีความชอบที่คล้ายๆกันชอบอ่านเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องพระราชกรณียกิจทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เองแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: ก่อนที่เราจะตัดสินใจเข้ามาประกวดบทความทางวิชาการทราบมาก่อนไหมครับว่าเงินทุนภูมิพลคืออะไร
1: สำหรับเงินทุนภูมิพลก็พอทราบมาว่าเป็นเงินทุนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเงินทุนตั้งไว้เพื่อให้นิสิตที่เรียนดีตั้งไว้ให้กับนิสิตที่ชนะเลิศการประกวดทั้งเรียงความและบทความวิชาการแล้วก็นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับ
0: ในการวางแผนทำงานครั้งนี้เนี่ยเรามีการวางแผนในแต่ละขั้นตอนของการทำงานอย่างไรบ้างครับ
2: เรื่องการวางแผนการทำงานนะครับกลุ่มพวกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะราบรื่นและเป็นตามลำดับขั้นตอนเนื่องจากว่าทีมของเราเนี่ยมีนิสิตคณะครุศาสตร์อันนี้ขอต้องให้น้องขุยช่วยอธิบาย
1: ครับเราก็วางแผนเป็นลำดับขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ว่าเรามาวิเคราะห์หัวข้อก่อนว่าหัวข้อที่เราต้องเขียนเนี่ยมีเกี่ยวกับอะไรบ้างที่เราต้องวิเคราะห์นะครับแล้วเราก็แบ่งงานกันอย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากเราเนี่ยมาจาก4คณะเลยตั้งแต่คณะอักษรศาสตร์ครุศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และแพทยศาสตร์ก็จะมีความถนัดในแต่ละสายวิชาชีพนะครับเราก็จะแบ่งงานกันตามที่เราได้รับมอบหมายแล้วเราก็ไปสืบค้นหนังสืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มารวบรวมเป็นงานเขียนบทความวิชาการในครั้งนี้ครับแล้วก็มีการตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายนะครับ
2: การกำหนดวันของการทำงานว่าสัปดาห์นี้เรานัดกันทุกๆวันไหนงานต้องคืบหน้าถึงระดับไหนแล้วก็เราก็จะ
1: อัปเดต
2: อัปเดตกัน
1: ในส่วนของความท้าทายที่เราทำงานมานี่ส่วนของความท้าทายที่มากที่สุดก็คือการค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องหนังสือที่เกี่ยวข้องก็ต้องขอขอบพระคุณทางสำนักวิทยาทรัพยากรและ
2: ห้องสมุดสรรพศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร
1: ์ครับที่ให้ความอนุเคราะห์หนังสือแล้วก็วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการเขียนบทความในครั้งนี้ครับ
0: เนื่องจากว่าหัวข้อในการประกวดบทความวิชาการในครั้งนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระพันปีหลวงเรามีภาพจำเกี่ยวกับสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างไรบ้างครับ
1: ในภาพจำของผมก็คือว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงงานให้กับราษฎรในประเทศไทย
2: ตลอด75ปีที่

0: เราคุ้นชินภาพในพระราชกรณียกิจที่ทั้งปรากฏในสื่อข่าวพระราชสำนักหรือว่าวีดิทัศน์ที่ออกมาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีต่าง
1: ๆเห็นพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำตั้งแต่ผมเกิดมาจำความได้ก็เห็นพระองค์ท่าน
2: ในการเขียนบทความวิชาการครั้งนี้เราเล่าถึงพระองค์ท่านแบบไหน
0: เนื่องจากพวกเรามาจากชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตนะครับเราก็ได้ติดตามงานปีพาทย์ดึกดำบรรพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ109ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในปีล่าสุดเนี่ยมาในเรื่องพระผู้ให้บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ
1: จากการที่เราได้ค้นหาจากหนังสือและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยความพิเศษของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ก็คือตามโบราณราชประเพณีแล้วภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครเพื่อให้ประสบนิกรเนี่ยได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคไม่จำกัดอยู่แต่ในอาณาบริเวณในเขตพระนครโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบารมีไปทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกแห่งอยู่เสมอตลอดระยะเวลา75ปีแห่งการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติโดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทั่วราชอาณาจักรจนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีที่แห่งใดที่พระองค์ไม่เคยเสด็จไปถึงด้วยพระปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประสงนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพวกเราก็สามารถประมวลพระราชกรณียกิจของพระองค์อันก่อให้เกิดสิริและกิตติแก่ประเทศชาติและราษฎรอันประกอบด้วยสี่มิติได้แก่สิริแห่งราชสิริแห่งรัฐกิตติแห่งแผ่นดินและผืนน้ำและกิตติแห่งศาสินกล่าวคือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาสังคมด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลา75ปีที่พระองค์ทรงงานปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาเนี่ยทรงบูรณาการการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศให้ดำเนินการไปอย่างสอดประสานและเกื้อหนุนกันในทุกมิติคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและบำบัดทุกบำรุงสุขของประสงนิกรอันเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ความสงบร่มเย็นและความมั่นคงของประเทศชาติควบคู่ไปกับการพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติปกปักรักษาพื้นป่าและอภิบาลสรรพชีวิตเพื่อให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยกันได้อย่างเกื้อกูลตลอดจนทรงฟื้นฟูมรดกทางภูมิปัญญาประวัติศาสตร์และงานประณีตศิลป์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยเกิดความรักความหวงแหนและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติพระราชกรณียกิจนานาประการเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่บนรากฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางทุกลมหายใจของสรรพชีวิตที่ได้รับการอภิบาลทุกผืนป่าที่กลับมาเขียวขจีและทุกรอยยิ้มของราษฎรที่พ้นจากความทุกข์ยากล้วนเป็นประจักษ์พยานแห่งพระเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้ในฐานะพระผู้ให้ครับ
0: แล้วก็บทสรุปในบทความของพวกเรานะครับผมยกเอาบทประพันธ์ซึ่งเป็นฝีมือชั้นครูของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์อัศววิรุฬหการผู้เป็นปาจารย์คืออาจารย์ของอาจารย์ผมท่านได้ประพันธ์อย่างไพเราะความว่าเสด็จมาเป็นสิริแก่รัฐราชเสด็จมาเป็นกิตติประสาทสารเสด็จไปทรงสิรินิรันดร์การเสด็จไปกิตติพิมานสวรรค์เทินคำแปลจากอาจารย์นะครับเสด็จมาเป็นสิริประดับให้ประเทศประชาชนงามเสด็จมาเป็นเกียรติเพราะพระราชทานสารประโยชน์เสด็จไปแต่พระสิริยังอยู่ยั้งตลอดกาลเสด็จไปสถิตเป็นเกียรติแก่พิมานสวรรค์บทกลอน4บาทโดยอาจารย์ใช้กลบทการประพันธ์วรรณศิลป์ความงดงามของภาษาในการใช้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเรานำเอาตรงนี้มาจับเพื่อสะท้อนให้เห็นประเด็นต่างๆที่กล่าวถึงพระองค์ท่านพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเจริญไว้บนผืนแผ่นดินไทยยังคงหยั่งรากลึกและผลิดอกออกผลสืบไปพระนามสิริกิติ์จึงไม่ได้เป็นเพียงพระนามมาพิไทยของขัตติยนารีผู้เป็นแม่แห่งแผ่นดินหากแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมิ่งขวัญของประสบนิกรที่ได้เสด็จมาเป็นสิริประดับราชอาณาจักรให้ร่มเย็นตลอดจนเป็นกิตติผ่านการพระราชทานสารประโยชน์

0: อันเป็นอเนกอนันต์แม้พระองค์จะเสด็จนิวัตคืนสู่ทิพยสถานแล้วแต่พระสิริและพระกิตติของพระองค์นั้นยังคงเสถียรสถิตเป็นสิริกิตแห่งประเทศที่ประทับอยู่ในความทรงจำของราษฎรและจารึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติตราบนิรันดร์กาล
1: จากการที่เราได้ลงมือเขียนบทความตั้งแต่วันแรกที่เรารวมทีมกันจนถึงวันที่เราได้รับรางวัลนี้แล้วเนี่ยทั้งสองท่านคิดว่าการเขียนบทความวิชาการที่ดีควรจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรครับ
0: การเขียนบทความที่ดีนะครับคำว่าบทความวิชาการเนี่ยคืองานเขียนที่ผู้เขียนน่ะนำเสนอความรู้ความคิดผลวิเคราะห์ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งอย่างเป็นระบบโดยอาศัยการทบทวนวรรณกรรมเช่นในงานบทความของเราเนี่ยที่เราได้เขียนประเด็นคุณูปการด้านการศึกษาเราก็ไปทบทวนจากบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องสมเด็จแม่และการศึกษาและข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องนะครับคือการเขียนที่มาและความสำคัญของงานว่าหัวข้อเนี่ยประมาณไหนหัวข้อสำคัญอย่างไร literature review ที่เราทบทวนวรรณกรรมมีประเด็นอย่างไรเพื่อที่จะพูดถึงภาพองค์รวมในการเขียน introduction แล้วก็องค์ประกอบของบทความครับบทความวิชาการที่มีคุณภาพหรือที่ควรจะเป็นนะประกอบด้วยความสำคัญ5ประการก็คือประการแรกชื่อเรื่องต้องมีความชัดเจนตรงไปตรงมาครอบคลุมประเด็นของเนื้อหาและมีความยาวที่เหมาะสมประการที่2บทนำอันทำหน้าที่เกริ่นถึงที่มาและความสำคัญของประเด็นที่จะนำเสนอประการที่3เนื้อเรื่องซึ่งส่วนที่แสดงกระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวอย่างเป็นระบบโดยอาศัยกรอบแนวคิดที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผลอย่างชัดเจนประการที่4คือบทสรุปและประการสุดท้ายเนี่ยบรรณานุกรมหรือรายการที่อ้างอิงที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ขั้นตอนการเขียนนะครับกระบวนการการเขียนบทความวิชาการเนี่ยซึ่งเราแยกออกเป็น3ขั้นตอนหลังก็คือขั้นตอนแรกก็คือการเตรียมการอันประกอบด้วยการกำหนดประเด็นเนื้อหาการค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดจนถึงการวางโครงเรื่องให้อยู่ในขอบเขตที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนและมีลำดับความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันตลอดทั้งเรื่องขั้นตอนที่2คือการลงมือเขียนซึ่งผู้เขียนเองเนี่ยเราทุกคนเนี่ยจะต้องเรียบเรียงเนื้อหาโครงร่างที่วางไว้โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องกระชับชัดเจนพร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการตรวจทานตรวจซ้ำแล้วก็ปรับแก้ครับหลักการการเขียนบทความวิชาการที่ดีที่เราใช้นะครับก็คือประการแรกคือความถูกต้องของเนื้อหาเลยอย่างอันเนี้ยต้องชัดเจนและเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นข้อสมมุติหรือต้องมีบิดเบือนจากข้อเท็จจริงหรือแหล่งอ้างอิงเดิมประการที่2คือความเป็นระบบของโครงเรื่องซึ่งต้องมีการลำดับเนื้อหาตามความสำคัญและความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผลประการที่3คือคุณภาพของภาษาที่ใช้อาจได้แก่ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และกระชับและความชัดเจนในการสื่อความหมายประการสุดท้ายคือความสมบูรณ์ของการอ้างอิงอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นครับ
1: หลังจากที่เราได้ทราบแล้วว่าบทความของเราเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศความรู้สึกของเรานับตั้งแต่วินาทีแรกที่เราได้ทราบเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ความรู้สึกแรกก็รู้สึกตกใจก่อน ก็คือว่าเราส่งเป็นครั้งแรกในตอนนั้นผมก็เป็นนิสิตชั้นปีที่1อยู่เลยเพราะเราพวกเราครั้งแรกหมดเลยก็ไม่มีประสบการณ์คิดว่าส่งไปดูก่อนว่าเป็นยังไง
0: เอาประสบการณ์
2: เราไม่ได้หวังรางวัลเราทำเพื่อเป็นการดูศักยภาพเราว่าศักยภาพเราถึงไหน
0: ก็คุยกับน้องๆว่าลองส่งก่อนปีนี้ก็จ
2: ับ
0: มือกันเขียนช่วยกันเขียนแต่พอประกาศผลออกมานี่คือเกินคาด
2: เพราะว่าเราไม่ได้
0: พึ่งจะเอาประสบการณ
2: ์ครับครับ
0: แต่ว่าพอประกาศผลออกมาก็ดีใจมาก
2: ก็ดีใจมาก
0: และภูมิใจมาก
2: ใช่ครับ
1: และในวันสุดท้ายของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรก็คือวันที่2ตุลาคม2569ทั้ง4คนก็จะต้องขึ้นไปรับพระราชทานรางวัลนี้ด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
0: รู้สึกตื่นเต้นนะครับอย่างแรกเลยแล้วรู้สึกภ ภูมิใจในรางวัลนี้เป็นอย่างมากจะคงพัฒนาศักยภาพงานเขียนบทความวิชาการต่อไปเรื่อยๆครับ
1: จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำงานของเราอย่างไรบ้างครับ
0: แน่นอนครับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีต่องานเขียนของผมเป็นอย่างมากแล้วก็ของน้องๆเองด้วยตอนนี้ตัวผมเองเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาคือต้องเขียนเล่มวิทยานิพนธ์เขียนบทความวิชาการที่จะต้องตีพิมพ์หลักการดังกล่าวนะครับ

0: ที่พูดไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยนำปรับใช้เรียบเรียงทำวิทยานิพนธ์ก็คือก่อนที่จะเจาะหรือเข้าสู่ประเด็นเฉพาะเนี่ยจำเป็นต้องทบทวนวรรณกรรมกลุ่มวรรณกรรมใหญ่ภาพรวมทั้งมิติของรูปแบบเนื้อหาแล้วจึงค่อยลำดับความคิดซึ่งกระบวนการดังกล่าวนะครับสอดคล้องกันวางโครงเรื่องที่ต้องมีความเชื่อมโยงและเป็นระบบตามที่กล่าวมาข้างต้นครับ
1: สุดท้ายนี้ทั้งสองท่านอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆหรือพี่ๆที่สนใจจะเข้ามาประกวดบทความหรือว่าเรียงความเพื่อชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพลไหมครับ
2: ครับก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวจุฬานะครับทางนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาร่วมกันส่งผลงานทั้งประเภทเรียงความและประเภทบทความวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขียนของเรานะครับก็ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณวรรณคงมีผลนะครับก็เคยให้กำลังใจกับผลงานของพวกเราทีมของพวกเรานะครับในตอนที่เราเริ่มเขียนผลงานชิ้นนี้ว่าอาจารย์บอกกับพวกเราว่าลองเขียนลองทำดูเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเรารางวัลนั้นอาจจะได้หรือไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงตรงนั้นหากปีนี้ไม่ได้ปีหน้าก็เรายังส่งอีกได้ฝีมือเราย่อมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆฉันทะวิริยะคือความตั้งใจที่แน่วแน่ของเรามีอย่างสม่ำเสมอเมื่อถึงที่แล้วความสำเร็จก็จะปรากฏนั่นคือรางวัลอันทรงคุณค่าอันเป็นเกียรติภูมิจุฬาที่เราภาคภูมิใจครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับและนี่ก็คือรายการพิเศษของเราผมธนกรวัศยานนท์พร้อมด้วยคุณการเตียสกุลและคุณธนพลเหรียญสมบูรณ์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สุพิชชาชินภัทรนางสาวสุพิชชาเทพประธานพรสุขนายสุภอัตอุ่ยพาณิชย์นางสาวสุภักจิราสุปรีดีนายสุเมธามีชัยนางสาวสุรวิวันดีทุ่งนายสุริยวัฒน์โสภานางสาวสุริวิมลสิริวิวัฒน์นางสาวสุรีรัตน์หาเนืองนิดนางสาวสุวพัฒน์ตันตราชนางสาวสุวิชาดาวงนาศีนายเศรษฐนันท์คล้ายคลึงนางสาวสวรักษ์สังขาวนางสาวอชิรยาเพชรดีนายอนวัตบุญชื่นนางสาวอทิตยาก้อนฝ้ายนางสาวอทิตยาพรจินดาวงนางสาวอนันทิตาแสงมณีนายอนาวินสีพึ่งนายอนุชาสร้อยแสงนายอนุสรบัวขาวนางสาวอภิกุลอุ้ยสุยนางสาวอภิชยาทองคำนางสาวอภิญญาดอกพุทธนายอภิพัฒน์สถิตธรรมนนท์นายอภิสิทธิ์ธรรมาภิรตินายอมรเทพติลกุลนางสาวอมรรุจีชัยโพงามนางสาวอมิตาแสงไกรรุ่งโรจน์นางสาวอรยาพรพิรุณโรจน์นางสาวอนิชาช่อทองนางสาวอรยาประเสริฐนายอัธเศษสุวรรณดิรพุทธนางสาวอรวรรณหนูอินนางสาวอรัญญาสุโขนางสาวอริสราตรีโพนางสาวอริสราวารินประสิทธิ์นางสาวอริสราโอสาวะนางสาวอริชาจันแสงนายอัครผลใจยอดนายอัชฮารีสืบสุขนางสาวอันเดียนานิยมรัตนางสาวไอนะคาโต้นางสาวอัศนียามาสนิทนายอานัทสอนเขียวนางสาวอารยาอินทพันธ์นางสาวอาริยาทิพพิลานางสาวอารีรัตน์แซ่เตียวนางสาวอิงฟ้าชุนมีสีนางสาวอินฮามดาตูนางสาวอิสริยาชัยศรีนางสาวอิสริยาเสนาปินนางสาวอิสรีโชติเรืองนภานางสาวอีมานฟาติมะฟัยยาสนางสาวเอมอ่อนพรมเพ็งนายเอื้ออังกูลก้าวสู่สิริธาดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนางสาวชยานิตรกูลพิพัฒน์นายพันพงสุวรรณวาทินนางสาวรัตนาวลี
2: ในขณะนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัสสุดาเต้พันธ์คณบดีคณะจิตวิทยากำลังเบิกศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวภริมาวินเทอร์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวกนกนาถโคอารีนายกันเตรียมสิริวรกุลนางสาวกิติยารัตนสุวรรณนางสาวกุลสตรีภูชงนายคณาทิพย์โกยอนัคคกุลนางสาวจีรนุชรัตโพจีรัญงะนางสาวจุธามาตันติวัฒนิยมนางสาวชนาภาตรีพงกรุณานายนัทดนัยสิงหจารุนางสาวที่คำพรเสาวิบูลนายธนพลแสนจักนางสาวธนารีด่านชัยวิจิตนางสาวธันวรัตน์ทับธานีนายทิติตั้งจันแสงสีนางสาวทีมาพรฉิมหลวงนางสาวนฤพรเติมพินิจธรรมร้อยเอกหญิงปริยาพัฒน์ซื่อสัตย์นางสาวพัชนาถเสียงล้ำนางสาวพิมพลอยขจรไพศาลสุขนางสาวพัทราพรเศรษฐวงศ์นางสาวมนัญชยาคงแก้วนางสาววรรณชนกอยู่ถมยานางสาววรรณภารูปใสนางสาววิริญญาจิราเลิศธนนนนางสาวสรัญญาวงเทียนนางสาวสรุตาพวัฒนาดุลนางสาวสิริรัตน์ศรีเพชรวันดีนางสาวสิริโสภาสุวรรณจินดานางสุวดีวงเสงี่ยมวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวกนิษารำพนีนินนางสาวกัญญาภักงานบัณฑิตชัยนางสาวกัญญาวีลิมะมาภานางสาวกัญญารัตน์สิริพัฒนภูลผลนางสาวกุลพรธนประเสริฐกุลนายจติโชติรักชาติ นางสาวเจนิเฟอร์ลีนายชีววิทย์ทัศน์ศรีนางสาวชุลีพรอินจีนนางสาวโชตชนิดธานีรัตน์นายซามูเอลโทมัสวอร์ดนางสาวยานทิชาเหมแก้วนางสาวนัชยาภากฤตยานุกูลนางสาวนัทกฤตาพลรัตน์นางสาวนัทธิดาเขียวสมบัตินางสาวนัทประพัฒน์ศิลรัตนวงศ์นายธนกรลิ้มธนรักษ์นายธนพลอุทธกะปินทานนท์นางสาวธัญญชนกเสือสมิงนางสาวธันวรัตน์ไอหน้ากลิบแก้วนางสาวนรันสายอรุณนายปารณ์อินทวิวัฒนางสาวปุญญาภาหิรัญประดิษฐ์นางสาวพนัชกรแท่นรัตนกุลนางสาวพิมพ์ชนกแก้วเกตนายพิสิทธิ์สุวะทองนายพวัตกลั่นความดีนางสาวภารวีนภาศัพท์นางสาวมาภามหาปิยสินนางสาวรัตนากรเถาชาลีนางสาวรินรดากุลนาพันธ์นางสาวสอนสวรรค์ถือธงชัยนางสาวสรุดาเทียนถาวรนายสุภชาติเวียงโอสถนางสาวสุภากรปิ่นสุภานางสาวสมิตาไซนนซีนางสาวสิริกัญญามนูสุขนางสาวสุขใจพัวถาวรสกุลนางสาวสุชานาถพยัคฆ์สิรินายสุรวุฒิยอแสงนางสาวสุวนันท์บุษราผู้พึ่งธรรมนางสาวอนันตราจันสุภรินนางสาวอเล็กซิสสิริสมบูรณ์วงนางสาวไอยดาพุทธานศรีนางสาวอทิตยาละเอียดนางสาวอนาอิเซียไตพิษนางสาวอิสรีรุ่งแสงวิทยาศาสตร์บัณฑิตกิจนิยมอันดับ2นายกันทพงษ์จันทรภิกุลนายชนะพลโสระเนตรนางสาวชนิการพรมวิจิตการนางสาวชาลิสากฤตนัยนายยานกรจันบุญมีนางสาวทิติวรดาเลิกชัยภูมินางสาวนัทนิชาคุณธรรมรักนางสาวนัทวราอังสานามนายธนทริศจิระวิทยาพรนางสาวธัญธรอมรัชกุลนายนนทวัฒน์โพธิสุนทรนายนพวิทย์วงสวัสดิ์นางสาวนภัทรคูอนุพงษ
2: ์ในขณะนี้วิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะจากการทำความเข้าใจโลกผ่านวิทยาศาสตร์มาอีกศาสตร์หนึ่งที่มีสิ่งที่ซับซ้อนอย่างหนึ่งเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นั่นคือมนุษย์นะคะและขณะนี้บัณฑิตของคณะจิตวิทยาที่หลายปีได้ร่ำเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความคิดอารมณ์พฤติกรรมความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างบุคคลสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือยิ่งศึกษาเรื่องมนุษย์เท่าไหร่บัณฑิตก็อาจยิ่งพบว่ามนุษย์ไม่มีสูตรสำเร็จคำพูดเดียวกันคนสองคนอาจรู้สึกไม่เหมือนกันเหตุการณ์เดียวกันคนสองคนอาจจดจำได้ต่างกันและบางครั้งสิ่งที่มองเห็นจากภายนอกอาจไม่ใช่ทั้งหมดของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในก็เป็นไปได้ค่ะนี่จึงอาจเป็นความพิเศษและเรียกได้ว่าอาจจะเป็นความสามารถพิเศษของบัณฑิตคณะนี้ก็ได้นะคะคุณฟังในโลกที่มนุษย์ทุกคนกำลังพยายามทำให้เสียงของตัวเองดังขึ้นคนกลุ่มหนึ่งกลับได้รับการฝึกให้รู้จักฟังนิสิตของคณะนี้ฟังมากกว่าพูดมองมากกว่าพฤติกรรมที่ปรากฏตั้งคำถามก่อนตัดสินและพยายามทำความเข้าใจก่อนที่จะให้คำตอบและอีกไม่กี่นาทีนี้บัณฑิตของคณะจิตวิทยาก็จะรับพระราชทานปริญญาบัตรครบทุกคนพร้อมที่จะก้าวออกจากหอประชุมแห่งนี้ไปโลกข้างนอกอาจไม่ได้ต้องการเพียงผู้ที่รู้ทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์เท่านั้นค่ะคุณฟังแต่บางทีโจทย์ที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เพื่อให้ผู้คนนั้นมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและในขณะนี้วิทยาศาสตร์บัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งนิสิตจากคณะนี้ที่เป็นบัณฑิตอยู่ในตอนนี้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด203คนด้วยกันค่ะคุณฟัง
1: นางสาวบุญลักษณ์ลีเลิศพันธ์นางสาวปณิชาสุพนนทรากิจนางสาวปณิดาปวีณวงศ์วรรณนางสาวปลายฟ้าแซ่แต้นางสาวปัญชนันตีระวานิสสัน นางสาวปานิสาสราวันนายพงวิทย์จินดารักษ์นายพาทิตประดิษฐ์เกศรนางสาวพิมศิริสังคีรีนางสาวพีรดาพิชัยนายภูผู้เพชรนายเมทัศจุลานุพันธ์นางสาวร็อกซานเนอร์ไมชเนอร์นายวรทัศเลาหะบุรณกิจนางสาววิริยาพรนวมวัฒน์นายศิราธารารักษ์นางสาวหยานหมิงหวังนายอนวัฒน์จิตตะขจรเกียรตินางสาวอันนาอมรานนท์นางสาวอาทิชาชัยพานิชนายเอกนัทเกตผาสุด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกำลังเสด็จไปประทับพักพระราชอิริยาบถประมาณ10นาทีอีกสักครู่หนึ่งนะคะลำดับต่อไปบัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์401คนและบัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน671คนจะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะในช่วงนี้จะให้คุณฟังได้รับฟังคำประกาศเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิจุฬาลักษณานุกูลศาสตราจารย์กิตติคุณคณะวิทยาศาสตร์ค่ะ
1: คำประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิจุฬาลักษณานุกูลศาสตราจารย์กิตติคุณคณะวิทยาศาสตร์ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่916เมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้พิจารณาเห็นว่าศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิจุฬาลักษณานุกูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพมีผลงานซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในวงวิชาการและสังคมโดยรวมมีความสามารถและชำนาญพิเศษในวิชาที่สอนและประเด็นวิจัยมีคุณูปการต่อการศึกษาด้านพันธุศาสตร์ในสาขาพันธุศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิจุฬาลักษณานุกูลสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพันธุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2523สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2527โดยได้รับรางวัลกุญแจทองจากผลการเรียนสูงสุดระดับปริญญาโทในสาขาพฤกษศาสตร์จากมูลนิธิแถบนิรนิธิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีเดียวกันเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาไมโครไบโอโลจีในปีพุทธศักราช2532สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Doctor of Philosophy สาขาวิชา Microbiology Biotechnology ในพุทธศักราช2536ประเทศฝรั่งเศสด้วยผลการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเกียรตินิยมอันดับ1ในปีพ.ศ. 2537ได้กลับมารับราชการต่อโดยได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็นลำดับได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพตั้งแต่วันที่19กันยายนพุทธศักราช2561ศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิจุฬาลักษณานุกูลเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรถังน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งเป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆตลอดจนหน่วยงานนอกอาทิเช่นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท. Global Chemical สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิจุฬาลักษณานุกูลได้อุทิศตนให้กับการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการและการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอดท่านเป็นผู้ที่อุทิศตนให้แก่การสอนเป็นแบบอย่างของครูที่มีความมุ่งมั่นสั่งสอนอบรมให้วิชาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติแก่นิสิตมาอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเพื่อทำงานในอุตสาหกรรมอาหารและสายงานวิชาการเป็นจำนวนมากในด้านวิชาการเป็นผู้มีความริเริ่มสร้างสรรค์ได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาพันธุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งยังให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอหลักสูตรดังกล่าวได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการจัดการหลักสูตรทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงออกสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องท่านเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการแสวงหาความรู้และนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานมีความทุ่มเทในการประสานงานทุนการศึกษาและทุนวิจัยจากภาครัฐบาลภาคอุตสาหกรรมของเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้นิสิตสามารถดำเนินการวิจัยโดยมีความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการอย่างสูงด้านงานวิจัยศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิจุฬาลักษณานุกูลเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มในการสร้างนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเป็นการริเริ่มให้นักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับเทียร์หนึ่งและควอทายหนึ่งเป็นจำนวนมากศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิจุฬาลักษณานุกูลยังคงทำคุณประโยชน์แก่ภาควิชามาโดยตลอดโดยทำหน้าที่ดูแลนิสิตระดับปริญญาเอกในโครงการคพก.ร่วมกับทำวิจัยโครงการรับทุนจากวช.เป็นพี่เลี้ยงแก่อาจารย์ในภาควิชาดำเนินการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้คำปรึกษาภาควิชาเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรพันธุศาสตร์และพฤกษศาสตร์เป็นกรรมการสอบของนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรพฤกษศาสตร์ทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานวิจัยภาคเอกชนเช่นบริษัทไทยวาจำกัดมหาชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังต่อเนื่องได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการทำวิจัยและสร้างเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของภาคเอกชนต่อสถาบันการศึกษาในหน่วยงานของรัฐเพื่อผลิตบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงด้วยเหตุที่ศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิจุฬาลักษณานุกูลได้อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยมาโดยตลอดได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติสืบไป
2: รับปริญญารอบเนี่ยเรามาทำเซอร์ไพรส์ใส่บัณฑิตกันไหมครับ
3: ทำยังไงอ่ะ
2: ก็ลองไม่เอาของขวัญมายินดีเขาสิโอ้ยเขาไม่ตกใจขนาดนั้นหรอกจะดีใจด้วยซ้ำที่รถขยะให้มหาวิทยาลัยและพี่ๆนักการเขาไม่ต้องเหนื่อยด้วยจริงๆจุฬาก็ทำหนังบอกกันทุกปีนะแล้วตัวเลขขยะก็ลดลงทุกปีเลยได้เห็นคนที่รักเรียนจบและเห็นโลกสะอาดยิ้มกันหน้าบานเลยช่วยกันครับจะได้มีความสุขทั้งเรื่องปริญญาทั้งเรื่องขยะและเรื่องสุขภาพให้งานรับปริญญารอบนี้มีแต่เรื่องดีๆในทุกๆมุม
0: การนาฬิกากับอีก57นาทีผู้ฟังกำลังอยู่กับจุฬาเรดิโอ plus ทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ค่ะมีสิ่งใดเพิ่มเติมอยากให้ทางทีมงานได้ถ่ายทอดเสียงให้ผู้ฟังได้รับฟังเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแอดไลน์มาบอกเราผ่านทาง LINE Official กันได้นะคะ @jularadio ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะกำลังรอช่วงเวลาที่จะได้เห็นบัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะอีกสักครู่หนึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธทรัพย์สุขคณบดีของคณะนี้จะได้เบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกันนะคะถ้าพูดถึงชีวิตของนิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์หลายคนคงมีภาพจำบางอย่างร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์แบบที่แก้แล้วแก้อีกงานที่คิดว่าเสร็จแล้วแต่พอมองอีกครั้งโอ้ต้องทำอีกแล้วต้องแก้อีกรวมถึงค่ำคืนที่มีคำว่าเดี๋ยวค่อยนอนเลยกลายเป็นเรื่องปกตินะคะแต่วันนี้ไม่ต้องแก้แบบแล้วล่ะค่ะเพราะว่าผลงานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งได้เดินทางมาถึงวันส่งงานเรียบร้อยแล้วนั่นคือช่วงชีวิตของการเป็นนิสิตในรูปแบบของบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในขณะนี้ถ้าบัณฑิตมองย้อนกลับไปว่ากว่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้ผ่านงานมาแล้วกี่ชิ้นผ่านคำวิจารณ์มากี่ครั้งและเคยต้องกลับไปเริ่มใหม่มากี่หนสิ่งเหล่านั้นอาจไม่ได้ฝึกเพียงแค่ให้นิสิตออกแบบได้ดีขึ้นแต่ยังฝึกให้รู้ว่างานที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ร่างแรกค่ะชีวิตก็คงไม่ต่างกันค่ะผู้ฟังจากวันนี้จะมีแบบแผนใหม่ ให้กับบัณฑิตได้เขียนมีโจทย์ใหม่ให้กับบัณฑิตได้แก้และมีพื้นที่จริงให้บัณฑิตเหล่านี้ได้แสดงฝีมืออีกมากมายเลยล่ะค่ะแต่สำหรับวันนี้บัณฑิตคงจะต้องวางดินสอวางไม้บรรทัดวางหน้าจอไว้ครู่หนึ่งแล้วรับความสำเร็จที่ออกแบบและสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองตลอดระยะเวลาหลายปีเพราะว่าผลงานชิ้นนี้มีชื่อของบัณฑิตแต่ละคนอยู่ที่หน้าปกและผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะได้เห็นภาพของบัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะถ้าคุณฟังว่างสามารถที่จะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยใจให้กับบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันได้นะคะอีกที่หนึ่งที่จะชวนคุณฟังมาถ่ายรูปสวยมากๆคือเทวาลัยค่ะเราต้องบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้กลุ่มอาคารเทวาลัยก็นับเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญแล้วก็มีองค์ประกอบ2อาคารที่สำคัญยิ่งกว่านั่นคืออาคารมหาจุฬาลงกรณ์และอาคารมหาวชิราวุธสำหรับประวัติของอาคารมหาจุฬาลงกรณ์นั้นเป็นอาคารหลังแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2457แล้วก็ออกแบบโดยที่ได้นำศิลปะไทยโบราณค่ะจากยุคสุโขทัยและสวรรคโลกมาประยุกต์เป็นแบบอาคารเดิมทีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างอาคารนี้เพื่อเป็นตึกบัญชาการของโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและต่อมาในปีพุทธศักราช2459ทรงสถาปนาโรงเรียนให้เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากอาคารจึงกลายเป็นอาคารเรียนสำหรับคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะส่วนอาคารมหาวชิราวุธนั้นสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2496ถึง2499สร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนของคณะอักษรศาสตร์ออกแบบโดยท่านศาสตราจารย์บุญยงและมีลักษณะคล้ายอาคารมหาจุฬาลงกรณ์เลยแต่มีความพิเศษหลายอย่างอย่างเช่นมีห้องใต้ดินมีห้องใต้หลังคา

นิสิตและผู้มาเยือนทุกคนก็เลยรู้สึกว่า มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์เมื่อพบเห็นเลยเป็นจุดแลนด์มาร์คที่หลายๆคนก็ชวนให้ผู้ที่มาแสดงความยินดีมาถ่ายรูปกันที่นี่มีอีกจุดหนึ่งก็คือพญานาคล้อมรอบค่ะสำหรับประติมากรรมพญานาคที่ล้อมรอบอาคารเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยพญานาคในที่นี้จะสื่อถึงความคุ้มครองปกป้องและความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสอดคล้องกับบรรยากาศและความสำคัญของสถานที่แห่งนี้และทั้งสองอาคารนี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นด้วยนะคะก็ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชวนให้คุณผู้ฟังมาถ่ายรูปกับบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะในวันนี้เราจะถ่ายทอดเสียงให้คุณฟังได้รับฟังกันทั้งวันเลยนะคะผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังกันผ่านทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ค่ะในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและในวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่ทางวิทยุจุฬาของเราจะได้ถ่ายทอดเสียงให้ครูฟังได้รับฟังกันนะคะและต่อเนื่องกันไปจนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยล่ะค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะมีสกู๊ปพิเศษให้ครูฟังได้รับฟังกันไปตลอดทั้งวันเลยนะคะในการรับพระราชทานปริญญาบัตรในยุคก่อนหน้านี้มีประเพณีสำคัญอีกหนึ่งประเพณีที่อยากจะชวนผู้ฟังคุยกันผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมคะยัตติกรรมดังที่กล่าวไปแล้วเนาะว่าการที่จะเข้ามาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องมีการประชุมสังฆกรรมและต้องมีการตั้งยัตติและมีการลงมติดังนั้นเนี่ยในอดีตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรผู้บัญชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งหมายถึงอธิการบดีในสมัยนั้นจะประกาศเป็นยัตติกรรมต่อหน้าพระที่นั่งว่ามหาวิทยาลัยนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้ฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยมาจนเป็นที่เห็นสมควรด้วยแล้วประการทั้งปวงที่จะได้รับปริญญาเช่นเวชบัณฑิตชั้นตรีก็คือปริญญาตรีแพทย์เพื่อเป็นเกียรติยศแห่งพระมหากรุณาธิคุณอยู่ชั่วกาลปวาสานจากนั้นก็เอ่ยชื่อผู้จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วถามที่ประชุมเขาว่าถ้าท่านสมาชิกเห็นแห่งคณะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณสถานที่นี้ไม่เห็นสมควรด้วยประการใดแล้วก็ขอให้ท่านผู้นั้นคัดค้านขึ้นท่ามกลางสันนิบาตนี้ถ้าท่านเห็นสมควรขอให้ท่านดำรงดุษฎีภาพอยู่ดุษฎีขออภัยค่ะดุษณีภาพแปลว่าให้เงียบนั่นเองจะถามเช่นนี้ถึง3ครั้งหูฟังนี่แหละคือการขอมติให้ลงมติถึง3หนแต่ถ้ายังเงียบอยู่ก็แปลว่ายังอยู่ในอาการดุษณีภาพจึงเริ่มพระราชทานปริญญาบัตรนี่ก็คือบวชเสร็จแล้วก็รับพระราชทานปริญญาบัตรเหมือนว่าบัดนี้ได้เป็นบัณฑิตแล้วค่ะโดยจากที่ประชุมนั้นไม่มีใครคัดค้านการถามคือถามแบบถามมติก่อนแล้วเอ่ยชื่อของบัณฑิตทั้งหมดแล้วก็ใช้ความเงียบเป็นคำตอบนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นธรรมเนียมเก่าซึ่งธรรมเนียมนี้ก็หายไปแล้วหูฟังเลิกไปแล้วเพราะเข้าใจว่าจำนวนบัณฑิตนี่ก็มากนะคะถ้าทำกันทุกๆคนนี่ก็คงจะใช้เวลาหลายวันเลยละค่ะนั่นก็เป็นเรื่องเล่าที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำยัตติกรรมก่อนพระราชทานปริญญาบัตรเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้เสด็จเข้าสู่ภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็จะพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตของคณะ

0: ถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนในช่วงเช้านี้เนี่ยจะมีคณะหนึ่งที่เข้ารับรัฐธรรมปริญญาบัตรก็คือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะส่วนในช่วงบ่ายนะคะในช่วงบ่ายเนี่ยจะมีทั้งหมด7คณะด้วยกันนะคะซึ่ง7คณะนี้เริ่มต้นที่คณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และปิดท้ายที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569มีคุณฟังชวนคุยมาที่ทางสถานีของเราด้วยนะคะทาง02-218-3975-7บอกว่าได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยใจให้กับบัณฑิตเมื่อวานนี้ช่วงเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่ไม่มีฝนในช่วงแรกแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าโอ้โหแค่ยิ้มให้กับบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตก็ยิ้มกว้างให้เชื่อไหมคะว่าผู้ที่มาแสดงความยินดีก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยเราเองที่เป็นทีมงานที่ตั้งใจถ่ายทอดเสียงให้ผู้ฟังได้รับฟังก็รู้สึกมีความสุขตามไปด้วยและยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในทุกระดับเลยต้องบอกว่าทุกท่านเก่งมากๆและมีความเพียรพยายามอย่างยิ่งเลยที่จะประสบความสำเร็จค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาลนั้นทรงสนพระราชหฤทัยในความเจริญก้าวหน้าของการอุดมศึกษาของประเทศก็ถือได้ว่าเป็นโชคดีของชาวไทยนะคะนับตั้งแต่การสถาปนาหลายๆโรงเรียนที่เกิดขึ้นโดยเริ่มจากการสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นปฐมในรัชกาลที่5เป็นต้นมาน่าจะจำกันได้นะคะและต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่6ก็ได้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กให้เป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนไทยเห็นว่าทุกพระองค์เห็นความเจริญก้าวหน้าของการศึกษาอย่างแท้จริงสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าถวายฉลองพระองค์ครุยพระบรมราชูปฐมภพแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นปฐมเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2473ค่ะและต่อจากนั้นคุณฟังเริ่มที่รัชกาลที่8ช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมิได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็เสด็จสวรรคตซะก่อนนะคะในวันที่9มิถุนายน2489ดังนั้นช่วงนั้นเนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงยังไม่ได้มีการทูลเกล้าถวายครุยดังกล่าวนั้นแด่พระองค์ท่านค่ะในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้เสด็จเข้าสู่ภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณบดีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมที่จะเบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วท่านคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธทรัพย์สุขค่ะบัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นั้นมีจำนวนหนึ่งที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้นะคะและเหลืออีก2คณะนะคะถ้ารวมกันแล้วกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีระดับบัณฑิตศึกษาจะมีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก่อนที่จะสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงในช่วงภาคเช้าจำนวน671คนด้วยกันค่ะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร401คน
1: การวางแผนภาคการเมืองดุษฎีบัณฑิตนางสาวสิริมาศรีสุวรรณ
0: สถาปัตยกรรมและสิ่งที่ท่านได้ยินคือท่านคณบดีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธทรัพย์สุขกำลังเบิกบัณฑิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตนางสาวกุลชาปาลวัฒน์นางสาวชมพูนุชสริพันธ์นางสาวณัชชานิมาแสงนางสาววนัสนันท์ประเสริฐศรีนายวัชรพลฉิมเรือง

การออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิตนายจิรกฤตวินยูวณิชย์นายประกาศกิจอนันต์เลิศสกุลนางสาวรติพรอำไพพันธ์เคหพัฒนศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวกัลยาภรณ์พรหมพัทรานายกิติพจน์ผุดผ่องนางสาวเจษฎาภาสางห้วยไพรนายชานนท์สัจพงษ์นางสาวณภัทรนิวาสบุตรนางสาวณัฐนิชามากเพ็งนางสาวณัฐวีสุวรรณรัตน์นายนพพรล่าดีนริศราพงโสพลนางสาวปัญจมาสารางามนายปิติวันหวังนางสาวพิมพิสุทธิ์พึ่งประชานางสาวเมธาวีตันวีนุกูลนายรัชตะเมธาสมภพนางสาวรัชนีทูปสุวรรณนางสาวรัติการสุขสะอาดนางสาวอุบลรัตน์อาจยาทานายเอกพงษ์บุญเซนภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวชยานิษฐ์วงศ์พิพัฒน์นายนำโชคสุวรรณหงษ์นายพลทกรสุธัญญานายสหภพเปรมสมบัตินางสาวสิริธรบุราณมูลนางสาวอัญชิสาสังสัพพันธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนายภัยรัตน์รัตนยูนายลินอ่องอู่นางสาวสุภัทราจิตธีรภาพนางสาวอาภาพรพวงมณีนายอำนาจอรภาศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนายไคโฮอึงนายเจเรมีอาทูรันแกนนางสาวยู่ฉีฝงนางสาววันชีเหมานางสาวอารีเสียงสุขเอี่ยมสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวขวัญชนกหนูบรรจงนายชาเต็ดซานินายโซรารินซนนายณัฐพัฒนาสว่างนายธีรวัฒนามแสงนางสาวนางมวยนุ่มนางสาวประภาพรจงเชี่ยวชาญวิทย์นางสาวปัทมาวีวิทยาภักนายพระนายดาวสุขนางสาวพัชมนเลิศสิทธิพันธ์นายภูวรินทวีเติมสกุลนายมินซีเฮียนนายเมธานนท์น้ำดอกไม้นายสุจินดาสุราใหม่นายลีฮองจางนายอองแคนต์นายองกองเมียตนางสาวองยาดานาทุนนายเอ็ดเบิร์ตเทียวฟอนติโนการออกแบบอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตกิจนิยมอันดับหนึ่งนางสาวชนาการสุขขังนางสาวทัตประภาเมธากิตติภพนางสาวพิชยาปูนเพียรนายสรัญกรวงศิริพัทรวงศ์นายศิรยุทธนันทวิทย์นางสาวสันสรสบุญวันนายอาชวิตชัยสิริธัญญาการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวกิรติยาสวัสดิ์ล้นนายเจตนัทนพถาวรนางสาวชนันทรชาติยานนท์นายณัชนนท์มหายศนันนายธนกฤตจินดาลักษ์นางสาวณัฐพันธ์จิตตรีพลนางสาวนิชาเจริญราบนพรัตน์นางสาวปันธิตาบุญส่องนางสาวปกิตตาบัญชาสวัสดิ์นายพระสุทธนันทะวรการนางสาวภูริชยาวรฤทธิ์เรืองอุไรนางสาวลินินพัชวานิชนายสุภโชคดวงศรีนางสาวสุพิศราเจริญมงคลวานิชนางสาวสรัญรัตนวิทย์ศิริกรนางสาวสวิชยาดิรกฤทธิ์ดำรงนางสาวสุพิชยานกรแสงแก้วนายอัศจรรย์เหลียงกอบกิจการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิตนายจักรพัฒน์รัตนพันธ์นายชานินจูทองนางสาวนันทิชารักษายศนายเตชิตงามกาละนายปวริศวิจิตทัศนานายภูดิษฐ์นฤพัฒน์ธรมงนางสาววาดฝันจินวุฒินายสิทธาแสงโชติช่วงชัยนายอานนท์ชูทองภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนายชินนาทีวิไลวันนางสาวนัชชารัตนวิภูพงศ์นางสาวตรีทิพนิยพานเหมรักนางสาวพลอยชมพูประดิษฐ์กุลนางสาวสมาลาจารุชัยกุลภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนางสาวจริญญาพัฒนสันติชัยนางสาวจุฑารัตน์รัตนวิมลนางสาวทิติพัฒน์พลหารนางสาวทวินันที่นพการลังวานนายธนาพรวิทยรัตน์นายปานรัตน์นิวาสบุตรนางสาวปิยะฉัตรวงนุรักษ์นางสาววิมลนันเดชานางสาววีรดาสนธิโพ
นางสาวเสลาลักษณ์รักวงนางสาวอริสรามะเลงภูมิสถาปนิกศาสตร์บัณฑิตนายเจรเมธวิรัตธัญญารักษ์นายเจรนัยเทียนธรรมจักรนางสาวชยาการพัฒนาที่เสรีนางสาวชิชนกบุญเผือกนายชัยวัฒน์เดชาสิริสิงห์นางสาวณภัทรดอกเทียนนายณภัทรโตไพบูลย์วงศ์นางสาวณัฐพรคงดีนายธรรมะเอกรินทราวุคุณนางสาวบันทิตาวงมณีนางสาวพิชยาอินทรลักษณ์นางสาวภักพรบุรัตนายมหัศจรรย์ไพศาลเจริญนายวัฒนะกำบำรุงนายสิริศักดิ์เจริญสุขเศษนายศิวกรพัฒนสุวรรณนายศิรวิทย์ชะแล่มล้ำนางสาวสุวรรณกุฎโทโรนางสาวอโนมากันโพวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวชมดาวว่องทวัชชัยนางสาวชวัญญาปรีดาภัทรากุลนายณพลชนะกุลนางสาวณดาเรืองจินดานายณัฐพัฒน์โชติอนันต์วุฒินางสาวธัญธรชัยยุทธโธนายธีราธรแตงสกุลนางสาวปณิศราสาเนียมนางสาวปุณณนันท์นันทโพธิเดชนายพัชรพรเจริญโชตนายพลึกหงบุญไตรนายพิชาริยาสารนางสาววชิราพรเอื้ออำนวยพรนางสาววรัญรัตน์ธาราสิริกุลนางสาววรัญพักภูวะเศษนางสาววานิสาโทมิชนางสาวสวิตาฉันทาธิกุลนายสุภสินเจริญไกรกมลนางสาวสริยาศรีมโนทิพย์นางสาวสุภัทราสนธิเนนวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวกัญญนัทแสงเกื้อกูลชัยนางสาวกัญญพัฒน์พิสารนางสาวกุลนิษฐ์สินชัยนายจิตรวีอึ้งอัมพรนายจิตทิพดีจิตตนิยมพาณิชย์นางสาวทิติชยาปราโมทณ อยุธยานางสาวนัตชาวรพันธ์พิสุทธิ์นางสาวนัชยาไตรลดาดลนางสาวนัทนิชาโลโชตินันนายธีรดลธนนพรัตน์นางสาวณภัทรตั้งเวสกุลนางสาวณวินดาจุนเจือนางสาวนิชาภาเอี่ยมเจริญนางสาวบัวบงกตเดโชเมงนางสาวโบปุษบาอมาตยกุลนางสาวประภาดากุลหิรันนางสาวปราลดาวาสนะสมสิทธินางสาวปันนารีกิตติสัชิกุลธรนางสาวพรธีราวิจิตมนตรีนางสาวพลอยแคทรีน่าพลอยส่องแสงนายพระสิทธิ์ล้อสีเมืองนางสาวพัชรินรังสีวิจิตประภานายประพินชัยพัทรานันนายพลินธนทิศนายพัทรภารสารนายภูริษะวัฒนจิตขุนธรนายเมธาสิทธิ์บัณฑิตวราพงษ์นางสาวสลิศินีตุงคะเสระวงศ์นางสาววริชาลักษณากรนายสารัตวัฒนไตรภพวิทยาศาสตร์บัณฑิตนายกฤตอาหุไนนายชยุทธพลจิระจตุรภักนายชานนจุติเทพารักษ์นางสาวนัทชยาสรยานธนาวุฒินางสาวนัทชยารัตนรุจานางสาวนิชาพัฒน์ชัยวิรพันเดชนิชาพัฒน์สว่างโคกรวดนางสาวธีรทิตราทวีศรีนางสาวนลินดามัคคมานนางสาวปันนิชาแย้มพรายพิรมนางสาวปันนพัฒน์มีสุขนายพัชระราศีจันทร์นางสาวพัทรพรพงศรีนางสาวพิษนิชาแสงแก้วนางสาวพิชยาภาว่องไวทยานายพิสิทธิ์พลฮิรันนายพัชวินตั้งต่อกิจนางสาวรมิดาประสิทธิ์ภูริปรีชานางสาวรมิดาวัชรินพรนายรัชานนท์ทรัพย์เจริญพรนางสาวลีลาวดีอัศวะเทวินนางสาววริษฐาทิติอภิรักษ์กุลนายวันฟ้าใสใจจงนางสาววีรินสินชัยกุลนายศิรวัฒน์ธนทัศน์สุภเศษนายสหนัทศรีประสาทนางสาวอภิชยาสิริเศษนายอัครวินปรีดาวิภาสนางสาวอินสลียาวขันศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นางสาวกนิษาหวังสุภดิลกนางสาวกัลละกันเลิศเลอพันนางสาวแคทริยาโรจน์รุ่งเรืองกิจนางสาวจินจุธาสันตวานนท์นายจุลนัทสวาพสุนายเจริญปัญจสมาปราสมนางสาวนัชชารวีเพียรนางสาวปณิศรา
สุทัศน์ณอยุธยา

0: นายแผนการจามิกรนางสาวพลอยเรืองอารีรัตน์นายพัฒนดิลกดิละพรพัฒน์นางสาวพุทธรักษาศรีพงษ์ธนากุลนางสาวพักพาติยะโสพลจิตมานิตาถนัดค้านางสาวลักษ์จันโพสีนางสาววริษาเลิศสถิตพงษ์นายศิวาวิทย์อ๋องสกุลนางสาวสลินสังคพงษ์นายศิรวิทย์นิรัติสัยนางสาวสุรัชชาเลิศมโนกุลนางสาวยู่เฉินเฉินนางสาวอลินเมธาเศษนางสาวอารดาแอนโรโตนี่ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวชนิสตาเตชะอาพรชัยนายชยุดมหอระยางกูลนางสาวชาลิดาสัมพันธ์นางสาวยาดาอุดมสวัสดิ์นางสาวน่านเจ้าดำเนินชาญวณิชนางสาวปรวิสาแทนรินนางสาวมาธิดาทวีกุลวัฒน์นางสาวโยสิตาพัฒนพีระเดชนางสาววรินทร์สันธนวิทย์นายศิรทันเรืองภูวสิทธิ์นายสรทันรุ่งจุธินันนางสาวสวรสวชิราภิภพนางสาวสาริสาไกรนราศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตนายชนนฮิราโนนางสาวชลพัฒน์หงคำดีนางสาวปาจรีประพันธ์วัฒนสุขนางสาวพิรยาสมมิตรนางสาววชิราพรชัชวานวิจิตนางสาวอารยาฮาดสมสถาบันกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นายคามินสิทธาธิการเวชนางสาวจุธารัตน์จักราพาณิชกุลนายเจตพัฒน์เหล่ากิจพาณิชย์นางสาวชุติการหารสำริดผลนางสาวที่คำพรลีละชีวะนางสาวนัทชยาอรุณภักดีกุลนางสาวนัทธิการปัญญาพรวิทยานางสาวนิชการสาธิตนิมิตนางสาวธัญญาแสงอุดมเลิศนายธีทวัฒน์เกียวกุลนางสาวนุชนกเตชะทานวณิชนางสาวปันนิกาเจริญสุพงษ์นางสาวปานเนศสิริพงษ์ปรีดานางสาวปานิสราชรัวอังสุธรนางสาวปุณิกาอัญชลีนุกูลนางสาวเปรมิกาหนูทิมนางสาวพนิดาชาวเมืองทองนางสาวภัทรวรินทร์ศักดิ์สมบูรณ์นายพิริยากรวังสวิบูรณ์นางสาวมัชชิมาพรมกันหานายวริศสิริชุมแสงนางสาววิรันพัฒน์บุรณจิตพิรมนายวิศวินธีรทัตตำรงนายสุภพลเตติรานนท์นางสาวหัดสมนวุฒิกานากรนายอธิเบศมงคลประเสริฐนางสาวอัญญมณีอังสรณคมสถาบันกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นายกฤตเล้าทวีรุ่งรัตน์นางสาวไกลกรอมรเวชนายจิการวุฒิลำจวนนางสาวกนกการอึ้งอรุณฤวีนางสาวชวัญญาภวังคนันนางสาวชวันรัตน์พัฒนะเรืองกิจเรืองชัยนางสาวยานิตาอังกุวรานนท์นางสาวทิติยานภาโชติสิรินางสาวนิชมนจิตอนันตวิทยานางสาวนิชาภัทรสุนทรลิ้มสิรินายตินเลิกโพคีนางสาวธนพรจิรภาคกุลนายทีทิศสุขันธีนายนครินทร์เขียวเซนนางสาวนิรดายุติธรรมวงศ์นางสาวบุญยวีเจียวเจริญนางสาวประภามนแสนวันดีนายปราณประเสริฐทรัพย์นายปิยพัฒน์สุขดีนางสาวปุณิกาวรธีปานนท์พิมพ์ชนกศักดิ์โกมลนางสาวแพรพลอยศรีจิริยางกูลนางสาวรัชดาพลายด้วงนางสาวรมิดาอุดมรัตน์นางสาวรัญชิดาธนกุลรังสรรค์นางสาวรุจิราปานผลนายวิวิชชัยบำรุงศรีนางสาวสะสะมนภูลพิพัฒน์นายสสิทธิ์กิตติประเสริฐนางสาวสุภสิริผู้รุ่งฤทธิ์นางสาวสุภิศรากุลวุฒิภาคนายสิทธิพลอารีรอบนางสาวสิริยากรพิทักษ์นางสาวสุดารัตน์เจริญสุขนางสาวโสภิตา
1: ในขณะนี้สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะต้องบอกว่าคณะนี้มีคนดังที่จบออกไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติในระดับที่ทุกๆคนรู้จักกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรุ่นที่น้องๆใหม่ๆอาจจะเคยเห็นผลงานของท่านหลายๆเรื่องหรือว่าหลาย

0: หลายรายการนะคะก็คงจะได้นึกออกนะคะอย่างเช่นคุณปัญญานิรันดร์กุลก็จะเป็นเจ้าพ่อเกมโชว์นะเจ้าพ่อรายการของเมืองไทยเลยละค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะที่ก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาณาจักรเวิร์กพอยต์ก็คือคุณประภาสชนสรานนท์นะคะหรือจะเป็นปากกิ๊กปากกิ๊กเกียรตินะคะก็จบที่นี่เช่นเดียวกันนะคะคุณดูสัญญาคุณากรนี่ก็เป็นศิษย์เก่าของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณสแตมอภิวัตรก็จบที่นี่นะคะหรือว่าจะเป็นคุณแต้วนะคะที่ก็เป็นนางเอกดังตลอดกาลเลยตอนนี้ก็มีผลงานอยู่ด้วยนะคะคุณแต้วณัฐพรค่ะหรือถ้าใครสายยูทูบเบอร์ก็คงจะได้ดูเทพลีลาบ้างใช่ไหมคะคุณเว่งนะคะก็จบจากที่นี่นะคะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือถ้าใครเคยดูซีรีส์ฮอร์โมน3ก็จะได้เห็นนักเรียนในเรื่องนะคะที่ชื่อบอสนะคะก็จะจบที่นี่นะคะคุณพีค่ะคุณพีจบที่นี่เช่นเดียวกันค่ะมีหลายคนเลยนะคะที่ก็ได้ไปทำคุณูปการให้กับเมืองไทยของเราแล้วทำให้รุ่นน้องเนี่ยได้เห็นแล้วก็อยากที่จะเดินตามเป็นแบบอย่างค่ะและในขณะนี้สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่ารองพระบาทศิลปะ
0: ในขณะนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธานทัศน์โมคมกุลกำลังเบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งเป็นบัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็นคณะสุดท้ายของในช่วงเช้าช่วงนี้นะคะจะมีทั้งสิ้น671คนและเมื่อจบ671คนแล้วก็จะเสร็จสิ้นในช่วงการถ่ายทอดเสียงช่วงเช้ารวมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2,013 คนค่ะและในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการจัดการมหาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: ชินัทธิวาทิตยานุภาพนางสาวสวีจาลิจารนางสาวยี่ถิงหวังนางสาวอลิชาบรามันเทียลาบุตรีนายอองเอซอนางสาวไอลุยหยูบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนายกงกิจเกียงไกลศักดินานางสาวกมลธรอัมพรเทพนางสาวกรชนกถาปนาฐานนางสาวกรลวีมั่นทรัพย์นางสาวกองกนกสุริยฉานนางสาวกันวลายาใจกัญญนัทอมรจิรพรนายกันตพลเก็บเงินนายกาลทัศน์หึงสกุลนายกิตธนิษฐ์ท่าถิ่นนายกุลเชษสมุทรโคจรนางสาวเกศราพรวีระธรรมรงศักดิ์นางสาวเกศลินชาลีพานางสาวขวัญจิราตั้งธีรยุนางสาวขวัญพิพัฒน์กำแหงเดชพลนายเคอร์ธานสานเจเพนเดียนายจักริดยศนันนางสาวจิดาภาธนนินกุลนางสาวจิตรานันอิ่มอักษรนางสาวจิรชยาอดุลยศักดิ์นายจิรัตอิทธิสุพรรัตน์นางสาวจุธามาศเจนสุริยวิทยานางสาวจุธามาศสังนุชนางสาวฉัตรชนกเดชาวงศ์สุนสุวรรณนางสาวชยานิตโลสุภการนางสาวชนนิการนินโมดนางสาวชัชพรอัฏฐโกวิธานนท์นายชัยชวัตอัศวะลักษ์วงศ์นายเชิงเฉอเจียงนายชินภัทรผู้ปรางทองนางสาวโชติกากิติเรืองทองนางสาวโชติกาศรีสะอ้านนายโชติชนสงวนพาณิชย์นางสาวเซรีจิวนายชิติทิติกรสิริอริยพรนางสาวทิตินันสุวรรณเกรดนายณัฐกรกล่อมจิตนางสาวณภัทรวัชระเมธาวรนันนางสาวณัฐนิชาจันทเลืองนายณัฐกมลปฐมศรีมากุลนางสาวณัชชาลือพร้อมชัยนางสาวณัชชานันสิริประเสริฐนายณัฐดนัยสุวรรณทิศนางสาวณัฐนลีวัฒโนลมนายณัฐนัยแก้วพินิจนางสาวณัฐพรไข่มุกนายณัฐภัทรเลิกพิสุทธนายณัฐยุทธพงษ์อัมพรเจริญนางสาวณัฐลดาพวงจิตนายณัฐวัฒน์บุญสมจินนางสาวดวงกมลทองปทุนนายเติมศักดิ์รัตัญญูนายทรงกฎบุญประกอบนางสาวทัศน์พิชาอุรานเสถียร นางสาวเทพธิดาแซ่ไล่นายเทียนเอกลีชนะวานิชพันธ์นายธนทรสุริยะชัยฤดีนายธนชัยลิมปตาพันธ์นางสาวธนัชชาคุณวิโรจน์พานิชนายธนัทพัฒนนุกิจนายธนันพลช่วงประยูนนางสาวธนาพรกุศลมโนมัยนางสาวธมนวันทองคำคูณนางสาวธมนวันตะการศิลังสีนายทัชธรธรรมบวรนายทัชพลมีลาภเมธากุลนางสาวธัญพรคำสุวรรณนางสาวทารยาอนันตเสนนายธีรโชติเลิศศักดิ์ก้องกุลนายนนทกรแพร่พานิชวัตรนายนพรัตน์อินนานายนรพัฒน์มุกแจ้งนางสาวนัชยาบุญสนิทนางสาวนายประพรควรโสรสนางสาวนิตานิยมนายนิพนธ์ลิมบรรเจิดนางสาวนิยุตาตังคณานุรักษ์นางสาวนิรบลจึงธีรพานิชนางสาวนิสาชนด่านตระกูลนางสาวบทสกรดวงแขเพนสิริกุลบีบอยวิลล่าลูบอสนางสาวเบญจวรรณสุวรรณวรบุญนางสาวปฏิพรคงสายนายปฏิพลสถิตวิภาลิวีนางสาวประภาพรปิ่นตกแต่งนางสาวประพิชยาสุทธินางสาวพนิดาสายหยุดนางสาวพรทิตาชำนิการขายนายพัชรากรเพียงงามนายพัคณิตตุลพรนางสาวพันนินโกมาสถิตนายพิสิทธินาดีนางสาวเพียงขวัญเตชะมหาพันธ์นายภัยรัตน์เขียนเข้านางสาวไพลินสกลสุขสวัสดิ์นางสาวพรวรัตน์นิยมรัตนกิจนายพัทรนันท์เศรษฐพันธ์นายภากรลักษณ์วิเศษดีนายภากรแสงชัยลาภวัฒนานายภาคภูมิพรผุดผ่องนางสาวพานิกาเพชรบุรนินนางสาวพินการอินตเสนนายภูมิพัฒน์เมฆมัลลิกานางสาวมันทิตาภูลตระกูลเกียรตินางสาวมัสยาสุทธิหลวงนางสาวเมธาวีสุทธิวณิชนันนายยศธรสุขถิ่นไทยนายยุทธนาจามินนางสาวยุราเลาวพงศ์นายรณชัยอริยธรรมถาวรนายรัชานนท์ศรีมหายันนายรัฐวิทย
0: ์10นาฬิกากับอีก34นาทีนะคะในขณะนี้บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะลักษณะอิ่มเสมอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังประกาศเกียรติคุณของท่านดร.ภาธินันท์ไทยทัศน์กุลซึ่งท่านได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์กองทุนรัชดาภิเษกสมโภชประจำปีงบประมาณ2569เชิญรับฟังค่ะ
2: คำประกาศเกียรติคุณดร.ภาธินันท์ไททัศกุลรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์กองทุนรัชดาภิเษกสมโภชประจำปีงบประมาณ2569ดร.ภาธินันท์ไททัศกุลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและระดับปริญญาโทหลักสูตรการจัดการโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปีพุทธศักราช2555และพุทธศักราช2557ตามลำดับต่อมาได้รับทุนการศึกษาจาก Japan International Cooperation Agency ภายใต้โครงการ AUN SeedNetเพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมขนส่งณโตเกียว Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่นและสำเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช2560หลังสำเร็จการศึกษาได้ปฏิบัติงานเป็นนักวิจัยณ The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่นก่อนเข้าปฏิบัติงานที่สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2562และได้รับการแต่งตั้งเป็นนักวิจัยชำนาญการในปีพุทธศักราช2565นักวิจัยเชี่ยวชาญในปีพุทธศักราช2568ตลอดจนดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการขนส่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566จนถึงปัจจุบันดร.ภาธินันท์ไททัศกุลมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมขนส่งโดยเฉพาะการเดินทางในเมืองระบบขนส่งสาธารณะพฤติกรรมการเดินทางและนโยบายภาคการขนส่งผลงานวิจัยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมการเดินทางและมิติทางสังคมของระบบคมนาคมขนส่งครอบคลุมประเด็นสำคัญอาทิการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถการเดินทางของผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนการยอมรับและผลกระทบของยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับโดยมุ่งศึกษาปัญหาการเดินทางในบริบทของประเทศไทยและนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ตลอดระยะเวลา7ปีที่ปฏิบัติ

0: งานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.ภาทินันท์ไททัตกุลมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่และยอมรับอย่างต่อเนื่องโดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณภาพสูงที่อยู่ในฐานข้อมูลสโคปัสมากกว่า25บทความและได้รับการอ้างอิงมากกว่า250ครั้งผลงานวิจัยหลายชิ้นรับรางวัลจากเวทีวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชประจำปีพุทธศักราช2566นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มกิจกรรม Graduate Research Academy เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ทำงานวิจัยด้านการขนส่งและการเดินทางด้วยเกียรติคุณอันประจักษ์ชัดดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณารางวัลการวิจัยกองทุนรัชดาภิเษกประจำปีงบประมาณ2569จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์กองทุนรัชดาภิเษกสมโภชประจำปีงบประมาณ2569แก่ดร.ภาทินันท์ไททัตกุลไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
1: อยากเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแต่รถก็ติดไม่ไหว
2: เธอไม่ต้องเป็นห่วงเดินทางง่ายสะดวกสบายกว่าที่เธอคิด
1: ถ้าไปด้วยรถไฟฟ้า BTS ได้ไหมอ่ะ
2: ถ้ามาสายสุขุมวิทนะให้ลงสถานีสยามแต่ถ้ามาสายสีลมให้ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
1: แล้วถ้าเป็นรถไฟฟ้ามหานครล่ะ
2: ก็มันลงที่สถานีสามย่านไง
1: แล้วถ้าแถวบ้านมีแต่รถโดยสารประจำทางขอสมก.ล่ะ
2: ก็มีตั้งหลายสายที่ผ่านรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: โอ้โหได้ยินแบบนี้ก็สบายใจไม่ต้องเครียดเรื่องรถติดแถมได้เวลาอยู่กับบัณฑิตเพิ่มขึ้นเยอะเลยไปพวกเราไปงานรับปริญญากันเฮ้ hey!
3: นายกสิดิษฐ์ขาวสำลีนายกันอัศวะโสภีนางสาวกันตะทรกี้ประเสริฐทรัพย์นายกันตะพงโหราเรืองนางสาวกันติชาทรัพย์ประเสริฐนางสาวกันนิชาลิวธนวินิตนางสาวกาญจนาบริวารพิทักษ์นายการกาญจนามหากุลนายการอึ้งอโนไทยนายกิตติพงษ์เกิดนกนายกิตติพงษ์จานแก้วนายกิตติพิษมรุธพงษ์สาธรนางสาวกิตติยาแก้วศรีนายกิตติศักดิ์เตชะมัทนะนายกุลพลลิมจิตตินายเกาเจิ้นกอร์ดอนโฮนางสาวคงขวัญกิตติโกเมศนายคณะสอนแก้วมณีนายคุณากรเสถียรนพเกล้านายจัสตินว่องไววิทย์นายจารุกิจปลัดสงครามนางสาวจินจุธาสิทธิวงศ์นางสาวจิดาภานินละวันนางสาวจิตปรีดาตั้งจิตปรีดานนท์นายจิตพานุวุฒิกรวิภาคนางสาวจิรัชยาเหล่าอารยะนางสาวจิรนันท์ดั่งดาวดึงนางสาวจุธามาศชูนามชัยพรนายเจตนัทรอดประเสริฐนางสาวเจนจิรากิตติบุญโยภาสนายฉัตรดนัยกิตติถาวรนางสาวชยานิตคำวิเศษนางสาวชยานิตผู้ทองประเสริฐนางสาวชนกชนมูลโกภาสนางสาวชนนิกาดำโอนางสาวชนนิการวงขำนางสาวชนัฏฐามั่งคั่งนายชนันทรชมพูนุชณอยุธยานางสาวชนาลดีมาประเสริฐนางสาวชนิการล้อมวงพงพิพัฒน์นายชยุทธวิศวะบำรุงชัยนางสาวชนลกรวิชัยประสิทธิ์นายชนลกรหลีกอธรรมนางสาวชนลดาวุฒิสันติกุลนายชลิตตีละชูพันธ์นางสาวชวัลลักษณ์พิมพ์แพงนายชวิตคำประเทศนายชัญญเทพจันเอียดนายชยนันท์กิจประชุมนายชานนท์ถุงเงินนายชิตทกฤษพึ่งสุขนายชิตสนุวิทย์ศรีอุกฤษตานันนางสาวชุติการตั้งคุลุสอนนางสาวชุติรดามามากนางสาวยานิสาจุนทุระนางสาวยาดาภวะภูตานนนายธนวัฒน์สุขุมวาดนางสาวฐานิตาค้ายาดีนางสาวธิตาภารัตนกิจกมลนางสาวธิตาลักษ์เฉินนายธิพงษ์วัฒนวสินนายนัทอริยนัทนางสาวณัฐกรสุศรีพัฒนากูลณภัทรเกรียงประเสริฐนายณภัทรสุวรรณทาสาธิตนางสาวณภัทรเสนพงษ์นายณภัทรเสริมหิรัญสกุลนางสาวนรัญชยาบุรพาชีพ นางสาวนัชชาทรัพย์เจริญพรนายนัชนันเอื้อไพโรจน์กิจนายนัชพลนินสิรินางสาวณัฐจิตการล้อมวัฒนธรรมนางสาวณัชยาเดชดนูนางสาวณัชชาเอี่ยมโอภาสนางสาวณัฐยาเพชรย้อยนางสาวณัฐนิชาทยานาราพรนางสาวณัฐนิชาสุวรรณธโนดมนายณัฐดนัยวรรณสุดนางสาวณัฐธิดาทรัพย์สินนางสาวณัฐพรพรโสภนากรนายณัฐพลตันติบัญชาชัยนายณัฐพลรัตนาพรวงศ์นายณัฐพัฒน์เสวตสุทธิศิริกุลนางสาวณัฐลดางามวิชุกรนางสาวณัฐวดีรัศมีไพฑูรย์นางสาวนิชาเจริญกิจชัยการนางสาวนิชาพัฒน์ศรีแสงนางสาวนิชาพัฒน์เข็มทองนายดนุปราณกัลยาณมิตรนายต้นไทรอนันตรีชัยนางสาวตรีตาพรเกตสมบูรณ์นายตะวันวาดกันโมทานนายเตชทัตเตโชพันนายทยากรจินดาเวศนางสาวทวิชชาภัวพรสวรรค์นางสาวทิพประภาทุวัชชัยนางสาวแทนใจสาธิตปฏิพันนายธนกรวัฒนกูลนายธนกรสุวรรณเกษมนางสาวธนพรมาลัยนางสาวธนพรมีอยู่เต็มนายธนพัฒน์อานัทนายธนวัฒน์จิตตะเศรษฐสินนายธนวัฒน์ฐานียะธรรมคุณนายธนานันท์แสงวงนายธรรมสอนหานพดุงกิจนายธารากรสวามิวัฒน์นางสาวธนรัตน์ศรีดิษยวัฒน์นางสาวธันภาศรีทองนพวงศ์นางสาวธัญพรสุทธาวรกุลนางสาวธัญมัยอรุณธเนศนายธีรทันจงสกุลนางสาวธีรนาถจิตสนนายธีรัตจิตอารีนางสาวธิริศลาเลิศภริยทรัพย์นายนนทพัฒน์บูรณกิตติโสพลนายนนทพงศ์ควรสวัสดิ์นายนพดลธนาวัฒพงศ์นางสาวนพรัตน์สุจริตนางสาวณภกมลจันทรโคตรนางสาวณภสรอรัญศักดิ์นางสาวณภสรเสือเดชนางสาวนลินทรธรรมโชติศิริกุลนางสาวนฤพัฒน์ตั้นจัดนางสาวนฤมลทองใบใหญ่นางสาวนลินรัตน์โชติกุลบวรนางสาวนลิพรคลังเปรมจิตนางสาวนวพรวิริยปรีดานางสาวนวพัฒน์จันทร์กระจ่างนางสาวนานารัตน์ปฐมพันธ์สกุลนางสาวนิชาธรจำปานางสาวนิธิวดีรุ่งสว่างนายนิทิตเจนวินิตนางสาวนิลาวันเลิศธนพิษนางสาวนิสาพรกรรมสิริพิมานนางสาวนีนาลาลอดนิดนางสาวนุชลีอนันตยานางสาวบุรพรวัยรุ่งโรจน์นางสาวเบญญาพรอยู่สุขนางสาวเบญญาภากสิพันนายปัทวีวันแจ่มนางสาวประกายพันทรัพย์มณีวงศ์นางสาวประภาสิริตรีพานิชกุลนางสาวปรัชญาอมาตโยธินนางสาวปีชยาแก้วขำนางสาวปรียนุชปิยทัศน์ศรีนายปวีกรพลายงามนายปองภพนบวรรณนันทกูลนายปันกันเกษมนางสาวปนิสลาโต๊ะพ่อนายปิติภูมิลักชูชีพนางสาวปิยพัฒน์จิรังบุญญเกียรตินางสาวปุณฑิกาถาวรประดิษฐ์นางสาวเปรมยุดาแก้วปลายคองนายพงษ์ดนัยกุลดิลกชัยนายพงษ์ธนัทสุนทรพรเลิศนายพงพันธ์ประจักษ์ภักดีนายพงษ์กฤษณะวิริยกุลก่อเกิดนายพงษ์สุริยาเสมานายพชรวัฒน์โอฬารพุทธิวัฒน์นายพนรัตน์จิตธนงศักดิ์นายพนลกรปิยวรรณสุดนางพนิดาสระบัวนายพนิษฐ์รัตนจงกลนายพรชนกวนัทสุนทรนางสาวพรพักพรประธานเวทนางสาวพรพัฒน์พิริยาวิริยกุลนางสาวพันประพรจอบุญนางสาวพันนภาสนองไทยนางสาวพราวพรอินทมูลนายพลพัฒน์จงพิพัฒน์มงคลนางสาวพรไพรินรัตนพงศ์จิรากุลนายพศวีพึ่งรัศมีนายพศธรประกอบธรรมนางสาวพัชรธรสุนทราพิลมนางสาวพันชิตาลักษมณีวงศ์นางสาวพัทธีลาสอนโพธนัทนางสาวพัทรนันท์มนทานุษ นางสาวพันวีลาโบราศีนางสาวพิชาภาอินุพัฒน์นางสาวพิชยากุลนพเลิกนางสาวพิชยานฤมลฤทธิไกรนางสาวพิชยาปัญญาสาโรจนางสาวพิชาภาพนิตวรพงษานางสาวพินพรยานวโรภาสนางสาวพิมยาดาอัคระอิทธิพงษ์นางสาวพิมปวีโกวิทคณิตนางสาวพิมรพัฒน์ภูมิศิริสวัสดิ์นายพีรพลจิระสุขอนันต์นายพีรสิทธิ์แสงมณีธรรมนายพุทธิพงศ์ดาราจันทร์พิทักษ์นางสาวเพ็ญผ่องฟูตุ้ยนางสาวเพลดาจงมหาวินยูนางสาวภคพรวีระพงษ์นายภวัคดำรงเกียรตินายพัทรกรพฤฒพลากรนายพัทรดนัยหานศึกสกุลนางสาวพัสสิเกตงามนางสาวพัสสิตาเสวตาพรนางสาวพัทราพรธนพรพัฒน์นายพานุกรธรรมสารสมบัตินายพานุพงศ์จิตหวังนายพานุรุตสุบรรณพงศ์นายภูเบศวงศ์สินชัยนายภูมิพัฒน์เชื้อสะอาดนายภูมิพัฒน์จางนายภูรีตรงต่อตรงนิสารนางนายราชันปัญญาเกียรติคุณนางสาวลินละดีป้องความดีนางสาวรพัสดาพันธเสนนายลำเบาลีนางสาววชิรพรนพเคราะห์นางสาววรการจีราธินันนางสาววรนาลีเทินบุรินนายวรพลขชาพรกุลนายวรพาสคงสมปีนางสาววรรดาเหรียญบริสุทธิ์นางสาววันวิสาดวงศรีนางสาววราพรสมโพธิพิสุทธิ์นางสาววลินทร์ยังกิจการนางสาววัชราพรเชิดมนูเสถียรนางสาววัชริตาด่านกุลนางสาววันวิสาการิวัฒน์นายวิชยุทธผลประสิทธิ์โตนายวิชยุทธลิขิตรัตนากรนายวิทวัฒน์ปิ่นศิลานนท์นายวิริศพลพงตงานนายวุฒิพงศ์สุภกิจอํานวยนายสัตพุทธนิลรัตน์นายสอนเศรษฐพานิชนางสาวสระวณีดวงดีนางสาวสัตสิภาชัดเชื้อนางสาวสนิธาพรนิเศษนางสาวศิรดาลักษณะศิริศักดิ์นางสาวศิรดาสัจวสันนางสาวศิรพัฒน์เผ่าชัยนายศิรศิลป์ตั้งสัมพันธ์นายศิวพัฒน์พรหมณะนายสุภกรธนโรจน์นางสาวสุภการยิ่งยวดนายสุภกิจอัศวนิกนายสุพนัทจินดากุลนางสาวสุภนิดาหานมงคลพิพัฒน์นายสุภรัตน์หานามนางสาวสุภวิทย์ศรีสุขโขนางสาวสุภิศลาแสนกมลนายสรวิทย์คำพีระนางสาวสรัญชนาศรีสวรรค์นายสราวุฒิพรมมาลานางสาวสริตาทวีมั่นพุทธการนางสาวสิตาภาสีมากรนายสิทธิศักดิ์ดวงเกตนางสาวสิปกรสนธินายศิรพิษลักษวณิชนายศิรภพวุฒินันติวงศ์นายศิริภพพุทธานันท์นางสาวศิริการตรีคุปติยางกูลนางสาวศิริโสภาปทุมทองนางสาวศิริมงคลเจริญสุขนางสาวศิริลักษณ์จิวไพโรจน์กิจนางสาวสุทธิดาเกตอ่ำนางสาวสุทธารัตน์สิทธิสิทธิพรนางสาวสุทาสินีนนทลีนางสาวสุประวีอรยะลังสีนางสาวสุพิชาไตรรัตนพิลมนายสุพนัทพรวรวณิชนางสาวสุพชาแซ่เงี่ยมนางสาวสุมนทาธรรมกุลนางสาวสาวนีจรูนเมธานางสาวพทัยชนกชื่นถาวรนางสาวพทัยรัตน์กองสมบัติเจริญนายหลุยมาริโอมาเลตนางสาวอตินุชกอวัฒนานายอชิตชนันกิตติเมธีนางสาวอนุสราพรสมัยเอานางสาวอภิชยาแก้วนามชัยนางสาวอภิชยาอมรชัยกุลนายอมรพงษ์เจริญเมืองนางสาวอรนุชพุ่มพวงนางสาวออนพิชยาแสงสงครามนางสาวออนไพลินวิริยกิจพัฒนานางสาวอ้อกอกอพยูนายอ่องคานเมียดนางสาวอชิรยาทานลำลึกนางสาวอารีรัตน์อับดุลลาฮีมนางสาวอาเศรษฐาดูเบนางสาวอินทุออนยานกิจนางสาวอิริยาพรพงศ์ศรีนายอิสระยะคามบุตรนางสาวอิสรียังสบายนางสาวอิสรีศรีเลขรัตน์นางสาวอุไรรัตน์เอี่ยมอุไรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

0: ลำดับต่อไปผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจะกล่าวคำปฏิญญาค่ะ
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปฏิญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพเจ้านายวิธินันท์วัฒนศัพท์ผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อพระพักผู้แทนพนฤบาลสยามมินและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี
2: ้
1: ว่าจะมีใจมุ่งพดุงชาติ
2: และพระศาสนาอ
1: ัน
2: ส
1: ู
2: งส
1: ่
2: ง
1: อีกองค์พระมหากษัตริย
2: ์
1: เพื่อความวัฒนาสถาพร
2: แห่งประชานิกรชาติไทย
1: จะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี
2: ให้มีในหมู่คณะและส
1: ัง
2: คม
1: อบรมใจให้มั่นคง
2: ดำรงอย
1: ู
2: ่ในค
1: ุ
2: ณธรรม
1: ใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน
2: ์
1: ยังความรุ่งโรจน์ไพศาล
2: มากประมาณค
1: ุ
2: ณค่า
1: แก่ประชาชาวไทย
2: ให้สมกับที
1: ่
2: ได้เรียนมา
1: จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: อัน ทรงไว
1: ้
2: ซ
1: ึ่
2: งเก
1: ีย
2: รติศ
1: ัก
2: ด
1: ิ
2: ์
1: จะขอรักษาความเป็นบัณฑิต
2: อ
1: ัน
2: ทรงศ
1: ัก
2: ดิ์และส
1: ิ
2: ทธิ์แห่งปริญญา
1: และชูเชิดชื่อจุฬานี้ไว้
2: ให้คงอย
1: ู่
2: ตลอดไปช
1: ั่
2: วด
1: ิน
2: ฟ
1: ้
2: า
1: ด้วยกาด้วยกระหม่อม
0: ลำดับต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทค่ะ
3: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ขอแสดงความยินดีต่อผู้ต่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยยกย่องให้ปริญญากิตติมศักดิ์ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคม ไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออำนวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักของเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ในที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการหลังจากนั้นจะเสด็จออกจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

วที่บัณฑิตได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด4คณะด้วยกันได้แก่คณะวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาบัณฑิตคณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในระดับบัณฑิตศึกษาค่ะลำดับถัดไปจะเป็นพิธีถวายสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าที่ทางบัณฑิตทุกคนก็จะได้เข้าร่วมพิธีในโอกาสต่อจากนี้นะคะในช่วงนี้ทางจุฬาเรดิโอพลัสคงจะต้องสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงในรอบเช้าในช่วงเวลาเพียงเท่านี้ค่ะแล้วจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังรายการปกติของทางสถานีตามลำดับนะคะในวันนี้อำนวยการถ่ายทอดเสียงโดยท่านศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควบคุมการถ่ายทอดเสียงโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.ณัฏยางามโรจนวณิชควบคุมการออกอากาศโดยคุณวิรัตแววอารามควบคุมคิวโดยคุณอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์คุณพันธิดาหนูขาวและคุณธนกรวัสยานนท์ช่างประจำห้องถ่ายทอดณตอนนี้คือคุณโอชาสุนทรและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ปริณุชเชนิดและทีมงานจะกลับมาเจอกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 13:00 น.มาติดตามรับฟังกันให้ได้นะคะแล้วพบกันสวัสดีค่ะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ที่จบไปนั้นคือการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทีมถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภาคปกติของทางสถานีครับ

0: ุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
1: See you

การเลี้ยงไหมนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้วยังเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่และดีงามของชาติไทยที่ได้สืบสานมานานอีกด้วยไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรการพัฒนาการเลี้ยงไหมก็ต้องดำเนินต่อไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่วันที่19มกราคม2542เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz แล้วก็ต้อนรับเดือนตุลาคม2569ด้วยวันนี้วันที่1ตุลาคมค่ะพร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เป็นวันที่2ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งสถานีวิทยุจุฬาก็ถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นวันที่2แล้วก็ยังมีวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะติดตามกันค่ะเพื่อร่วมกันแสดงความยินดีนะคะวันนี้ CU Delight เปิดรายการไปด้วยเพลงของเป๊กกี้ลีค่ะ I Enjoy Being a Girl นะคะเพลงนี้ปล่อยออกมาในปี1960อำนวยเพลงโดยแจ็คมาร์แชลโดยมีเดฟคามานอฟเป็นโปรดิวเซอร์งานประพันธ์ของริชาร์ดโรเจอร์สแล้วก็ออสการ์เฮเมอร์สไตน์ที่2นะคะเป็นเพลงประกอบละครเพลง Flower Dumb Song ของโรเจอร์สและเฮเมอร์สไตน์ในปี1958นะคะที่ขับร้องโดยลินดาโลค่ะนักแสดงนำหญิงนะคะแล้วก็ละครเพลงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวความรักปนความหานะคะรักปนหาเกี่ยวกับการเติบโตของชาวจีนในอเมริกาการปะทะกันระหว่างค่านิยมดั้งเดิมของประเทศเก่าแก่กับวิถีสมัยใหม่ของอเมริกันชนอะไรประมาณนั้นแม้ว่าละครเพลงเรื่องนี้จะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับละครเพลงเรื่องอื่นๆของผู้สร้างทั้งสองท่านนี้นะคะแต่ว่าเพลง I Enjoy Being a Girl ยังคงเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีศิลปินนำไปบันทึกกันมากมายไม่ว่าจะเป็น Doris Day Peggy Lee นะคะและอื่นๆค่ะส่วนเพลงที่2นะคะ Inch We Got Fun ค่ะก็เป็นงานของ Peggy Lee เช่นเดียวกันนะคะปล่อยออกมาในปี1959ค่ะงานประพันธ์ของนักประพันธ์คือ Raymond Nugan Richard Aไวดิงแล้วก็กัสคานค่ะเป็นเพลงที่เพราะมากๆอีกเพลงหนึ่งนะคะโดยร้องครั้งแรกในปี1920ในงาน Fashion and Marco Review Satire ซึ่งก็จากนั้นก็มีการบันทึกเพลงนี้กันโดยศิลปินหลายต่อหลายคนด้วยกันนะคะเป็นการสะท้อนความยากจนแต่ว่าเริงร่าและคำมั่นสัญญาทุกเช้าทุกเย็นและในระหว่างนี้ระหว่างเวลาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับคนเราค่ะว่าบางทีชีวิตปัจจุบันที่ต่อสู้ดิ้นรนเนี่ยนะคะก็ใช่ว่าจะต้องเครียดเสมอไปถ้าเราทำชีวิตให้เฮฮาแล้วก็มีความสุขแล้วก็ต่อสู้ไปด้วยก็น่าจะเป็นพลังของชีวิตที่เมื่อฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้เนี่ยก็จะยิ่งทำให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นอีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งจบลงไปนะคะ Something Stupid ค่ะเป็นเพลงที่ร้องคู่กันของแฟรงค์ซินาตราแล้วก็แนนซี่ซินาตราพ่อลูกร้องเพลงนี้คู่กันนะคะเพลงนี้สื่อถึงความกังวลและก็ความเปราะบางในความรู้สึกของคนที่กำลังตกหลุมรักกลัวจะพูดคำว่าฉันรักเธอเร็วเกินไปหรือผิดจังหวะจะเป็นการทำลายช่วงเวลาดีๆแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดอะไรประมาณนั้นนะคะในว่าการที่แฟรงค์ซินาตราแล้วก็แนนซี่ลูกสาวของเขาเนี่ยซึ่งเป็นพ่อลูกกันนำเพลงนี้มาร้องด้วยกันเนี่ยทำใหบางครั้งก็มีการตีความเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากเรื่องรักๆใคร่ๆธรรมดาแล้วเนี่ยว่าอาจจะเป็นการสะท้อนถึงความรักความผูกพันความเก้ๆกังๆในการแสดงออกความรู้สึกระหว่างครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองอะไรประมาณนั้นด้วยเหมือนกันนะคะ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz คิดถึงเพลงไหนขอความกรุณานะคะแนะนำมายังไลน์แอดสถานีแอดจุฬา Radio ค่ะส่งต่อกันด้วยเพลงนี้นะคะเสิร์ฟความสุขจานนี้ด้วยงานของ Rosemary Clooney กับ Snow ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง White Christmas ที่ขับร้องโดย Rosemary Clooney นะคะเป็นเพลงที่เฉลิมฉลองฤดูหนาวความคิดถึงความตื่นเต้นเรียบง่ายมหัศจรรย์ของคริสต์มาสค่ะเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็เป็นเพลงที่เพราะนะคะในเนื้อเพลงก็บอกว่าโหยหาที่จะได้เล่นสกีเหลือเกินแล้วก็คริสต์มาส
ที่ไร้หิมะจะเป็นยังไงสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะได้สัมผัสบรรยากาศวันหยุดเทศกาลในรูปแบบดั้งเดิมที่งดงามราวกับภาพวาดอะไรประมาณนั้นอันมาติโน่กับเพลงนี้นะคะวลาเร่ค่ะซึ่งปล่อยออกมาในปี1992นะคะเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของมิเชลพาลิชฟรานซิสโก

0: really long
1: ที่จบไปคือ Round and Round จาก Pearlie Como นะคะเพลงนี้ปล่อยออกมาในปี1957ค่ะเนื้อหาก็พูดถึงเรื่องของวงจรสากลของความรักและความมหัศจรรย์ในการพบเจอคนที่ใช่นะคะโดยมีการเปรียบเทียบความรักและการใช้ชีวิตเหมือนกับสิ่งของหรือธรรมชาติที่หมุนเวียนไปนะคะเช่นล้อรถที่กลิ้งไปบนพื้นดวงจันทร์รูปทรงรีหรือว่าดวงอาทิตย์ที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตาม

วันและคืนค่ะซึ่งก็สื่อถึงการดำเนินไปอย่างสอดคล้องต้องการของโลกและการเวลาต่างๆนะคะก่อนหน้านั้นก็มีอีกเพลงหนึ่งซึ่งก็ให้แง่คิดที่ดีมากๆนะคะก็คือวลาเรค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่สื่อถึงการหลีกหนีความทุกข์ยากในโลกแห่งความเป็นจริงไปสู่ความสุขแล้วก็อิสรภาพด้วยพลังแห่งความรักแล้วก็บางทีก็อาจจะแวบไปในโลกของความฝันไปดูหนังดูละครไปฟังเพลงกันสักนิดหนึ่งหลีกหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็โลกแห่งความเป็นจริงค่ะกับการฟังเพลงเพราะย้อนยุคในอดีตกับซีฮูดีไลท์ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะขอความกรุณาแนะนำเพลงมาอย่างไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงดังที่ร้องคู่กันโดยโรสแมรี่ครูนี่แล้วก็บิงครอสบี้นะคะในปี1958อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อ Fancy Meeting You Here นะคะเป็นผลงานเพลงที่ใช้เมืองกาลกาตาค่ะมาอุปมาอุปไมยมาเปรียบเปรย เพื่อแสดงถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มาถึงทางตันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจซึ่งกันและกันนะคะในเนื้อเพลงเขาบอกว่า It might as well go to Kolkata Oh you certainly don't need me around here อะไรประมาณนั้นและที่เพิ่งจบลงไปยังไม่ทันเท่าไหร่จากเพลงนี้ขอต่อให้ด้วยถ้าคิดนะคะกับเซซิบองค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1953นะคะงานประพันธ์ของนักประพันธ์คือเจอร์รี่ซิเลนอันเดรฮอร์เนสแล้วก็รวมไปถึงองริเบตตินะคะเป็นผลงานการประพันธ์ที่มีฮูโก้วินเทอร์ฮอเทอร์มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะเพลงดังของถ้าคิดเพลงนี้นะคะที่เขาว่าเปรียบเลยค่ะบอกว่ามันดีมากดีมากแค่เดินเตร่ๆควงแขนควงแขนและร้องเพลงฉันกำลังมองหาเศรษฐีกับรถคาร์ดิแลคคันใหญ่ใส่เสื้อโค้ทขนมิงอัญมณีใหญ่เท่ากับกำปั้นคุณรู้ไหมอะไรประมาณนั้นสตีฟลอเรนซ์ค่ะมาส่งท้ายในช่วงนี้ด้วย Footsteps ค่ะ

Footsteps นะคะเพลงที่ประพันธ์โดย Barry Mann แล้วก็ Hank Hunter นะคะเพลงฮิตของ Steve Lawrenceซึ่งก็เป็นทั้งนักร้องนักแสดงชาวอเมริกันที่โด่งดังมากๆนะคะเพลงนี้บันทึกเสียงในเดือนมกราคมปี1960ค่ะแล้วก็ออกจำหน่ายในปีเดียวกันนั้นในอเมริกาแล้วก็ในอังกฤษนะคะซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีศิลปินนำไปบันทึกมากมายด้วยกันนะคะสำหรับฉบับของ Steve Lawrence ก็ประสบความสำเร็จนะคะขึ้นชาร์ตในอเมริกาในอังกฤษแล้วก็ในอีกหลายต่อหลายประเทศด้วยกันติดท็อป10ในชาร์ตนะคะอย่างที่แคนาดานี่ก็ขึ้นถึงอันดับ3ค่ะ See You Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณก่อนมื้อเที่ยงของแต่ละวันบางท่านก็ทำครัวนะคะทำครัวทำอาหารรับประทานกันกับคนในบ้านได้แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่อยากทานอย่างไหนก็ได้รสชาติอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนค่ะหลายๆท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยทำอาหารรับประทานเองก็มีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคนในครอบครัวทานเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะหรือบางท่านอาจจะสั่งซื้อก็มีความสุขเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะทานอะไรแค่ปลายนิ้วสัมผัสก็ส่งถึงบ้านได้อย่างสบายๆกันแล้วไม่ต้องเดินทางออกนอกบ้านใช่ไหมคะฟังเพลงจาก See You Delight กันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ Johnny Mercer แล้วก็ The Pied Piperบันทึกเสียงเอาไว้กับวง Paul Weston Orchestra นะคะปล่อยออกมาในปี1957ค่ะเพลงนี้คือ My Sugar Is So Refined ซึ่งก็เป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานสดใสเนื้อหาก็พูดถึงเรื่องราวผ่านน้ำเสียงที่เล่นที่จริงที่ชื่นชมแล้วก็กล่าวเกินจริงแบบขี้เล่นขี้เล่นเกี่ยวกับกริยาท่าทางอันรู้ราสง่างามแล้วก็ดูดีมีระดับราวกับคนในแวดวงสังคมชั้นสูงของคนรักของตนเองอะไรประมาณนั้นนะคะต่อกันด้วยเพลงนี้ค่ะ Walking My Baby Back Home นะคะนัทคิงโคค่ะบันทึกเพลงนี้แล้วก็ปล่อยออกมาในปี1952นะคะงานประพันธ์ของนักประพันธ์ก็คือรอยเตอร์แล้วก็เฟร็ดอีอเลิร์ทเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของการเดินทางกลับบ้านที่สุดแสนจะโรแมนติกในยามค่ำคืนนะคะหลังออกเดทของหนุ่มสาวยุคก่อนนะคะการเดินไปส่งคนรักที่บ้านเป็นสัญลักษณ์คลาสสิกของในเรื่องของความเคารพความปลอดภัยความรักที่ลึกซึ้งความใกล้ชิดที่แบบอยากจะสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมมากยิ่งขึ้นนะคะก็ผ่านจากเพลงนี้แล้วก็ขอส่งต่อด้วยเดนนิสวอชิงตันกับแมนฮัตตันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นคืออะไรภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นหรือ obstructive sleep apnea เป็นภาวะความผิดปกติของการหายใจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานอนหลับโดยมีการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนต้นทำให้มีการหยุดหายใจเป็นช่วงๆส่งผลให้ผู้ป่วยมักมีอาการหลับๆตื่นๆร่วมกับมีเสียงกรนนอนหลับไม่สนิทแม้ว่าจะใช้เวลาในการนอนหลายชั่วโมงก็ตามความผิดปกตินี้ทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดลดลงโดยเฉพาะค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนมักลดต่ำกว่า 90% ขณะนอนหลับทำให้ผู้ป่วยพักผ่อนไม่เพียงพอมีอาการนอนหลับไม่เต็มอิ่มอ่อนเพลียง่วงนอนระหว่างวันหงุดหงิดง่ายมีสมาธิลดลงและอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการเจ็บคอคอแห้งปากแห้งหรือจมูกแห้งในช่วงตื่นนอนร่วมด้วยภาวะนี้ยังสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นของโรคอื่นๆค่ะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจขาดเลือดโดยเฉพาะในผู้สูงอายุค่ะซึ่งมักมีความเสื่อมของโครงสร้างกล้ามเนื้อเช่นเพดานอ่อนที่หย่อนยานส่งผลทำให้เกิดอาการกรนและทางเดินหายใจตีบแคบขณะนอนหลับค่ะโดยกลุ่มเสี่ยงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับค่ะ 1. ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน 2. ผู้ที่มีต่อมทอนซิลโต 3. ผู้ที่มีโรคริดสีดวงจมูกหรือทางเดินหายใจส่วนบนตีบแคบ 4. ผู้ที่มีอายุมากกว่า35ปีขึ้นไป 5. ผู้ที่มีโครงสร้างใบหน้าและช่องปากผิดปกติเช่นคางสั้นคอสั้นปากเล็กลิ้นโตหน้าแบนเป็นต้นและ 6. ผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงค่ะโดยการวินิจฉัยค่ะจะเป็นการตรวจจากการนอนหลับหรือ sleep testหรือก็คือการตรวจการนอนหลับอีกชื่อหนึ่งคือ polysomnography ค่ะซึ่งถือเป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับโดยการตรวจจะวิเคราะห์ระบบการทำงานระหว่างการนอนของร่างกายไม่ว่าจะเป็น 1. การหายใจและการเคลื่อนไหวของทรวงอก 2. ระดับออกซิเจนในเลือด 3. คลื่นไฟฟ้าสมอง 4. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 5. การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและ 6. พฤติกรรมขณะนอนหลับค่ะเช่นการพลิกตัวการดิ้นโดยค่า AHI ค่ะหรือ Apnea Hypopnea Index เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับค่ะโดยคำนวณจากจำนวนครั้งของการหยุดหายใจและหายใจที่ตื้นลงต่อชั่วโมงของการนอนหลับตัวระดับความรุนแรงของ AHI แบ่งได้เป็นดังนี้ค่ะ 1. AHI น้อยกว่า5ครั้งต่อชั่วโมงเท่ากับปกติ 2. AHI 5-14 ครั้งต่อชั่วโมงมีระดับOSA ที่เล็กน้อย AHI 15-25 ครั้งต่อชั่วโมงมีระดับ OSA แบบปานกลาง AHI มากกว่าเท่ากับ30ครั้งต่อชั่วโมงเป็น OSA ระดับรุนแรงค่ะโดยแนวทางในการรักษาค่ะแพทย์จะผู้พิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมตามความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจหรือภาวะ OSA ค่ะซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีวิธีในการดูแลดังนี้ 1. การลดน้ำหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีภาวะอ้วน 2. การใช้ฟันยางซึ่งจะช่วยเป็นอุปกรณ์ในช่องปากที่ช่วยยึดลิ้นและขากรรไกรล่างเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อเยื่อหย่อนและอุดกั้นทางเดินหายใจ 3. การใช้เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกหรือ CPAP เพื่อช่วยเปิดทางเดินหายใจตลอดเวลาที่นอนหลับซึ่งเป็นมาตรฐานในการรักษา OSA ระดับปานกลางถึงรุนแรงค่ะ 4. การจี้ด้วยคลื่นวิทยุเพื่อเป็นการยกกระชับเพดานอ่อนทำให้ทางเดินหายใจกว้างขึ้นเหมาะกับผู้ที่ OSA ระดับเล็กน้อยและ5การผ่าตัดค่ะซึ่งก็จะพิจารณาทำในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางกายภาพที่ชัดเจนหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่นๆค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนนท์โพแก้ววรางกูร

0: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะและคุณวิรยุทธ์จันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิรยุทธ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวีรยุทธ์คะตอนนี้คุณวีรยุทธ์อยู่ในรายการไหมคะค่ะคุณผู้ฟังคะก็วันนี้นะคะเรากลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาค่ะด้วยเรื่องราวของข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะมาให้ติดตามกันในรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะซึ่งในวันนี้ทั้ง3ช่วงของรายการนะคะรอบรั้วทั่วไทยเรามีข่าวสารมาจากทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทางด้านของมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมไปถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ด้วยค่ะส่วนช่วงที่2ของรายการนั้นกับช่วงของเล่าขานงานวิจัยวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของหุ่นจำลองทางการแพทย์นะคะจากยางธรรมชาติยกระดับการฝึกทักษะการผ่าตัดของบุคลากรทางการแพทย์คว้าเหรียญทองจากเวทีโลกมาฝากกันค่ะโดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ค่ะสนทนาสถาบันเดี๋ยวเรามีข่าวสาร

ได้ผ่านทาง LINE Official นะคะซึ่งใน LINE Official ก็มีหลายความคิดเห็นเลยล่ะค่ะในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จถึงภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงคมและประทับพระราชอาทค่ะลำดับถัดไปท่านศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้กราบบังคมทูลเบิกคณบดีค่ะ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อวานนี้กับทั้งเมื่อเช้านี้และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่งในบ่ายวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าร้อนกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
1: ในลำดับถัดไปคณบดีคณะอักษรศาสตร์และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์จะได้กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น686รายขณะนี้เสียงที่คุณฟังได้ยินอยู่นะคะจะเป็นเสียงของท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์คณบดีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในระดับอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตค่ะ
2: นางสาวนฤมลจิรพนากรนางสาวปัทมาเหมือนสมัยนางสาวยมลพัฒน์ภัทรคุปนางสาวยุ้ยหูนางสาวสริตาปัจจุสานนท์นางสาวโสมรวีสมเพชรนางสาวอภิญญาหานตระกูลนายอัธพลเตชพันธ์อักษร

0: ประสาทมหาบัณฑิตนายกนิษฐ์วิเศษสิงห์นายจิรัตน์สำราญสุขนางสาวเจียเจิ้งหวงนางสาวฉัตรดาธรรมปรัชญานางสาวฉือวี่จางนายเฉิดหยินหว่องนายณัฐพงษ์จำปาแดงนายณัฐวัฒน์อินทรีย์สังวรนายเทียนอี่หลิวนายธนาวินสินเติมนางสาวบิญญากนิษฐ์โรจน์นางสาวปาริยาโพกลิ่นนางสาวปิ่งเจ้านางสาวพรธิดาผลดีนางสาวพิมพ์หทัยสอนสุภาพนางสาวยินเถ่งฉันนางสาวยูลิงติงนางสาวรุ่ยถิงหลิวนางสาวลู่หลี่นายวิเศษสงวนพันนายสะทนไทยกลางนางสาวสุดารัตน์ภพถาวรนายสุประจักษ์ชัยรัตน์นายอภิสิทธิ์ตรันนางสาวอายุมิอราอิเกะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนายกฤตสุวรรณพงษ์นายกฤษณรัตน์นวมวัฒน์นางสาวกวินวรรณโอสถอภิรักษ์นางสาวกันกมลสืบสุนทรชัยนางสาวเขมิกาวัยพ่อค้านางสาวคณพรกุลเกษมนางสาวแคทรีนปัญชิตาเจคอบนางสาวจริญญาเจริญศรีนายจิรพัฒน์คงถนอมธรรมนางสาวจิราภัทรุ่งเรืองสีแสงนางสาวชยานิสาจิรวัฒนานุศาสตร
1: ์ในขณะนี้อักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะมีสกู๊ปดีๆที่อยากจะแชร์มุมคิดบัณฑิตจุฬาปี3ให้ผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจเสียงนี้จะเป็นเสียงของน้องเกวลีเอกโยคยะหรือน้องอิงอิงซึ่งก็เป็นบัณฑิตนะคะหนึ่งในนี้แหละค่ะที่กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอักษรศาสตร์บัณฑิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
2: แชร์มุมคิดบัณฑิตจุฬาปี3สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการแชร์มุมคิดบัณฑิตจุฬาปี3รายการนี้ก็เป็นรายการพิเศษที่จุฬาเรดิโอพลัสผลิตขึ้นเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568และวันนี้ผมธนกรวัสยานนท์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับแชร์มุมคิดบัณฑิตจุฬาปี3
3: คุณผู้ฟังครับแขกรับเชิญในแชร์มุมคิดบัณฑิตจุฬาปี3ใน EP นี้ครั้งหนึ่งเธอได้มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ใจกลางของเหล่านิสิตที่จะต้องดูแลการจัดกิจกรรมแล้วก็ดูแลสารพัดสิ่งอย่างเพื่อเพื่อนๆพี่น้องนิสิตของจุฬานั่นก็คือตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองดังนั้นรายการแชร์มุมคิดบัณฑิตจุฬาปี3ของเราจึงอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาสัมผัสกับมุมมองของเธอครับว่าเธอมีมุมมองและวิธีคิดในการขับเคลื่อนชีวิตอย่างไรให้สดใสก้าวหน้าและประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำกิจกรรมและก็การทำหน้าที่นายกสโมสรนิสิตจุฬาตลอดช่วงปีการศึกษา2568ที่ผ่านมาด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องอิงอิงเกวลีเอกโยคยะบัณฑิตจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอิงอิงครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับแล้วก็เป็นอดีตนายกสโมสรนิสิตจุฬาด้วยพี่กรขอเริ่มจากคำถามแรกที่ว่าอะไรที่ทำให้อิงอิงตัดสินใจว่าฉันอยากมาเรียนที่จุฬา
4: จุดแรกเลยนะคะตอนที่เราอยู่มัธยมปลายหรือว่าตลอดการที่เราเดินทางใช้ชีวิตมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสังเกตว่าตัวเราเองเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับมนุษย์มากๆชอบพูดคุยชอบเรียนรู้ที่จะได้ฟังความคิดเห็นหรือแนวคิดของผู้อื่นค่ะแล้วก็มีความสนใจในเกี่ยวกับประเด็นต่างๆของสังคมค่ะก็เลยทำให้เราเลือกเรียนที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเพราะว่าจุฬาก็เป็นมหาวิทยาลัยในฝันของเรามาตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
3: เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันหลังไมค์เนาะว่าอิงอิงตัดสินใจที่จะเลือกเรียนในภาษารัสเซียเพราะว่าอิงอิงเล่าว่าเป็นภาษาที่3และก็คิดว่าจะเป็นภาษาที่จะ ได้เอาไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าด้วยใช่ไหมครับ
4: จริงๆแล้วเราจะเรียนเอกภูมิศาสตร์ค่ะแล้วก็เรียนภาษาที่3เป็นภาษารัสเซียค่ะ
3: ใช
4: ่ค่ะซึ่งการที่เราเลือกเรียนเอกนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราชอบเรามองว่าเอกภูมิศาสตร์ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับบริบทของพื้นที่รอบๆตัวเราหลายๆคนอาจจะคิดว่าภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นแค่เฉพาะเกี่ยวกับดินหินแร่วิทยาศาสตร์แต่ว่าในภูมิศาสตร์ของอักษรจุฬาเนี่ยไม่ได้มีแค่นั้นเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบริบทต่างๆของสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างเช่นภูมิศาสตร์เศรษฐกิจภูมิศาสตร์ประชากรแล้วก็ภูมิศาสตร์ทางการเมืองค่ะ
3: คือเขาให้เราเลือกได้ใช่ไหมครับว่าจะเรียนภาษาอะไรเป็นภาษาที่3
4: ใช่ค่ะตามหลักสูตรเก่าเราจะเลือกเรียนได้เลยค่ะเป็น3วิชาก็คือ9หน่วยกิตว่าเราจะสามารถเรียนภาษาอะไรก็ได้ไม่ต้องซ้ำกันก็ได้เช่นกันค่ะ
3: ครับสรุปว่าเป็นเอกภูมิศาสตร์นะครับ
4: ค่ะ
3: เราก็เลยอยากจะชวนอิงอิงมารีวิวชีวิตในรั้วจามจุรีตลอด4ปีที่ผ่านมาครับว่าเป็นยังไงบ้าง
4: ค่ะก็ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีสีสันมากๆค่ะเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหลายๆอย่างแล้วก็ได้พัฒนาตนเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยค่ะก็รู้สึกว่าการมาเรียนที่นี่เป็นการตัดสินใจที่ไม่พลาดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่เลือกเรียนที่นี่ค่ะ
3: สังคมที่อักษรจุฬาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าที่คณะอักษรนี่ก็เป็นสังคมที่ค่อนข้างจะหลายคนมองว่าน่าจะมีความสุขเป็นอย่างมากกับการได้เรียนที่คณะนี้
4: ใช่ค่ะเรารู้สึกว่าการที่เรามาเรียนอักษรเป็นที่ที่เรามีความสุขแล้วก็สบายใจมากๆเวลาที่เราเรียนค่ะทั้งเพื่อนๆทั้งอาจารย์แล้วก็ทั้งตัวของเจ้าหน้าที่คณะเองก็มีความใจดีแล้วก็เปิดกว้างแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังเราเสมอค่ะทุกคนก็คอยเชียร์อัพแล้วก็ให้กำลังใจกันส่งเสริมแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กันเสมอค่ะ
3: เคยรู้สึกเหนื่อยบ้างไหมครับอิงอิงเพราะว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาของอิงอิงนอกจากการเรียนแล้วก็จะต้องมีการทำกิจกรรมในหลายๆอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นการเป็นตัวแทนคณะก็ดีหรือการเป็นตัวแทนนิสิตในมหาวิทยาลัยที่จะต้องไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆครับ
4: ค่ะก็จริงๆแล้วเราก็เป็นนิสิตคนนึงเนาะเราก็มีเหนื่อยบ้างแหละเป็นเรื่องปกติแต่ว่าในการที่เราเหนื่อยแต่ละครั้งเนี่ยเราก็คิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าการที่เราเหนื่อยมันก็เป็นการแสดงอย่างนึงเหมือนกันว่าโอเคเราก็ต้องพักบ้างแต่ว่าเราไม่ได้มองว่านี่เป็นเรื่องจุดอ่อนหรือว่าเป็นข้อเสียค่ะเรามองว่ามันทำให้เราได้กลับมามีแรงบันดาลใจแล้วก็ฮึดสู้อีกครั้งนึงค่ะแล้วก็เวลาที่เราเหนื่อยแล้วเราก็จะคอยมีคนรอบตัวคุณพ่อคุณแม่อาจารย์เพื่อนๆคอยให้กำลังใจเราเสมอค่ะแล้วเราก็จะก้าวเติบโตต่อไปได้ค่ะก็เหมือนเป็นบทเรียนหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าโอเคเราจะก้าวข้ามผ่านมันไปยังไงค่ะ
3: พี่ก็เลยคิดว่าคำถามต่อไปนี้น่าจะเป็นคำถามที่มีประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เป็นน้องๆในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยแหละที่จะสามารถนำเอาตรงนี้ไปเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในรั้วจามจุรีรวมถึงเอาไปใช้ชีวิตในวันข้างหน้าต่อไปได้ด้วยถ้าหากสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดแบ่งเวลาในการเรียนการทำกิจกรรมการทำงานต่างๆอะไรก็แล้วแต่อิงอิงมีวิธีในการบริหารจัดการยังไงบ้างครับ
4: ค่ะก็จริงๆแล้วจะค่อนข้างมีเยอะเลยค่ะเราแต่ก่อนอื่นสิ่งที่เราสำคัญมากที่คิดว่าสำคัญมากที่สุดคือการที่เรามีความพร้อมทางด้านจิตใจค่ะแล้วก็ร่างกายเพราะว่าในพื้นฐานของเราเนี่ยจิตใจเราก็จะทำให้เราได้มีแรงบันดาลใจต่อไปได้แล้วก็บางครั้งเราก็อาจจะมีเหนื่อยมีท้อแต่ว่าเราก็สามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วก็จะทำให้เราก้าวต่อไปได้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของร่างกายก็พยายามออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเสมอค่ะ
3: คราวนี้มากันที่เรื่องที่หลายๆคนคงจะอยากฟังมุมมองจากอิงอิงเป็นอย่างมากเลยก็คือเรื่องของการตัดสินใจเข้ามาเป็นนายกสโมสรนิสิตจุฬาในปี2568อิงอิงเคยพูดเอาไว้ว่าอยากที่จะให้จุฬาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ของทุกคนตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดยืนแล้วก็เป็นความตั้งใจของเราตั้งแต่แรกเลยไหมครับที่เราตัดสินใจจะเข้ามาสมัครและก็มารับตำแหน่งเป็นนายกอบจ
4: ค่ะก็จริงๆเราก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะเพราะว่าเรามาจากอักษรเนาะแล้วเราเห็นว่าในใน จริงๆแล้วในรั้วมหาลัยเราเองหรือว่าในรั้วสังคมเราเองเนี่ยก็มีความหลากหลายมีความแตกต่างที่แต่ละคนมีแบ็คกราวนด์ที่ต่างกันมีมุมมองที่ต่างกันแต่ว่าสิ่งที่เรามองว่าสวยงามแล้วก็จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นต่อไปก็คือเป็นการที่แต่ละคนเนี่ยเปิดใจฟังซึ่งกันและกันแล้วก็เคารพในความคิดเห็นของแต่ละบุคคลด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วจุฬาก็เหมือนเป็นพื้นที่จำลองหนึ่งของสังคมที่จะก้าวต่อไปในอนาคตค่ะบัณฑิตนิสิตทุกคนก็เป็นกำลังสำคัญของชาติที่จะเติบโตไปในการพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองค่ะแล้วก็เป้าหมายในการที่เราอยากทำให้จุฬาเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแล้วก็มีความสุขเราก็มองว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องมีความกังวลหรือว่ามีความคิดว่าโอเคเราอาจจะไม่ถูกยอมรับหรือว่าความคิดเห็นของเราจะไม่ถูกรับฟังค่ะเราอย่างที่คณะเราเนี่ยเรามองว่าทุกความคิดเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะเพราะว่าความคิดเห็นที่แตกต่างก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยหล่อหลอมสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้แล้วก็มีหลายอย่างที่บางครั้งเราอาจจะมองเห็นแต่ว่าเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าบางครั้งเพื่อนมองเห็นแล้วเราก็มองไม่เห็นเองค่ะก็ช่วยคอมพลีเมนต์ทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นได้ค่ะ
3: แน่นอนว่าทุกอย่างที่เราทำทุกอย่างที่เราพูดคุยกับเพื่อนๆในสโมสรนิสิตหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆโดยรอบของเราในการทำหน้าที่เป็นนายกอบจ.การทำโครงการการผลักดันประเด็นต่างๆเราก็ทุ่มเททั้งกายและก็ทั้งใจในการทำงานในหน้าที่ตรงนี้อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อพรรคจุฬาลงใจด้วยไหมครับที่เราเอามาเป็นชื่อพรร
4: คอ๋อค่ะจริงๆแล้วชื่อพรรคเราก็มีในส่วนนี้ด้วยค่ะแล้วก็คำว่าจุฬาลงใจเนี่ยก็เป็นคำที่เราอยากใส่ถึงความโฮมี่หรือว่าทำให้นิสิต รู้สึกถึงความอบอุ่นในนั้นค่ะ
3: เพราะว่าเราก็อยากจะให้นิสิตเนี่ยได้เติบโตไปพร้อมๆกันกับเราด้วยและก็มีหลายโครงการที่เราได้ทำไปในปี2568ด้วยคิดว่าตลอดเวลาที่เราเข้ามาอยู่ในสโมสรนิสิตและโดยเฉพาะที่เราเป็นนายกอบจ.ด้วยคิดว่าเราประสบความสำเร็จมากแค่ไหนครับสำหรับการทำหน้าที่นี้
4: ค่ะก็จริงๆแล้วเราไม่ได้มองในแง่ของความประสบความสำเร็จค่ะแต่เรามองว่าผลลัพธ์ที่ออกไปแล้วก็ภาพรวมโดยรวมของทั้งในองค์กรเองแล้วก็นอกองค์กรเองเพื่อนเพื่อนนิสิตแล้วก็ภาพรวมของมหาลัยนั้นเป็นยังไงคะก็เราจริงๆแล้วเรามองว่าการผลักดันประเด็นต่างๆเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีความช่วยเหลือหรือว่าร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนๆทุกคนค่ะทั้งในตัวของสโมสรนิสิตเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เพื่อนๆนิสิตทุกคนที่ได้ให้ความไว้ให้ที่ได้ให้ความไว้วางใจเราในการมาเลือกปฏิบัติหน้าที่นี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการผลักดันประเด็นต่างๆก็รู้สึกว่าปีนี้ก็มีหลายอย่างที่ได้ทำแล้วก็หลายอย่างที่อาจจะยังไม่ได้ทำค่ะสิ่งที่ได้ทำก็จะเป็นอย่างเช่นเรื่องของการผลักดันในเรื่องของ hard skill soft skill ต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เกิดจากความร่วมมือแล้วก็การริเริ่มของเพื่อนๆทุกคนที่ได้สู้กันมาในตลอดวาระนี้ค่ะทั้งอย่างเช่นในเรื่องของปีนี้ที่มีโครงการในเรื่องของส่งเสริมสิทธิสตรีจุฬาขึ้นมาค่ะก็เป็นการคอลแลบระหว่างอบจ.แล้วก็กลุ่มเพื่อนเฟมินิสต์สามย่านค่ะที่เราได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับนโยบายทางด้านความปลอดภัยของนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัยเองไม่ว่าจะเป็นทั้งเพศชายหรือเพศหญิงค่ะก็ระหว่างทางแล้วก็ทุกการประชุมในทุกๆเดือนก็จะต้องคณะกรรมการบริหารก็จะประกอบไปด้วย10ตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ผู้แทนนิสิตนายกคณะต่างๆที่มารวมตัวกันในแต่ละเดือนเพื่อพิจารณาโครงการต่างๆหรือว่าพูดคุยถึงการขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆค่ะแล้วก็ระหว่างทางเราก็ได้มีการจัดมีตติ้งแยกกับเพื่อนๆนายกคณะในแต่ละคณะเพื่อพูดคุยถึงปัญหาหลายคณะว่าแต่ละคณะพบปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มีข้อไหนที่มองว่าสโมสรนิสิตหรือว่ามหาวิทยาลัยยังสามารถพัฒนาต่อไปได้โดยที่อาจจะเป็นจุดที่เรามองข้ามไปแล้วก็ทำได้ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นอีกเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญของสโมสรนิสิตก็เราก็ยังจะต้องมีการเรียนรู้เสมอค่ะเรียนรู้จากทั้งบุคคลภายนอกเรียนรู้จากทั้งเพื่อนๆด้วยกันเองแล้วก็ร่วมกันพัฒนาให้จุฬาดียิ่งขึ้นค่ะ
3: นี่ก็จะเป็นมุมมองที่อาจจะส่งต่อไปยังน้องๆรุ่นต่อไปที่จะเข้ามารับหน้าที่ในสโมสรนิสิตของเราได้ด้วยคราวนี้ก็เลยอยากจะถามอิงๆว่าจากช่วงชีวิตทั้งหมดตลอด4ปีที่ผ่านมาในรั้วจามจุรีและวันนี้เราก็สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจุฬาแล้วอิงอิงรู้สึกอย่างไรบ้างกับเส้นทางที่เราก้าวเดินมาตลอด4ปีจนถึงวันนี
4: ้ค่ะก็รู้สึกว่าไม่เสียดายแล้วก็ มีความสุขมากๆกับสิ่งที่เราทำมาแล้วก็ประสบเจอมาค่ะเพราะว่าใน4ปีนี้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายแล้วก็ได้พัฒนาตนเองพัฒนาผู้อื่นแล้วก็ได้เปิดมุมมองใหม่ๆออกไปยังโลกกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะก็เรารู้สึกว่า

0: ว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็ทำให้เราได้เจอกับเพื่อนๆมากมายแล้วก็ผู้คนมากมายแล้วก็สังคมภายนอกด้วยค่ะ
1: คราวนี้อิงอิงมีอะไรที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องหรือว่าเพื่อนๆของเราไหมครับหลังจากที่ในที่สุดวันนี้เราก็ได้เป็นบัณฑิตจุฬาแล้ว
0: ค่ะก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองค่ะแล้วก็มีแรงกายแล้วก็แรงใจที่สู้ตลอดเวลาค่ะบางครั้งเราก็อาจจะมีเหนื่อยตลอดระยะเวลาการเรียนเนี่ยเราก็มีเหนื่อยมีท้อบ้างมีเครียดบ้างอ่านหนังสือเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีพักผ่อนบ้างแล้วก็ถ้าเหนื่อยก็พักแล้วก็เรากลับมาฟื้นฟูตัวเองแล้วก็กลับมาสู้ต่อไปได้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนไม่ลืมว่าเราไม่ลืมที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็กล้าในสิ่งที่เรามั่นใจค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่มั่นใจสิ่งไหนก็อยากให้ไม่ต้องไปกลัวค่ะก็อยากให้ทุกคนสู้แล้วก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตค่ะ
1: เขาบอกว่าเวลาที่เราจะเข้ารับปริญญาก็จะเป็นช่วงโมเมนต์ที่มีความตื่นเต้นแล้วก็ต้องเตรียมตัวพอสมควรเพราะว่าเราก็จะต้องมีการเข้าซ้อมรับปริญญารวมถึงบางท่านก็อาจจะมีกิจกรรมในส่วนอื่นๆในช่วงของการรับปริญญาด้วยพี่ทราบมาว่าอิงอิงเองในปีนี้จะได้เป็นตัวแทนของนิสิตที่จะทำพิธีถวายสักการะภายในหอประชุมด้วยก็เลยอยากจะให้อิงอิงได้เล่าช่วงโมเมนต์ที่เราจะต้องไปเตรียมตัวสำหรับการซ้อมไม่ว่าจะการซ้อมรับปริญญาหรือว่าซ้อมสำหรับพิธีถวายสักการะนี้หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก่อนที่เราจะเป็นบัณฑิตเราก็เห็นพี่ๆในปีที่ผ่านมาเขาก็มีการรับปริญญากันหรือว่าไปทำอะไรต่างๆกันมากมายซึ่งก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพขนาดนั้นค่ะแต่ว่าพอเรามาเป็นบัณฑิตแล้วเราก็ได้ลองไปซ้อมลองถวายสักการะก็ค้นพบว่ามีอะไรที่ค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะมากแต่ว่าไม่ยากเกินความสามารถของเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่อาจจะกำลังฟังอยู่แน่นอนค่ะก็ถ้าเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้เสมอทั้งในเรื่องของการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในการเรียนรู้ต่างๆนั่นเองหรือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราเรื่องภายนอกอะไรก็ตามในชีวิตของเราเนี่ยเรามองว่าทัศนคติที่เราเปิดพร้อมที่จะรับการเรียนรู้อยู่เสมอจะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นบ้างไหมครับอิงๆในช่วงที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปบนเวทีหอประชุมจุฬาหรือว่าเราอาจจะเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วล่ะเพราะว่าเราก็เคยขึ้นเวทีมาหลายเวทีแล้วเหมือนกัน
0: ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าก็เป็นงานหนึ่งที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนค่ะแต่ก็เรามองว่าเราทำให้ดีที่สุดค่ะเราก็เชื่อว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะ
1: แน่นอนว่าเราก็จะทำให้ดีที่สุดทั้งในงานนี้และก็ในทุกๆงานเลยนะครับอิงอิง
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากอิงอิงจะเป็นบัณฑิตของคณะอักษรศาสตร์แล้วทราบมาว่าตอนนี้อิงอิงก็ยังเป็นนิสิตของคณะนิติศาสตร์ด้วยเรียกได้ว่าควบ2ปริญญาเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้อิงอิงก็ยังคงเรียนอยู่ในส่วนของคณะนิติศาสตร์ไปยังไงมายังไงครับอิงอิงถึงได้เข้าไปเรียนในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ด้วย
0: ค่ะก็เราเห็นโครงการ lifelong learning ของคณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครอยู่ค่ะแล้วเราก็เป็นคนชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วเราก็มองว่ากฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็ทั้งภายนอกด้วยค่ะว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วก็ทำตัวอย่างไรให้เหมาะสมหรือว่าไม่ผิดตามกฎหมายค่ะก็เราก็ได้ลองสมัครไปทางของโครงการ Lifelong Learning ของนิติก็ได้สอบแล้วก็ได้เรียนเก็บหน่วยกิตมาเรื่อยๆค่ะของปี1ซึ่งต้องได้ 4 บวกขึ้นไปก็พอเราเก็บหน่วยกิตของปี1มาแล้วแล้วก็ปีนี้ตอนนี้เราก็เพิ่งมาขึ้นของภาคบัณฑิตค่ะก็เป็นนิสิตจุฬาคณะนิติค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วของนิติก็จะยังเรียนต่ออีก2ปีค่ะแต่ว่าตอนนี้เราเป็นบัณฑิตอักษรแล้วเราก็จะรับของคณะอักษรก่อนค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราสำเร็จการศึกษาของนิติแล้วเราก็จะไปรับอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ก็จะไปรับอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราจบจากนิติในโครงการ Lifelong Learning แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็หวังว่ามุมมองวิธีคิดในการใช้ชีวิตของน้องอิงอิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการทำกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งการมาทำหน้าที่เป็นนายกอบจ.จุฬาในปี2568คงจะเป็น

0: แรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังโดยเฉพาะที่เป็นรุ่นน้องในจุฬาเองหรือไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องที่ไหนๆก็แล้วแต่ได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของเราเพื่อความสุขความสำเร็จแล้วก็ความก้าวหน้ารวมถึงผลลัพธ์ที่ดีๆนับจากนี้ในชีวิตของเรานะครับก็ขอบคุณอิงอิงอีกครั้งหนึ่งที่มาพูดคุยในรายการของเรานะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับและนี่ก็คือรายการแชร์มุมคิดบัณฑิตจุฬาปี3ใน EP นี้นะครับผมธนกรและคุณอิงอิงก็คงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: แชร์มุมคิดบัณฑิตจุฬาปี3
3: ได้มาพ้นงานนี่นางสาวปนาลีเชิดชูธรรมกจรนางสาวปณิดาสมบัติเจริญกิจนางสาวปิยาพัฒน์พัฒนพัฒนานนท์นางสาวปวิชยาโอภาสบดี
4: ในขณะนี้ท่านรองศาสตราจารย์เภสัชกรดร.วรสิทธิ์วงสุทธิเลิศคณบดีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเบิกเภสัชศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะก็เป็นช่วงเวลาของบัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กำลังเข้าสู่พิธีอันสำคัญของชีวิตค่ะบนเส้นทางของการเป็นเภสัชกรมีสิ่งหนึ่งที่บัณฑิตต้องเดินเคียงข้างและเคียงคู่ไปกับความรู้เสมอนั่นคือความแม่นยำค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเบื้องหลังยาเพียง1เม็ดมีทั้งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การค้นคว้าและพัฒนาการผลิตการควบคุมคุณภาพตลอดจนการใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยค่ะแต่เหนือไปกว่านั้นปลายทางของความรู้เหล่านี้คือชีวิตของมนุษย์บัณฑิตเภสัชศาสตร์จึงไม่ได้ออกก้าวเพียงแค่ผู้ที่มีความรู้เรื่องยาเท่านั้นหากยังเป็นบุคลากรสุขภาพที่ต้องใช้ทั้งความรู้วิจารณญาณจริยธรรมและความรับผิดชอบในทุกๆการตัดสินใจด้วยล่ะค่ะสำหรับคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นคณะแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นมีรากฐานมาจากโรงเรียนปรุงยาซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2456โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรเป็นองค์ผู้สถาปนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะได้ผ่านการพัฒนาและปรับเปลี่ยนมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้ย้ายกลับมาสังกัดอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่13เมษายนพุทธศักราช2515ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นผู้นำทางเภสัชศาสตร์เพื่อรับใช้สังคมโดยมุ่งผลิตบัณฑิตเภสัชกรที่มีความเป็นเลิศพร้อมด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่21และปลูกฝังค่านิยมการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมตามปณิธานที่ว่าเกียรติภูมิจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนค่ะผู้ฟังกำลังรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์นะคะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยจุฬาเรดิโอพลัสค่ะทางเรากำลังถ่ายทอดเสียงพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการถ่ายทอดสดตั้งแต่เมื่อวานแล้วและจะยาวนานไปจนถึงวันศุกร์ดังนั้นรายการปกติของทางสถานีผู้ฟังจะได้รับฟังกันต่อจากพิธีเสร็จสิ้นแล้วนะคะและในขณะนี้เภสัชศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
3: นางสาวมัณฑิกาบริบูรณ์นางสาวรมิตาจึงอยู่สุขนางสาวรมิตาเทวหสกุลทองนายวรสพินโยสิริกุลนายวรวิทย์สายยะมันคานางสาววรินทร์ธีรกุลชัยนางสาววริษฐาสังคพงศ์นางสาวสุภนาถเต็มรัตน์นางสาวสุภวรรณฤทธิวุฒิยากรนางสาวสุดาภาโชคถนอมจิตนายสุทธิศักดิ์ทองเพ็ญนางสาวสุพิชยากลับฝั่งนางสาวอริสารุจิลาวันนางสาวอารีลิมมหาชัยนางสาวไอรินบ้อนกระโทก

เภสัชศาสตร์บัณฑิตนายกรกฎวงศ์ธนานายกรินทร์วชิระชัยการนายชนะสิทธิ์เหลืองอลามนายณัฐชัยมงคลนางสาวณัฐนิชาเทพสิทธานางสาวนวพรวงศานางสาวนันชวันประสิทธิสุภกุลนางสาวนิสิตาปัญญานางสาวนุดีพัทละไตรัตน์นางสาวเบญจยากรศรีหาตระกูลนายปัทวีกุยยาวัฒนานนท์นายประพบทยาพัฒน์นายประธานอมฤตสกุลนันนางสาวปวิตราช่วยชูนายพัศวีเหล่าโพชิวิหารนายพศินเริ่มรักษาชัยกุลนางสาวพิมรัตน์พรมเปลนางสาวมนัสพรปัญญาสุขนายเมธิชัยคำสกุลนายรัชตะธีระปีชาชาญนางสาวโสภิชาวงศาโรจน์นายสุวิจักรบางม่วงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังจะเสด็จออกจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อไปประทับพักพระราชอิริยาบถค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในช่วงต่อมาจะเป็นการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีนะคะผู้ฟังคะสำหรับคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อสักครู่มีผู้ฟังสอบถามมานะคะว่าแล้วสามารถที่จะไปเจอเภสัชกรของคณะเภสัชศาสตร์เนี่ยได้ที่ไหนนะคะผู้ฟังจะต้องไปที่นี่เลยค่ะสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนหรือที่คุ้นเคยกันในชื่อโอสถศาลาซึ่งก็ให้บริการทางเภสัชกรรมต่างๆแก่ประชาชนทั่วไปให้บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมไปถึงมีการบริการคัดกรองโรคเรื้อรังด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงและมีบริการคลินิกสุขภาพติดตามปัญหาการใช้ยาที่สำคัญค่ะผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะเลิกบุหรี่ที่นี่มีคลินิกเลิกบุหรี่ด้วยและบริการตรวจคัดกรองสเตียรอยในผลิตภัณฑ์ยาต้องสงสัยทางโอสถศาลาเนี่ยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะบางท่านมาวันอาทิตย์แล้วบอกว่าปิดนะคะไม่เจอก็เป็นวันปิดทำการค่ะวันจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยจะเปิดตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง1ทุ่มนะคะอ๋อต้องขออภัยค่ะแล้ววันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เนี่ยจะเปิดด้วยนะคะแต่เวลาจะสลับกันก็คือจะเป็นช่วง10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาก็จะเป็นสถานที่ให้นิสิตของคณะเภสัชศาสตร์เนี่ยได้ลงสนามทำงานจริงๆเป็นเภสัชกรจริงๆเลยสามารถติดต่อสอบถามกันนะคะได้ที่022188428-9 022188428-9 ค่ะลำดับต่อไปจะให้คุณฟังได้รับฟังคำประกาศเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.เสฤทธิ์โชติพานิชศาสตราจารย์กิตติคุณจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะ
1: คำประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ดร.เสฤทธิ์โชติพานิชศาสตราจารย์กิตติคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่916เมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้พิจารณาเห็นว่าศาสตราจารย์ดร.เสฤทธิ์โชติพานิชเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรมสาขาการบริหารทรัพยากรกายภาพซึ่งถือเป็นศาสตร์หนึ่งด้านสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาจัดการและใช้งานระบบกายภาพขององค์กรทั้งที่เป็นอาคารกลุ่มอาคารตลอดจนถึงชุมชนและเมืองศาสตราจารย์ดร.เสฤทธิ์โชติพานิชสำเร็จการศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Science in Real Estate and Land Development จาก Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา Master of Science in Built Environment Facility and Environment Management และดุษฎีบัณฑิตในสาขาเดียวกันจาก University College London University of London สหราชอาณาจักรศาสตราจารย์ดร.เสฤทธิ์โชติพานิชเข้ารับราชการในปีพุทธศักราช2541ในตำแหน่งอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีพุทธศักราช2557นับเป็นศาสตราจารย์ด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพคนแรกของประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคหการผู้ช่วยคณบดีและรองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ก่อนย้ายไปช่วยราชการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในด้านการสอนศาสตราจารย์ดร.เสฤทธิ์โชติพานิชเป็นผู้ริเริ่มการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรกายภาพเพื่อให้สถาปนิกนักออกแบบและนักวางผังมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการบริหารทรัพยากรกายภาพโดยเฉพาะการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและการบริหารจัดการเพื่อสร้างแนวทางการบริหารอาคารที่มีประสิทธิภาพประหยัดพลังงานและยั่งยืนต่อมาศาสตราจารย์ดร.เสฤทธิ์โชติพานิชได้สร้างและเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารทรัพยากรกายภาพ ซึ่งเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญออกไปปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนจนเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการและวิชาชีพในด้านวิชาการและวิจัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งในประเทศและในต่างประเทศได้เรียบเรียงและจัดทำตำราหลักการและทฤษฎีด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพและการบริหารทรัพยากรกายภาพเชิงกลยุทธ์มีผลงานที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับการจัดการอาคารหรือระบบกายภาพภาคปฏิบัติรวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพเป็นครั้งแรกของประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.เสริฐ โชติพานิชได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการก่อสร้างและระบบกายภาพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยในปีพุทธศักราช2561ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจนถึงปัจจุบันท่านได้นำแนวคิดทางวิชาการหลักการปฏิบัติผลและข้อค้นพบจากการวิจัยที่ได้จากการดำเนินงานตามสภาพจริงของการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพในประเทศไทยมาประยุกต์ใช้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรระดับชาติที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่มีความซับซ้อนทางด้านบริหารการใช้งานและความปลอดภัยท่านเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านกายภาพให้กับโรงพยาบาลจัดทำแผนพัฒนาอาคารระบบอาคารและโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาลครอบคลุมการบริหารพื้นที่การบริหารโครงการการวางแผนออกแบบอาคารใหม่การปรับปรุงอาคารเก่าการบริหารงานก่อสร้างการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการวางแผนและจัดการงานบำรุงรักษาการจัดการคุณภาพงานบริการอาคารสร้างคุณภาพการบริการทางการแพทย์ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลของประชาชนผู้ใช้บริการนับเป็นการสนับสนุนพันธกิจในการดูแลรักษาผู้ป่วยของสภากาชาดไทยให้สำฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืนโดยเหตุที่ศาสตราจารย์ดร.เสริฐ โชติพานิชเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำความรู้ด้านการบริหารและจัดการทรัพยากรกายภาพมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนทั่วประเทศรวมทั้งอุทิศตนในการทำงานให้กับสภากาชาดไทยให้ความรู้และคำปรึกษาในการจัดการอาคารการแก้ปัญหาหรือการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรกายภาพให้แก่องค์กรต่างๆมาโดยตลอดเป็นผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่คณาจารย์นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพตลอดจนบุคลากรภาครัฐและสาธารณสุขทั่วประเทศสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติสืบไป
2: ข้าพเจ้านางสาวสวิตาสันติวิภารัตน์ผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ขอให
2: ้
3: คำส
2: ั
3: ตย
2: ์
3: ปฏ
2: ิ
3: ญาณ
2: ต่อพระพักผู้แทนพระนฤบาลสยามมิน
3: ว
2: ่
3: าจะม
2: ี
3: ใจม
2: ุ่
3: งพด
2: ุ
3: งชาติ
2: และพระ

0: นาอันสูงส่ง
1: และนี่คือคำสัญญาจากบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นสักขีพยานนี้ด้วยการร่วมแสดงความยินดีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: และชูเชิดชื่อจุฬานี้ไว
1: ้ปริญญาบัตรจุฬาประทับตราคุณค่าจามจุรี
0: ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้า

ามประกาศเกียรติคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์อัศววิรุณหการปริญญาอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่916เมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้พิจารณาเห็นว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์อัศววิรุณหการเป็นนักวิชาการและบูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการมนุษยศาสตร์ของไทยโดยเฉพาะด้านพุทธศาสตร์ศึกษาภาษาบาลีและสันสกฤตภาษาและวรรณคดีไทยและไทยศึกษาด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญอันเป็นที่ประจักษ์ท่านได้อุทิศตนอย่างต่อเนื่องในการศึกษาค้นคว้าตีความบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์แขนงต่างๆและเผยแพร่มรดกทางปัญญาของโลกตะวันออกอันนำไปสู่ความเข้าใจอย่างลุ่มลึกต่อพัฒนาการทางศาสนาภาษาวรรณคดีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์อัศววิรุณหการมีคุณูปการสำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในวงการพุทธศาสตร์ศึกษาภาษาบาลีและสันสกฤตศึกษาและไทยศึกษาผลงานจำนวนมากมุ่งศึกษาประเด็นสำคัญที่อาจถูกมองข้ามหรือประเด็นที่แม้มีผู้ศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้มีการพิจารณาอย่างลึกซึ้งรอบด้านท่านจึงนำมุมมองและวิธีการศึกษาใหม่มาตั้งคำถามแล้วแสวงหาคำตอบโดยอาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์ที่หลากหลายและสัมพันธ์เชื่อมโยงกันผลงานอันโดดเด่นของท่านเกิดจากความรู้ความแตกฉานทางภาษาไทยบาลีสันสกฤตจีนและทิเบตรวมถึงความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเช่นพุทธศาสตร์ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์โบราณคดีจารึกศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลปะมนุษยวิทยาวัฒนคำศึกษาท่านสามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์เหล่านี้มาอธิบายอย่างเป็นระบบทำให้การศึกษาประเด็นทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมมิได้จำกัดอยู่เพียงมิติใดมิติหนึ่งหากทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ต่างๆอย่างรอบด้านนับเป็นการขยายพรมแดนของพุทธศาสตร์ศึกษาในประเทศไทยให้กว้างขวางและลุ่มลึกยิ่งขึ้นคุณูปการประการสำคัญอีกประการหนึ่งคือการวางแบบอย่างด้านแนวคิดและวิธีวิทยาการวิจัยทางมนุษยศาสตร์ผลงานของท่านสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพมิได้เริ่มต้นจากการหาคำตอบที่คาดหมายไว้ล่วงหน้าหากต้องเริ่มจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความหมายของคำและแนวคิดอันเป็นรากฐานของเรื่องที่ศึกษาจากนั้นจึงรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ที่หลากหลายนำมาเปรียบเทียบทั้งในด้านความเหมือนและความแตกต่างพิจารณาความเชื่อมโยงตลอดจนสอบทานหลักฐานแต่ละประเภทอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ตั้งอยู่บนหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแนวทางดังกล่าวทำให้ผลงานของท่านมิได้เป็นเพียงการนำเสนอผลการศึกษาเฉพาะเรื่องหากยังเป็นแหล่งอ้างอิงและรากฐานทางความรู้สำหรับการศึกษาวิจัยในอนาคตองค์ความรู้ที่ท่านนำเสนอได้เปิดประเด็นคำถามใหม่ช่วยให้เกิดการศึกษาต่อยอดและเป็นพื้นฐานให้แก่นักวิชาการรุ่นต่อมานับเป็นคุณูปการอันทรงคุณค่าที่สามารถสืบทอดต่อไปได้ไม่รู้จบในระดับนานาชาติความรู้ความเชี่ยวชาญอันกว้างขวางและลึกซึ้งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์อัศววิรุณหการยังมีส่วนสำคัญในการยกระดับการศึกษาพุทธศาสตร์ศึกษาภาษาบาลีและสันสกฤตและไทยศึกษาในประเทศไทยให้ก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลท่านได้ทำวิจัยและนำเสนอในสถาบันการศึกษาสำคัญตลอดจนสร้างผลงานทางวิชาการร่วมกับนักวิชาการชั้นนำจากนานาประเทศบทบาทดังกล่าวสะท้อนการยอมรับในความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลอีกทั้งยังสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งระหว่างนักวิชาการไทยกับนักวิชาการนานาชาติซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์ความรู้และเปิดโอกาสให้แก่นักวิชาการในอนาคต
ในฐานะครูและผู้บริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพศ อัศววิรุณหการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยการสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่เข้มแข็งตลอดจนการทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยยิ่งไปกว่านั้นท่านยังเป็นแบบอย่างของครูผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูท่านได้ถ่ายทอดความรู้วิธีคิดวิธีตั้งคำถามและความเคร่งครัดในการแสวงหาความจริงทางวิชาการแก่ศิษยานุศิษย์ด้วยความเมตตาและความเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอศิษย์จำนวนมากได้เติบโตเป็นนักวิชาการและบุคลากรในแวดวงการศึกษาและสังคมและมีส่วนสำคัญในการสืบทอดและต่อยอดองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ต่อไปคุณูปการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพศ อัศววิรุณหการมิได้จำกัดอยู่ที่จำนวนหรือความหลากหลายของผลงานหากอยู่ที่คุณภาพขององค์ความรู้ความลุ่มลึกของวิธีคิดและพลังในการสร้างคนและสร้างแรงบันดาลใจทางวิชาการผลงานของท่านได้สร้างองค์ความรู้ใหม่วางรากฐานการศึกษาวิจัยที่เข้มแข็งสร้างเครือข่ายวิชาการระดับนานาชาติและเปิดพรมแดนใหม่ให้แก่การศึกษาพุทธศาสตร์ศึกษาภาษาบาลีและสันสกฤตและไทยศึกษาในประเทศไทยโดยเหตุที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพศ อัศววิรุณหการเป็นครูที่มีคุณูปการมีผลงานทางวิชาการอันทรงคุณค่าและคุณประโยชน์อันไพศาลที่ได้สร้างสมไว้แก่วงวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสังคมไทยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติสืบ

0: สุดท้ายว่านายไทยทชาทองคำนายธนภพโพธิกรรมจรนางสาวธนมนชินการนายธนวัฒน์เสวาภัยนายธนัททับเที่ยงนายธนาธารสถิตเดชกุญชรนายธนาสินจารุบัณฑิตนายธนิตอรุณรัตโนไทยนางสาวธัญชนก
1: ในขณะนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์จิรุธศรีรัตนบัณฑ์คณบดีคณะเภสัชคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้เส้นทางของบัณฑิตแพทย์อาจนับได้ด้วยจำนวนของการศึกษาแต่ปีการศึกษาของคณะแพทย์อย่างที่คุณฟังรู้นะคะว่าจะมีจำนวนที่มากกว่าการศึกษาในคณะอื่นถ้านับแบบนั้นเราก็จะรู้สึกว่าคณะแพทย์นั้นศึกษาเป็นจำนวนมากแล้วก็จำนวนตำราที่จะต้องอ่านหรือแม้แต่จำนวนชั่วโมงของการฝึกปฏิบัติแต่เมื่อก้าวออกไปสู่ชีวิตการทำงานจริงเส้นทางของแพทย์อาจถูกนับด้วยอีกสิ่งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังนั่นคือจำนวนครั้งที่ใครคนหนึ่งยอมฝากความหวังไว้ในมือของแพทย์คนนั้นบัณฑิตจะต้องไปเจอสิ่งเหล่านั้นในห้องตรวจคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าไม่ได้มีเพียงโรคหนึ่งโรคแต่คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความกลัวมีครอบครัวมีคนที่กำลังรอคอยและมีชีวิตที่อยากกลับไปใช้ต่อเพราะฉะนั้นความรู้ทางการแพทย์จึงสำคัญอย่างยิ่งแต่สิ่งที่เดินเคียงข้างความรู้นั้น

0: มากไปกว่านั้นคือการรับฟังการตัดสินใจอย่างรอบคอบจริยธรรมและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ค่ะยิ่งในวันที่การแพทย์ก้าวไปไกลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลอีกทั้งปัญญาประดิษฐ์ก็ได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นคุณค่าบางอย่างของความเป็นแพทย์กลับยิ่งชัดเจนขึ้นนั่นคือความเป็นมนุษย์ที่ดูแลมนุษย์ด้วยกันค่ะปริญญาบัตรที่บัณฑิตกำลังจะได้รับในวันนี้จึงอาจเป็นทั้งเครื่องมือแห่งความสำเร็จและจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบครั้งสำคัญนะคะจากวันที่เรียนรู้เพื่อรักษาผู้ป่วยสู่วันที่ผู้ป่วยจะเรียกพวกเขาด้วยคำสั้นๆเพียงคำเดียวว่าคุณหมอค่ะและขณะนี้บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์กำลังทยอยเข้ามาเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรท่ามกลางความภาคภูมิใจของครอบครัวที่รออยู่ด้านนอกหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและในขณะนี้วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: นายศิรวิทย์ขวัญใจพาณิชย์นางสาวสุกริตตาอังสุทานนายสุภวัฒน์ถาวรแก้วนายสุรชัยเล็กสวรรณกุลนายสุวิวัฒน์บุญนาคนายอาทิตย์สมิทธิผลนางสาวอัญมณ์ศรีไทยมงคลนายอาเมียมูฮัมหมัดคานนางสาวเอเรียนเวนโรแลนด์นางสาวฮานามคอผู้ขึ้นรับพระราชทานประกาศนียบัตรบัณฑิตผู้แทนนายพัชรกรวงคหาตแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวกนกรัตน์ชัยมานางสาวกนิษฐ์ศรีธรานางสาวกมลวรรณตั้งพูนผลวณิชนายกฤษดาตั้งอภัทกุลนายกษัตริย์อจิตติเล็กเลิศพิญโยนางสาวกัญญพัฒน์ริ้วรุจานางสาวกิ่งโกมลปิยวรรณสุดนายกิติพัฒน์จันทร์ศรีนางสาวกิติมาเอื้อหิรัญกิตตินางสาวชนิสตาแก้วศรีหาวงศ์นายจิรพัฒน์บุญชูมณีนายจิรายุสัพพกิจนางสาวฉัตรนภากิตติรัตนไพบูลย์นางสาวชยตาไข่มุกนางสาวชยานีธนศักดิ์เจริญนางสาวชยานิดแก้วแหวนนางสาวชลธรชยานุรักษ์นายชวินทรผู้สำริดเลิศนายชาตวันอัศวะชุติธรรมรงค์นางสาวชาริสาลิมปัทมปาณีนายชวนนโสพลสกุลสุขนางสาวทิติรัตน์หูนางสาวทิติวรดาพวงจินดานายณัฐกรธรรมรังรองนางสาวณัฐานรานนท์กิตติกุลนางสาวณดาวิภาวีสันทัตนางสาวนภัทรบาทนางสาวนภัชยาอมรมานิตนางสาวนรดาศรีมุนินนิมิตนางสาวนัชชาวรโภนางสาวนัติชากวีไตรภพนายนัทดนัยลิ้มชนะชนนางสาวนัทพรสุภนิมิตวาสนานายนัทพลมนชัยธนกุลนายนัทพัฒน์คงธีรพัฒน์นางสาว
0: ขณะนี้เป็นเวลา 13 นาฬิกากับอีก57นาทีนะคะผู้ฟังกำลังรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสทาง FM 100.5 MHz ทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th และทางแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพระเทศบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะสำหรับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือกำเนิดขึ้นจากพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลและมีผลบังคับใช้ในการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2490ค่ะคุณผู้ฟังโดยคณะนี้ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรมและสร้างมาตรฐานระดับนานาชาติอัตลักษณ์ที่สำคัญของคณะและบัณฑิตคือซื่อสัตย์รับผิดชอบเอื้ออาทรซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญด้านจริยธรรมโดยมีค่านิยมหลักคือการทำรงไว้ซึ่งคุณธรรมภารกิจหลักของคณะคือการผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพกอบด้วยคุณธรรมควบคู่กับการสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าและให้บริการทางการแพทย์เพื่อชี้นำสังคมโดยการแบ่งส่วนงานออกเป็น21ภาควิชานอกจากนี้ทางคณะก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนานวัตกรรม

0: างการแพทย์อย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังโดยมีการสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสุขภาพของประชาชนและพัฒนาแหล่งความรู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาในด้านการแพทย์ให้มีความทันสมัยทั้งนี้คณะก็ได้มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่สำคัญของชาติและสร้างให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปและในขณะนี้แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้คุณฟังได้รับฟังบรรยากาศภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณขณะนี้ค่ะ
1: พงกุศลจิตนางสาวพิชาภารุ่งอารยะนางสาวพิมพ์วราอัครกมลสิทธิ์นายพิษณุพงษ์เตชะอาภรณ์กุลนายพีรัตน์กิตนามงคลชัยนางสาวพัชจารินเหลืองประสิทธิ์นายพัทรพลตันนิรันดรนายพาดาพัวพรพงษ์นายภาวิตพิทักษ์กิตนุกูลนางสาวภาวิดาคงแขมนางสาวพระภูชิตากุศลานุภาพนายภูดิตวุรณะชัยทวีนายภูสิทธิ์โลสวัสดิ์กุลนายรัชตะชาติบุตรนางสาวลลิพัฒน์สุวรรณพิชาตินางสาวรัศิกาเอี่ยมอมรนิพิษนายวัชพลวงวิกรมนางสาววีรยาทานทัตนวงศ์นายสมพิษรัตนไพรสนนายสรันพงศ์อัจฉริยภากรนางสาวสสาธมนวงพาณิชย์นายพัศศินรายรัตนายสันสหรุ่งเรืองนายนางสาวสิริวรินจาตุรนรัศมีนายศึกสิทธิ์จันทนภูมะนายสุภชัยสุภพิมูลนายสุพนัทหลักทองนางสาวสุพิศราโคสิทธิ์บวรชัยนางสาวสรชาสมนึกนายสรวิทย์สมาวัตกุลนายสรวิทย์อุดมผลชัยเจริญนายสารัตพิมลทะเรศนายสิทธิพจตุระศิลป์นางสาวศิรวรรณหงวิจิตนายสุทิพัฒน์ชีวพิทักษ์ผลนางสาวสุพิชยาสิริอนันต์ไพบูลย์นายสุเมธีหวังรุ่งเจริญนางสาวสุรดาพระวรานนท์นางสาวหยาทิพย์เนื่องจำนงนายหฤทธิ์โพวัฒนเสถียรนางสาวอริสสาชูกลิ่นนางสาวอัญชิสาพิรมแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นายกรพงษ์สุกริตานนท์นางสาวขวัญกมลศรีอนักวานิชนายเขมชาติมั่นคงนางสาวเขมิศราสนิทนาย
0: คณันกรคุณผู้ฟังคะขณะนี้แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะถ้าคุณผู้ฟังสังเกตเห็นภาพที่อยู่ใน Facebook Fanpage ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีการถ่ายทอดสดจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ฟังจะได้เห็นสีที่ปรากฏอยู่บนครุยวิทยฐานะของบัณฑิตที่กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสีเขียวแก่คือสีครุยวิทยฐานะของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่ามกลางครุยพระราชทานอันสง่างามสีเขียวแก่จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ผู้ฟังได้เห็นว่าบัณฑิตกลุ่มที่กำลังก้าวผ่านเบื้องหน้าอยู่ในขณะนี้ได้ผ่านการศึกษาและการฝึกฝนบนเส้นทางของวิชาชีพแพทย์มาอย่างยาวนานจากวันแรกของการเรียนรู้เรื่องร่างกายมนุษย์จากห้องเรียนสู่ห้องปฏิบัติการและจากตำราไปสู่หอผู้ป่วยจากการเป็นนิสิตแพทย์สู่วันที่กำลังจะได้รับปริญญาในฐานะแพทยศาสตร์บัณฑิตวันนี้สีเขียวแก่บนครุยจึงไม่ได้เพียงช่วยบอกพวกเขาว่าสำเร็จการศึกษาแล้วแต่เมื่อมองไปยังบัณฑิตแต่ละคนเราจะเห็นเรื่องราวหลายปีที่อยู่เบื้องหลังครุยผืนนี้และนั่นคือชีวิตของเพื่อนมนุษย์ค่ะดีสักครู่หนึ่งบัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร์จำนวน101คนจะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะและในขณะนี้แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: เป็นจรัตนาพรนางสาวปารีนาประกายรุ้งทองนางสาวปุญญชัดงามโรจนะวณิชนายพระไทยทรดำธรรมนางสาวพรจิราสุวิมลนางสาวพรธีราโตวรกุลนายพฤกมัธยมจันทร์นายพฤกวุฒิวรวรชัยรุ่งนายพระสิน

0: ทักษ์อำนวยนายภูมิพิบูลโพคานันท์นายภูมิพัฒน์จารพัฒน์นายรัฐนนท์ดำรงวัฒนโพคินนางสาวรัฐพรภูลเพิ่มนางสาวรัตกรสิริวงศ์นายรุจิภาสวัดโคกนางสาววงศุลีบุญแสวงนายวณิชบุญช่วยนางสาววรนันท์ฮิรัญุสรสุโขนายวรดลพัฒนาพาณิชย์ผลนายวรเมธชีพธรรมคุณนางสาววริศลาศิลปะเจริญนายพิชยาโชติรถนิรมิตนายสระเนติธนากูลนายสุภกรยุวโยธากุลนางสาวสุพิศราตั้งเด่นชัยนายสรัตธนกิจวรบูรณ์นายสรสิทธิ์คงปัญญากุลนางสาวสวรรณเทพสมฤทธิ์พรนายสหัสวัตรวีรวัตรนายสารินอุดมผลชัยเจริญนางสาวโสภิสาอิทธิเดชาโชตนางสาวอภิสดาณสงขลานางสาวอริสราโรจน์บัณฑิตนายอเนกดนัยสมานุหัตแพทยศาสตร์บัณฑิตนายกนิษฐ์เพชรมณีล้ำค่านายกนกชัยล้าพรพิชยานุวัฒน์นางสาวกนกเพชรกุลเกียรติประเสริฐนายกรวิทย์ฤทธิ์ไทยสงนางสาวกริติกาภูลทรัพย์นายกันนทีหานกิจรุ่งนางสาวกาญจนรัตน์ทิพยโสตยานนายกิติพรรัตนากรนางสาวกีรติกาบุญจันทร์นายไกรกังวลสิริตันติรกรนายเขตแดนโหตระวีระวีริกาญจนะนายคันนินเหรียญสมบูรณ์วรกิจนายจักรกายจันทาภากุลนางสาวจิตนาถพยุงวงนายจิรวิทย์อิสวะเรศตระกูลนางสาวจินลาพัฒน์เตื้องวิวัฒน์นายเจตจรูนศรีสวัสดิ์นางสาวฉัตรอักษรสุขสวัสดิ์นางสาวชนกนะชนกนันน้อยอ่างนางสาวชนันชิดาก้องสมุทรนางสาวชมานันห่มขุนทศนายชยพัฒน์หน่อแก้วนางสาวชัญญามิตรกูลกิจนางสาวสาริสาวิกรมพาณิชกุลนายชินยงสุวิสุวิมลนายชิตานนท์ชำนาญวิทยานันท์นางสาวยานิสาจรัสแสงสมบูรณ์นายณัชนนท์วัฒนกูลนางสาวณัชยาวัชรีปรีชานนท์นายณัฐพงษ์สุภานางสาวณัฐรุจาบุญเขียนนายณัฐสิทธิ์วาริกาตุกูลนายตรการจิโรปการนายตุลธรวงปานนายธนทัศน์นุพันธ์นางสาวธรรมกรจงเจียมใจนางสาวธมนวันทองเต็มนายธริศรัตนาอเนกชัยนางสาวทวันหทัยทับเพชรนางสาวธัญดาพิญโยภาพนายธีรพัฒน์แรงจบนายธีรัตจุลพุทธิพงศ์นันนพัฒน์ฤทธิกุลสิทธิชัยนางสาวนันนพัฒน์ศรีนพรัตน์กุลนายนาวีขุนสนธินายนาวีชาตินวเดโชนายบารมีรุ่งโรจนาทิพย์นายบารเมศสมท่านางสาวปฏิตาพงศิริปีดานางสาวประพัชยาโกสาคารนางสาวประภาวรินชัยกิจรัตตกูลนายปรินผู้พัฒน์นางสาวปรียาพรดุภาสกุลนางสาวปนิสราตั้งเกียรติสกุลนางสาวปิยธิดาชูศิลป์นางสาวปุญญรัตน์โชติกิจไพศาลนางสาวเปมิกาบุญยสิทธิ์ภรินทร์ดาอิริยะเกษมพัฒน์นางสาวพลอยกวินชัยเกียรตินางสาวพชนัทสามารถนางสาวพานิพักดลพิพัฒน์พงษ์นางสาวพิริยานกิจสุพนนท์นายพีรพัฒน์มงคลหมู่นายพีรวัฒน์ศรีบุรีนางสาวฟ้าใสเชี่ยวบางอย่างนายนัทกิติวรารัตน์นายพีมพิรัตน์นิยมเกียรติกุลนายพีนิทิศสุขใจจิตเจริญกิจนางสาวภูริชยากุลสิทธิ์นายภูรินทร์นาคบันนายยศกรพินโท
1: ในขณะนี้แพทยศาสตร์บัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะและจุฬาเรดิโอพลัสได้กำลังถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับ

0: ผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้เป็นวันที่2และมีทั้งหมด3วันบัณฑิตจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 9,629 คนค่ะในคณะแพทยศาสตร์นั้นมีช่วงพุทธศักราช2466ถึง2467ที่สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เคยทรงสอนรายวิชาให้กับนิสิตด้วยนะคะในช่วงปีนั้นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและวิชาประวัติศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์ทรงเป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยเมื่อพุทธศักราช2466และถึง2467ด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีช่วงเวลาปีพุทธศักราช2495ถึง2501ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีทรงสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสที่คณะอักษรศาสตร์และทรงเป็นองค์อุปถัมภ์วงซิมโฟนีออเคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยล่ะค่ะและในช่วงปี2522สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเคยสอนวิชาอารยธรรมไทยให้แก่นิสิตโครงการการศึกษาทั่วไปค่ะและในขณะนี้พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเสียงที่ท่านผู้ฟังได้ยินอยู่นี้จะเป็นเสียงของท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.รัตสิริถาโตค่ะ
1: นางสาวเขมสุพิชยากิติกูลวรพัฒน์นางสาวคัทริยาคุณคุณาเดชนางสาวคุณัญญาปทุมานนนางสาวแคทริยาเจนวิทย์นางสาวจตุรพรหม่อมพิบูลว่าที่เรือเอกหญิงจิรภาวีจำปาทองร้อยตำรวจเอกหญิงจิราวันวชิรศักดาเดชนางสาวจุธาทิพย์ใจแข็งนางสาวจุธามาศชานวารินว่าที่พันตำรวจโทหญิงเจตสุภาเดชคำภูเรือเอกหญิงเจนจิรารังสานาวาตรีหญิงโชติกาธนมีนางสาวยานิกาแซ่ตังร้อยตำรวจเอกหญิงยานิสาพึ่งน้อยนางสาวถิตินันเลาหะอุดมพันธ์นางถิติพรป้อมยุคนนางสาวนัทธนิชาภูลเพิ่มนางสาวนัทรัตน์ธนาเสถียรนางสาวนัทธิดาโทสวัสดิ์นางสาวนัทธิดาปังอุทาร้อยตำรวจเอกหญิงนัทธิดาสมหานางสาวดวงพรชูสวัสดิ์นางสาวเตชินีสิทธิอํานวยนายทะเกิงศักดิ์จันมาทองนางสาวทันชนกโชติราศีนางสาวทันชนกปัทุมนางสาวธัญมาศเพชรบูรณ์นางสาวทันพิชาบัวชาตินางสาวธีรนาถจันคงนายธีรศักดิ์สายคำนางสาวนงนภัทรเกศรทองนางสาวนิชาภาภูมิสอนนางสาวปัทมาวดีศรีมณีนายประกายการสุขเทศนางสาวปวริษาเนตรวีระนางสาวปานฤทัยบุญมานางสาวปาริชาติแก้วมาลุนร้อยตำรวจโทหญิงปิยธิดาคำวังนายปิยพงษ์หานศรีนางสาวพลอยไพลินสุขศรีสวัสดิ์นางสาวพันนิตาติยบุตรนางสาวพาฝันอัธริศนางสาวพิจิตรายอดสง่า
0: พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะภาพที่เห็นณตอนนี้สีที่โดดเด่นอยู่ท่ามกลางครุยวิทยาฐานะคือสีแดงชาติสีครุยวิทยาฐานะของคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสีนี้มีที่มาที่น่าสนใจคุณผู้ฟังถ้าเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของวิชาชีพการพยาบาลไทยคณะพยาบาลศาสตร์กำหนดให้สีแดงชาติเป็นสีประจำคณะเนื่องจากเป็นสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อการพยาบาลของไทยจนได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระมารดาแห่งการพยาบาลไทยค่ะพระองค์ท่านทรงรับวิชาชีพการพยาบาลไว้ในพระอุปถัมภ์และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนไทยมาอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ คณะนี้จึงได้จึงกำหนดให้สีแดงชาตินั้นเป็นสีประจำคณะค่ะดังนั้นสีแดงชาติที่ปรากฏอยู่บนคลุยของบัณฑิตที่คุณฟังได้เห็นผ่านทาง Facebook Fanpage ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีการถ่ายทอดสดนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายที่บอกว่าบัณฑิตเป็นบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์เท่านั้นแต่ยังพาพวกเราที่พบเห็นย้อนกลับไปที่รากทางประวัติศาสตร์และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาลของประเทศไทยและในขณะนี้พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: นางสาวอธิวาผลศิลป์นายอนุชาชนเทพนางสาวอมรรัตน์อนันโทร้อยเอกหญิงอ่อนนิชาสดศรีประเวศพันตำรวจโทหญิงอลีนาธนประสิทธิ์พัฒนานางสาวอัญมณีคล้องชัยนายอิสระพันธ์เรืองทองนางสาวอุมาพรจันทมาศด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
2: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนายลาเหมียว
0: ในขณะนี้คณบดีของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขท่านศาสตราจารย์ดร.จิตรดาอารีสันติชัยกำลังเบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะ
2: สาธารณส
0: ุ
2: ขศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวกรุณาเอ็กสตาคาฮัตเตอร์นางสาวขินจีทาวินนางสาวจื้อหญิงเฉินนางสาวฉินยูเฉินนายชนากันระวิภาธัญบูรณ์นายซานเหนียนเต็ดตุนนางซาบรีน่าเลาะมันนางซามูลอาชยานางสาวซูยาดาวินนางสาวซูเต็กตานินนางสาวดีปาลีชามานายต่อสินเต็นนายต้านเนบาลานายตินจอโซนายเต็ดอ่องชัยนางสาวเต็ดซูซูเตนายเท็กเหลียนลินอ่องนางสาวนาเวนาเวหม่อนนางสาวนูนูยีนางสาวมิมิเต็ดชาวนายโมอ่องเมยินนางสาวยมนนายเยตัดเหนียนนายเยยินเต็ดนางสาวลิเจอมนนางสาวลู่เฉินนางสาวยู่ติงหลิวนางสาวหวังยาหลงนายอ่องมินตุนนายเอเคเอ็มซาเรียนางสาวเอชานเซนนางสาวเฮมาอ่องด้วยกล่าวด้วยกระหม่อม
3: ทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
0: ในขณะนี้ท่านคณบดีของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รักชนกคชานุบาลกำลังเบิกศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
3: นางสาวณรัตน์จินลานนท์นางสาวรุ่งทิพย์เลิศนิทัศน์นางสาววิรัญพัฒน์มานิตสอนศักดิ์นายโวหารยศารวันนางสาวสราวันตั้งปฐมชาติศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวจื้อเจี๋ยเจิงนายณัฐทะชนะพงษ์เทียนวรคุณนางนาเซียยูซุพุทเซนนางสาวอัญชนาปันทรินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
0: ลำดับต่อไปคณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีศาสตราจารย์ดร.ปราโมทรังสรรค์วิจิตรกำลังเบิกวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจำนวนทั้งสิ้น26คนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
4: นางสาววิภาดายอดเพชรนายวิรวิทย์ลือวณิชวงศ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนายกังเปงเฉินนางสาวทิติมาทั้งทองนายธีรพัฒน์รอดเจริญนางสาวนูนูทันนางสาวปัญชเลยิ่งมีพาเจริญนางสาวเมธาสินีเฉวงศักดิ์โสภาคนายสิทธินจักรเอเบนเนเซอร์ นางสาวอลายุ

0: ุสาเนอร์ไมด้าด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
1: ลำดับต่อไปผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจะได้กล่าวคำปฏิญญาค่ะ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพระเจ้านางสาวเกศุดานาสีเคนผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อพระพักตร์ผู้แทนพระนฤบาลสยามินและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี
1: ้
0: ว่าจะมีใจมุ่งพดุงชาติ
1: และพระศาสนาอ
0: ัน
1: ส
0: ู
1: งส
0: ่
1: ง
0: อีกองค์พระมหากษัตริย
1: ์
0: เพื่อความวัฒนาสถาพร
1: แห่งประชาน
0: ิ
1: กรชาติไทย
0: จะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี
1: ให
0: ้
1: ม
0: ี
1: ในหม
0: ู่
1: คณะและส
0: ัง
1: คม
0: อบรมใจให้
1: ม
0: ั่
1: นคง
0: ดำรงอยู่ในคุณธรรมใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน
1: ์ใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน
0: ์ยังความรุ่งโรจน์ไพศาล
1: ยังความรุ่งโรจน์ไพศาล
0: มากประมาณคุณค่าม
1: ากประมาณคุณค่า
0: แก่ประชาชาวไทย
1: แก่ประชาชาวไทย
0: ให้สมกับที่ได้เรียนมา
1: ให้สมกับที่ได้เรียนมา
0: จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: อันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์
1: จะขอร
0: ัก
1: ษาความเป
0: ็
1: นบ
0: ั
1: ณฑ
0: ิ
1: ต
0: อันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา
1: และช
0: ู
1: เชิดช
0: ื่
1: อจ
0: ุ
1: ฬาน
0: ี้
1: ไว
0: ้ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
2: ลำดับถัดไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยยกย่องให้ปริญญากิตติมศักดิ์ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสา

ที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช่ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออํานวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกำลังเสด็จไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการและหลังจากนี้พระองค์ท่านจะได้เสด็จออกจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อไปประทับพักพระราชอิริยาบถและทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยค่ะ

บรรยากาศภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณขณะนี้เสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะอีกสักครู่หนึ่งจะมีการเริ่มพิธีถวายสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

0: ประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569สักครู่จะมีการเริ่มพิธีถวายสักการะภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคุณผู้ฟังก็จะได้ยินการบรรเลงเพลงอศิรวาทราชสดุดีนะคะแล้วก็จะมีตัวแทนนิสิตชายหรือหญิงมาเป็นผู้ดำเนินรายการในการแนะนำขั้นตอนต่างๆของพิธีในลำดับถัดไปค่ะซึ่งภาพที่เห็นก็จะมีประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะและผู้แทนบัณฑิตเชิญพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมศาสดาธิสลักษณ์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นบัณฑิตจะถวายสักการะโดยพร้อมเพรียงกันก็จะมีผู้แทนบัณฑิตบนเวทีที่ถวายบังคมอยู่และบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดก็จะถวายบังคมเช่นเดียวกันโดยบัณฑิตชายนั้นจะโค้งคำนับส่วนบัณฑิตหญิงจะทำการถอนสายบัวและหลังจากนั้นบัณฑิตทุกคนจะร่วมกันร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์เป็นอันเสร็จพิธีค่ะในตอนนี้นะคะบรรยากาศภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบนเวทีก็จะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีในโอกาสถัดไปนี้ค่ะ
1: และนางสาวศิรินดารมูลบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ด้วยนะครับลำดับต่อไปจะเป็นพิธีถวายสักการะพระบรมศาสดาธิสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าตลอดพิธีจะมีการบรรเลงดนตรีและคำร้องอาเสียรวาทพิธีถวายสักการะสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รื้อฟื้นขึ้นเป็นประเพณีการถวายตัวของนักเรียนมหาเล็กต่อพระเจ้าแผ่นดินมาเป็นแนวคิดในการจัดพิธีถวายสัตว์ปฏิบัติปฏิญาณตนของนิสิตใหม่ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเริ่มพิธีเป็นการเริ่มต้นชีวิตการศึกษาในรั้วจามจุรีและถวายบังคมลาในวันที่สำเร็จการศึกษาดูได้เริ่มพิธีนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา2540พิธีถวายสักการะนี้จะทำในพระบรมราชานุสาวรีย์2รัชกาลแต่ในปัจจุบันจัดในหอประชุมแทนขอให้บัณฑิตทุกท่านยืนขึ้นมือขวาถือปริญญาบัตรแนบอกอยู่ในการสำรวมและขอเชิญชวนบัณฑิตทุกท่านร่วมร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์อย่างพร้อมเพรียงกัน

0: ผู้ฟังคะภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและบัณฑิตกำลังจะเดินออกจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อไปร่วมถ่ายภาพกับผู้ที่มาแสดงความยินดีกับบัณฑิตด้วยใจนะคะการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้นจะมีทั้งหมด3วันด้วยกันวันนี้จบวันที่2พรุ่งนี้อีก1วันและจะครบรวมจำนวน 9,629 บัณฑิตที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะผู้ฟังจะได้ยินเสียงปรบมือของเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและตอนนี้ก็ได้แยกย้ายกันไปสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะคณะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นมีหลายคณะด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะจะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสะสิงค์ค่ะนี่จะเป็นบัณฑิตในช่วงรอบเช้าที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรส่วนในช่วงบ่ายนั้นจะมีคณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจและผู้แทนขึ้นรับอนุปริญญาบัตรผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลค่ะในลำดับต่อจากนี้จะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังคำประกาศเกียรติคุณของท่านเภสัชกรดร.พิสุทธิเลิศวิไลได้รับปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ค่ะ
1: คำประกาศเกียรติคุณเภสัชกรดร.พิสุทธิ์เลิศวิไลปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่916เมื่อวันที่27สิงหาคมพ.ศ. 2569ได้พิจารณาเห็นว่าเภสัชกรดร.พิสุทธิ์เลิศวิไลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวิชาชีพเภสัชกรรมการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศไทยด้วยประสบการณ์และการอุทิศตนตลอดระยะเวลากว่า36ปีท่านได้สั่งสมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากการทำงานทั้งในสถาบันวิชาการองค์กรวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมและองค์กรระดับนานาชาติและได้นำประสบการณ์ดังกล่าวมาสร้างประโยชน์แก่วงการเภสัชกรรมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางการทำงานท่านได้แสดงบทบาทของเภสัชกรในฐานะผู้เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์การวิจัยนวัตกรรมและการบริหารจัดการโดยมุ่งสร้างคุณค่าและผลกระทบต่อระบบสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของประเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรมท่านมีบทบาทสำคัญในการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยเฉพาะการพัฒนาพลาสติกชีวภาพชนิดย่อยสลายได้จากมันสำปะหลังซึ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติและรางวัลความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สามารถนำผลงานไปต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการส่งออกนับเป็นผลงานที่สะท้อนความสามารถในการเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าแก่ประเทศนอกจากนี้ยังได้ต่อยอดสู่การพัฒนาพลาสติกรีไซเคิลพลาสติกจากขยะทะเลและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลงานดังกล่าวล้วนสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจท่านมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจที่ต่อยอดจากผลงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาทิบริษัทจุฬาฟาเทคจำกัดและบริษัท CU Pharmacy Enterprise จำกัดได้ช่วยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพท่านได้อุทิศตนในการพัฒนากำลังคนด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ กรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งอีกทั้งยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมและการบริหารองค์กรแก่นิสิตและนักศึกษาโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการทางเภสัชกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพการบริหารองค์กรและธุรกิจสุขภาพซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญต่อการพัฒนาเภสัชกรในบริบทของโลกยุคใหม่ในด้านการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการบริหารเภสัชกรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการวางรากฐานงานด้านการบริหารเภสัชกรรมการจัดการระบบยาและการพัฒนาภาวะผู้นำของเภสัชกรตลอดจนส่งเสริมให้เภสัชกรมีทักษะด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อยกระดับวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเภสัชกรด็อกเตอร์พิสุทธิ์เลิศวิไลได้อุทิศตนการพัฒนาคณะมาอย่างต่อเนื่องทั้งในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของคณะกรรมการบริหารคณะนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคณะท่านได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือรวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาการพัฒนาอาคารสถานที่กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนิสิตมาโดยตลอดเพื่อส่งเสริมให้คณะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลคุณูปการอันโดดเด่นของเภสัชกรด็อกเตอร์พิสุทธิ์เลิศวิไลคือการอุทิศตนโดยนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาประยุกต์ใช้และภาวะผู้นำเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมอุตสาหกรรมสุขภาพตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยเหตุที่เภสัชกรด็อกเตอร์พิสุทธิ์เลิศวิไลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้สร้างคุณูปการอันทรงคุณค่าแก่คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงการเภสัชกรรมการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมอุตสาหกรรมสุขภาพตลอดจนสังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่เภสัชกรนักวิชาการนักวิจัยและอนุชนรุ่นหลังสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

0: จากนิสิต
1: ก้าวสู่

อีกช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่เราจะจดจำตลอดไปเพราะบัณฑิตทุกคนคือคนสำคัญพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสุขความทรงจำในวันรับปริญญาวันแห่งความภาคภูมิใจในชีวิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยถือกำเนิดจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็กเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2445เพื่อผลิตบุคลากรให้รับราชการโดยทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่าเจ้านายราชตระกูลตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นลงไปตลอด

0: ราษฎรที่ต่ำที่สุดจะให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกันไม่ว่าเจ้าว่าขุนนางว่าใครเพราะฉะนั้นจึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่งซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดให้เจริญขึ้นจงได้ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสถาบันมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษาพระราชทานนามว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์จึงได้พระราชทานเงินทุนที่เหลือจากราษฎรเรื่อยๆไปเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าหรือที่เรียกกันว่าเงินหางม้าจำนวน 900,000 กว่าบาทให้ใช้เพื่อสร้างเป็นอาคารเรียนและเป็นสถานที่บัญชาการบนพื้นที่ของพระคลังทั้งที่ส่วนพระองค์จำนวน 1,309 ไร่ที่อำเภอปทุมวันและเงินที่เหลือจากการสร้างอาคารก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เพื่อกิจการของโรงเรียนต่อไปและได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาพระฤกษ์ในการสร้างอาคารเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2458และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2459พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวจุฬาภูมิใจคำว่าเกี้ยวถ้าเป็นคำนามแปลว่าเครื่องประดับศีรษะหรือเครื่องสวมจุกถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าผูกรัดหรือพันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้พระเกี้ยวเป็นพิจิตรเรขาประจำรัชกาลของพระองค์และได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายของโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและได้กลายเป็นเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้สีชมพูเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นจากเมื่อมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างจุฬาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นครั้งแรกคณะกรรมการสโมสรนิสิตจุฬาในปีนั้นได้เสนอว่าชื่อของมหาวิทยาลัยคือพระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระบรมราชสมภพในวันอังคารและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้สีชมพูเป็นสีประจำพระองค์คณะกรรมการสโมสรนิสิตเห็นสมควรที่จะอัญเชิญสีชมพูเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคลจามจุรีเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันกับชาวจุฬาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2505พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานต้นจามจุรีให้แก่มหาวิทยาลัยจำนวน5ต้นซึ่งพระองค์ทรงนำมาจากพระราชวังไกลกังวลหัวหินและทรงปลูกด้วยพระองค์เองและได้พระราชทานพระราชดำรัสถึงความผูกพันระหว่างจุฬาและจามจุรีและทรงเน้นว่าดอกสีชมพูเป็นสัญลักษณ์สูงสุดอย่างหนึ่งของจุฬาจากต้นจามจุรีที่ทรงปลูกพระราชทานเมื่อ57ปีก่อนทางมหาวิทยาลัยได้เพาะพันธุ์ต้นลูกต้นหลานเพื่อให้จามจุรีแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นจามจุรีสีจุฬาที่สง่างามคู่มหาวิทยาลัยตราบนานเท่านานจากวันนั้นจนวันนี้เกียรติภูมิจุฬาประกอบด้วย20คณะ1สำนักวิชา3วิทยาลัยและ2สถาบันครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอน444หลักสูตรจุฬาได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและหลากหลายเพื่อให้นิสิตได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดและนี่คือเกียรติภูมิจุฬาที่หลอมรวมชาวจุฬาให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระผู้ให้พระราชทานกำเนิดและพระผู้ทรงสถาปนาจุฬาทั้งสองพระองค์ในการแทนคุณแผ่นดินช่วยเหลือสังคมและพัฒนาประเทศอีกทั้งเป็นเสาหลักที่คอยค้ำจุนแผ่นดินสืบไปเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความสุขวันนี้ทุกคนได้ของขวัญได้รอยยิ้มและได้แบ่งปันความอบอุ่นให้กันแต่ท่ามกลางความสุขบางครั้งก็อาจมีเงาของความทุกข์แฝงเข้ามาโดยที่เราไม่ทันสังเกตระวังของขวัญ และของมีค่าที่วางไว้นั่นอาจเป็นโอกาสของมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาเพื่อทำลายรอยยิ้มและความสุขของเราในวันรับปริญญาอย่าปล่อยให้ความสุขกลายเป็นความทุกข์มาแทนที่ระวังของมีค่าเป็นหูเป็นตาให้กันและกันหากพบสิ่งผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีวันรับปริญญาวันแห่งความสุขด้วยการดูแลกันและกันอย่าปล่อยให้มิจฉาชีพมาทำลายรอยยิ้มและความสุขของพวกเรา
1: วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

ในขณะนี้เป็นเวลา 14:55 นาทีคุณฟังกำลังรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสที่ทางทีมงานของเราได้ถ่ายทอดเสียงสดๆจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้วันแห่งความยินดีของเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าหลายๆส่วนเลยที่ได้เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นเกียรติภูมิจุฬานะคะที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นหลายมิติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคำประกาศเกียรติคุณของเภสัชกรดร.พิสุทธิ์เลิศวิไลปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ค่ะพูดถึงเสาหลักของแผ่นดินหากจะนิยามให้มีความหมายในวันนี้อาจไม่ได้หมายถึงความยิ่งใหญ่ของสถาบันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะเสาหลักจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเสานั้นสามารถค้ำจุนสิ่งอื่นเอาไว้ได้เช่นเดียวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยจะไม่ได้อยู่เพียงชื่อเสียงความเก่าแก่หรือความสำเร็จทางวิชาการเท่านั้นหากแต่อยู่ที่การสร้างคนซึ่งพร้อมนำความรู้และความสามารถออกไปรับใช้สังคมและบางทีนี่อาจเป็นความหมายที่งดงามที่สุดของคำว่าเกียรติภูมิจุฬาก็เป็นไปได้นะคะคุณฟังเอาละค่ะในช่วงเวลานี้คงจะต้องขอลาคุณฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้มีคุณฟังสงสัยว่าแล้ววันพรุ่งนี้เรายังถ่ายทอดเสียงต่อให้คุณฟังได้รับฟังหรือเปล่าเช่นเคยนะคะถ่ายทอดเสียงต่อเนื่องในวันสุดท้ายของการรับพระราชทานปริญญาบัตร2ตุลาคม2569ผู้ฟังมาติดตามรับฟังกันได้ตั้งแต่ 8:30 นไปจนถึงประมาณเวลานี้นะคะ 16:00 นไม่น่าจะเกินค่ะเอาละค่ะต้องขอขอบพระคุณผู้ฟังที่ได้ร่วมแชร์ความรู้สึกและแชร์หัวใจให้กับเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อำนวยการถ่ายทอดเสียงโดยท่านศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควบคุมการถ่ายทอดเสียงโดยรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐยางามโรจนวณิชควบคุมการออกอากาศโดยคุณวิรัตแวลอารามควบคุมคิวโดยคุณอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์คุณพันธิดาหนูขาวและคุณธนกรวัชยานนท์ช่างประจำห้องถ่ายทอดเสียงในช่วงบ่ายจะเป็นคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์และคุณโอชาสุนทรปริณุชัยนี้จะกลับมาดูแลคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ที่จบไปนั้นคือการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทีมถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภาคปกติของทางสถานีครับ

0: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสุขกันทราวค่ะรายการสุขกันทราวมาชั่วโมงนี้มาแสดงความยินดีกับผู้ประสบความสำเร็จทุกท่านได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกันไปอย่างมีความสุขทั่วหน้าเลยนะคะปลื้มใจยินดีปิติด้วยทุกท่านเลยนะคะรายการสุขกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน

ให้อยู่ตลอดแล้วก็หวังว่าจะพอรับความสุขตรงนี้ได้บ้างเพื่อให้สภาพจิตใจดีขึ้นนะคะค่อยๆทยอยทำจิตใจของตัวเองเนี่ยปรับให้ได้ปรับจิตปรับใจให้ได้นะคะแต่ก็ยังดีใจนะเห็นภาพตามข่าวยังมีเสียงหัวเราะยังมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มกันคนไทยน่ารักตรงนี้แหละค่ะมีจิตใจที่แจ่มใสไว้เสมอนะคะแล้วก็ขอบพระคุณจริงๆสำหรับจิตอาสาทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนสายไหนอะไรก็ตามนี่นะคะน่ารักมากนี่คือความน่ารักของคนไทยเราแล้วนะคะฟังเพลงกับสุกัณฑ์เราค่ะรู้สึกว่าจะมีท่านผู้ฟังถามถึงเพลงนัดพกมาให้ฟังเลยค่ะ

ได้ฟังนัดพบไปแล้วนะคะคุณสุพันธ์นีปิยะจิรานนท์ที่ท่านผู้ฟังถามถึงมาเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ก็จัดเพลงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปทั้งเกือบชั่วโมงเลยนะคะเพื่อที่จะร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยค่ะที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาการเรียนหรือการใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะคะมาถึงวันนี้ตั้งตัวตั้งสติกันไว้ให้ดีๆเราจะทำอะไรต่อไปนะคะมีสติมีสมาธิมองโลกในแง่ดีไว้ค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้จัดเพลงเพชรชมพูไปมีคนชอบบอกว่าเพราะมากเพลงนี้คุณจักรวุฒิแสวงผลมีสิทธิ์

เพลงเพราะนั่นเพชรชมพูนะคะก็คิดว่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทำให้ผู้ฟังรายการสุกันธเราได้รู้จักเพลงประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นค่ะเพลงเพราะเพลงนี้มีความสุขนะคะแล้วทีนี้ใครจะไปฉลองกันไปกันได้เลยที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1ค่ะอยากจะรับประทานอะไรไม่ว่าจะเป็นของว่างของหวานของคาวกับข้าวต่างๆล้วนแล้วแต่เด็ดอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะและโดยเฉพาะกาแฟไม่ต้องห่วงเลยค่ะกาแฟที่นี่บอกอยู่แล้วว่ารสชาติดีมากถูกปากถูกคอกาแฟอย่างแน่นอนเลยทีเดียวไปฉลองกันที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1นะคะอยู่ใกล้ๆจุฬานี้เองแหละค่ะในซอยเกษมสันต์1 Reno All Day Dining Cafe โทรศัพท์ไปก่อนก็ได้นะคะ02-215-0026-7 02-215-0026-7 ค่ะถ้าไปกันหลายๆคนจะได้จองที่นั่งกันไว้เลยนะคะฟังคุณนพดลชาวไร่เงินกับคลองมอนนะคะแล้วก็คิดว่าจะมีอีกเพลงหนึ่งต่อกันไปยังคงเป็นคุณนพดลชาวไร่เงินที่ติดค้างเพลงนี้ไว้หลายวันแล้วนะคะ

กังวลรักค่ะเพลงที่มีท่านผู้ฟังเคยถามถึงไว้นะคะวันนี้จัดให้เลยฟังอยู่หรือเปล่ามีเวลาฟังไหมกำลังวุ่นวายกับอะไรอยู่หรือเปล่าหลายท่านระงับการฟังเพลงสุกัณฑ์เราไปพักใหญ่เลยนะคะไม่เป็นไรค่ะยังไงก็ส่งกำลังใจให้มีอะไรตรงไหนเราก็ค่อยๆตั้งสติแล้วก็จัดการกันไปกันแล้วกันนะคะเชื่อว่าจะต้องถึงเวลาที่คลี่คลายได้แล้วก็ต้องดีขึ้นนะคะถ้าใจเราดีอย่าไปคิดอะไรที่ไม่ดีมากจนเกินไปนะคะมันจะเป็นพลังไม่ดีให้กับตัวเองค่ะคราวนี้ก็ไปฟังคุณดัญยงเสลานนท์เพลงนี้

คอยลมจากคุณยันยงเสลานนท์นะคะตอนนี้ถ้ายังมีน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟติดบ้านติดตู้เย็นอยู่ก็ดื่มได้เลยนะคะเพราะว่าจะช่วยเพิ่มพลังช่วยให้สภาพจิตดีขึ้นได้ชื่นใจค่ะชื่นใจดังนั้นก็น้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟทราบกันดีว่าดื่มทีไรก็ชื่นใจแล้วก็สบายใจด้วยสบายใจเพราะทราบดีว่าน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟช่วยดูแลสุขภาพนะคะไม่ทำลายสุขภาพเราไม่มีน้ำตาลไม่มีวัตถุกันเสียไม่เจือสีสังเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นเป็นอันว่าช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้นอนหลับสบายอีกด้วยดูแลกันด้วยเรื่องการป้องกันอาการสมองเสื่อมนะคะ

คำหอมจากคุณวินัยจุลบุตรสปากนะคะรับต้นเดือนใหม่แล้วเดือนตุลาคมเหตุการณ์ก็ผ่านไปเรื่อยๆจำได้ว่าเดือนตุลาคมเนี่ยปีที่แล้วฝนตกหนักเหมือนกันนะคะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องรับฝนต้องรับสภาพภาวนากันอยู่ทุกวันว่าโอ้อย่าตกลงมาเติมเลยนะคะแต่ก็ได้ยินเหมือนกันว่าพยากรณ์มาอีกแล้วไงก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีๆนะคะเราก็ดูแลตัวเราเองดูแลคนใกล้ชิดดูแลสภาพแวดล้อมต่างๆด้วยสติที่มั่นคงแล้วก็มีจิตใจที่ดีนะคะคราวนี้ไปต่อกันที่หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวาสศิลปิน

ถามถึงไว้นะคะตอนนี้ก็เตรียมทำอาหารจะทำอาหารอะไรผัดอะไรทอดอะไรทอดไข่ดาวแค่นี้มองดูเหมือนง่ายๆแต่ถ้าทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนจะรู้เลยนะคะว่าน่ารับประทานมากนะคะน้ำมันพืชโอลีนน้ำมันปาล์มโอเลอินที่ช่วยกันดูแลสุขภาพของผู้บริโภคด้วยแล้วก็ถ้าจะตุนอาหารตุนของทอดเก็บไว้ก็ได้เลยค่ะเพราะว่าน้ำมันพืชโอลีนนี้ทอดอะไรกรอบๆนี่จะเก็บไว้ได้ดีไม่มีกลิ่นหืนด้วยนะคะเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยสามารถทนความร้อนได้สูงถึง250องศาเซลเซียสโดยที่กรดไขมันไม่แตกตัวก็ทำให้อาหารอร่อยค่ะไม่มีกลิ่นหืนของน้ำมันมาปะปนในอาหารเลยทอดข้าวตังเก็บไว้ได้เลยเก็บใส่กล่องเลยทอดข้าวเกรียบอย่างเงี้ยเก็บใส่กล่องไว้เลยนะคะพอหาอะไรไม่เจอก็นี่แหละค่ะข้าวเกรียบข้าวตังรับประทานได้เลยนะคะเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะ

บทพระชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่6นะคะเพลงนี้ความรักคุณชรินทร์นันทนาครและคุณสวรีภกาพันธ์ร้องคู่ไว้ค่ะเป็นเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งตอนนี้ก็ใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไปนะคะคนไทยน่ารักเสมอเลยค่ะแต่บางทีก็มีเหมือนกันนะคะแทรกมาให้กวนประสาทเล่นซะอย่างนั้นไม่ทราบทำไมเหมือนกันเป็นความสุขหรืออย่างไรยังไงก็ขอให้สุขภาพจิตดีๆนะคะนี้มีเพลงหนึ่งคุณเซลิปกาพันธ์ร้องไว้ค่ะมีผู้บอกว่าอยากฟังจังคนใจดำ

เพลงคุณงานของครูสุรพลโทนนวนิกศิลปินแห่งชาติกับเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะคนแล้วเพลงสุดท้ายก็จะลากันไปกับคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงคำคนค่ะพรุ่งนี้ยังคงมีพระราชพิธีพระราชทานปริญญานะคะแล้วก็ชั่วโมงที่สองอย่างนี้มีเวลาก็จะมาเลือกเพลงฝากท่านผู้ฟังต่อค่ะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกลับมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโกโก้เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านผู้ฟังครับในอดีตเมื่อคนเราพูดถึงคำว่าอายุยืนคนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงการมีชีวิตที่ยาวนานแต่มักมองข้ามคุณภาพของชีวิตที่อยู่เบื้องหลังความยืนยาวนั้นแต่ในปัจจุบันนะครับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับอายุยืนได้มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสู่แนวคิดที่ว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวพร้อมกับสุขภาพดีนะครับซึ่งก็หมายถึงอายุยืนอย่างแข็งแรงไม่มีโรคเรื้อรังหรือว่าโรคจากพฤติกรรมสะสมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมีพลังและมีความสุขในช่วงวัยตลอดจนไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในวัยสูงอายุนะครับซึ่งคนรุ่นใหม่ก็ได้มีการเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตนะครับจากการอยู่ได้นานๆเป็นอยู่ดีได้นานๆนั่นเองนะครับปัจจัยที่ทำให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจในการที่จะมีชีวิตยืนยาวอย่างมีสุขภาพดีก็คือไม่อยากป่วยเรื้อรังในวัยกลางคนเช่นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงตลอดจนโรคหัวใจและโรคสมองขาดเลือดตลอดจนไม่อยากเป็นภาระลูกหลานในอนาคตและต้องการทำงานและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่แม้อายุจะเพิ่มมากขึ้นท่านผู้ฟังครับการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพไม่ใช่แค่ไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ยังหมายถึงการมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และสามารถพึ่งพาตนเองได้จนถึงวัยชราซึ่งสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยแนวทางดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือต้องมีการกินดีซึ่งร่างกายที่ดีนั้นเริ่มจากการเลือกกินนะครับเพราะอาหารคือเชื้อเพลิงระดับเซลล์กินเพื่อเซลล์และสมองนะครับไม่ใช่แค่ให้อิ่มก็ควรจะเน้นอาหารประเภท

ผลไม้หลากสีธัญพืชไม่ขัดสีถั่วและโปรตีนคุณภาพดีพยายามลดอาหารแปรรูปพวกน้ำตาลและไขมันทรานซึ่งไปกระตุ้นการอักเสบในร่างกายแล้วก็พยายามใส่ใจสุขภาพของลำไส้ด้วยไฟเบอร์และอาหารหมักเช่นโยเกิร์ตหรือว่ากิมจิเป็นต้นนะครับต่อมาควรจะมีการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอนะครับการไม่ออกกำลังกายคือการเร่งความเสื่อมโดยไม่รู้ตัวนะครับควรจะมีการออกกำลังกายแบบแอโรบิกระดับปานกลางขึ้นไปอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เช่นเดินเร็วหรือว่าว่ายน้ำควรจะมีการเสริมด้วยการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อชะลอภาวะกล้ามเนื้อฝ่อและควรจะมีการฝึกการทรงตัวและการยืดเหยียดเช่นโยคะหรือว่าไทเก๊กเพื่อลดความเสี่ยงต่อการหกล้มที่อาจนำไปสู่การเกิดกระดูกหักในวัยสูงอายุได้นะครับที่สำคัญนะครับต้องมีการนอนหลับให้ลึกพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าการนอนคือการชาร์จแบตเตอรี่ชีวภาพที่ประหยัดแต่ได้ผลที่สุดนะครับพยายามนอนให้ได้ 7-8 ชั่วโมงต่อคืนและพยายามหลับลึกโดยไม่มีสิ่งรบกวนควรจะมีการปรับนาฬิกาชีวิตให้เกิดความสมดุลโดยการใช้ชีวิตพร้อมแสงพระอาทิตย์และเข้านอนเมื่อพระอาทิตย์ตกนั่นเองนะครับการนอนที่ดีจะช่วยทำให้ร่างกายซ่อมแซมเซลล์และฟื้นฟูระบบฮอร์โมนต่อมาคือต้องมีการจัดการความเครียดเพื่อฟื้นฟูระบบประสาทอัตโนมัติทั้งนี้เพราะถ้าใจสงบร่างกายแข็งแรงก็เป็นพื้นฐานของการมีชีวิตที่ยืนยาวนั่นเองนะครับการตรวจสุขภาพเชิงลึกเพื่อป้องกันก่อนการเกิดโรคก็มีความสำคัญนะครับเพราะการรู้ล่วงหน้าคือเข็มทิศเพราะว่าสามารถเปลี่ยนอนาคตสุขภาพได้เร็วขึ้นดังนั้นก็ควรมีการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆและสุดท้ายคือควรใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายสุขภาพจิตที่ดีคือหัวใจของการมีอายุยืนยาวที่ดีนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับผลดีของการดูแลตัวเองเพื่ออายุที่ยืนยาวก็จะทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่เจ็บป่วยเรื้อรังมีการฟื้นตัวเร็วแม้เกิดการบาดเจ็บหรือว่าเกิดการเจ็บป่วยและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระไม่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีชีวิตมีความหมายสามารถประหยัดค่ารักษาพยาบาลในอนาคตและที่สำคัญก็คือทำให้มีคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้นในระยะยาวนั่นเองนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวของการมีอายุยืนแบบมีสุขภาพดีที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจจากประเทศจีนในรายการของเราไปด้วยกันอยู่กับชั้นพาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
2: และดิฉันนันทิดาพงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นเราติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
2: ข่าวติงสวยเสียงเข้าร่วมการประชุมสภาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งประเทศจีนประจำปี2026ค่ะ
1: คราวนี้นะคะความร่วมมือนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI ติงเสวยเสียงเข้าร่วมการประชุมสภาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งประเทศจีนประจำปี2026ในช่วงบ่ายของวันที่29กันยายนนายติงสวยเสียงกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

0: ปดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศโดยได้รับการยอมรับและยกย่องอย่างกว้างขวางจากประชาคมโลกทั้งนี้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ5ปีฉบับที่15ของจีนจะเร่งเปลี่ยนแปลงนิเวศสีเขียวอย่างครอบคลุมในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยจะเร่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำมีภารกิจและมาตรการที่ทรงพลังมากขึ้นและมีระบบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการสร้างประเทศจีนที่สวยงามย่อมจะก้าวไปสู่ระดับใหม่ได้อย่างแน่นอนในติงเสวยเสียงกล่าวย้ำว่าในการบรรลุซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันไปเดินตามเส้นทางสีเขียวโดยเขาได้มีข้อเสนอแนะ3ประการนั่นก็คือ 1. ส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวและลดคาร์บอนด้วยการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพิ่มความแน่นอนและพลังบวกในการควบคุมดูแลสภาพภูมิอากาศทั่วโลกและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ส่งเสริมกำลังการผลิตสีเขียวด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนเร่งปรับปรุงระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียวและ 3. ปรับปรุงการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศทั่วโลกผ่านความร่วมมืออย่างเปิดกว้างส่งเสริมการสร้าง1แถบ1เส้นทางสีเขียวที่มีคุณภาพสูงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สีเขียวที่มีคุณภาพให้ไหลเวียนอย่างเสรีทั้งนี้เพื่อให้ผลการพัฒนาสีเขียวเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกประเทศได้ดียิ่งขึ้นนายติงเสวยเสียงกล่าวด้วยว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมากรรมการและผู้เชี่ยวชาญของ CCICED ครั้งที่7ได้เสนอแนะและให้คำแนะนำอย่างแข็งขันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนและต่างประเทศได้สร้างผลงานสำคัญเพื่อสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศในจีนและทั่วโลกรัฐบาลจีนได้อนุมัติอย่างเป็นทางการให้มีการจัดตั้ง CCICED ครั้งที่8และยังคงให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยหวังว่ากรรมการและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านจะยังคงร่วมกันส่งมอบภูมิปัญญาและพลังใหม่เพื่อสร้างประเทศจีนที่สวยงามและพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ทั่วโลกการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างสรรค์ร่วมมือกันก้าวไปข้างหน้าเพื่ออนาคตสีเขียวโดยมีกรรมการ CCICED ผู้เชี่ยวชาญและนักสังเกตการจากจีนและต่างประเทศมากกว่า400คนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี
1: ้เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: วันนี้นะคะคุณระพีพันธ์กับคุณซุนเจิงจะมาพูดคุยกันในเรื่องของจุดเด่นใหม่ของการบริโภคในช่วงโกลเด้นวีควันหยุดเทศกาลวันชาติจีนจะน่าสนใจอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
1: เรื่องนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราต้องไปรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมกันแล้วค่ะ
2: คุยกัน
3: วันละ
4: ประเด็น
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณซุนเจิงและดิฉันระพีพันธ์วงกรมประเวศค่ะสวัสดีค่ะคุณซุนเจิงคะ
6: สวัสดีครับคุณระพีพันธ์และท่านผู้ฟังทุกท่าน
5: ค่ะในช่วงปลายปี2026นี้นะคะเดือนกันยายนตุลาคมก็คือจะมีเทศกาลพิเศษก็คือเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะที่ตรงกับวันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาและยังมีวันชาติจีนนะคะ1ตุลาคมนะคะที่จะมีการหยุดยาวสัปดาห์ทองค่ะก็2เทศกาลนี้ก็คือมาติดกันห่างกันเพียงแค่3วันทำงานนะคะดังนั้นหากจะลา3วันนะคะก็จะได้วันหยุดยาวรวมเป็น13วันในครั้งเดียวค่ะก็ทำให้ชาวจีนจำนวนไม่น้อยได้วันหยุดยาวกว่าเทศกาลตรุษจีนอีกค่ะดังนั้นในช่วงหยุดยาวพิเศษ2เทศกาลนี้นะคะการบริโภคในประเทศจีนช่วงวันหยุดก็คือปรากฏจุดเด่นใหม่ๆมากมายค่ะตั้งแต่เมืองใหญ่นะคะไปจนถึงเมืองเล็กตั้งแต่แหล่งช้อปปิ้งแบบออฟไลน์ไปจนถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างน่าจับตามองเลยใช่ไหมคะคุณสุนเจิงคะ
6: ใช่แล้วครับเรามาดูเรื่องการเดินทางกันก่อนนะครับข้อมูลจากชื่อหน้า .com แสดงให้เห็นว่าการจองโรงแรมในเมืองยอดนิยมในช่วงวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันชาติจีนเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ40เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวนผู้ที่ลาหยุดเพื่อเดินทางระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนเพิ่มขึ้นร้อยละ52เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การจองเที่ยวบินระยะไกลมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับปี

0: ไปแล้วโดยเส้นทางชมวิวฤดูใบไม้ร่วงเช่นลาซาไปเซี่ยงไฮ้และลาซาไปปักกิ่งมีการเติบโตเร็วที่สุดราคาตั๋วเฉลี่ยในบางเส้นทางยอดนิยมลดลงมากกว่าร้อยละ10เมื่อเทียบกับปีที่แล้วราคาที่ลดลงขณะที่ช่วงวันหยุดยาวขึ้นทำให้ความต้องการเดินทางระยะไกลเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
1: ความต้องการออกเดินทางนะคะที่เพิ่มมากขึ้นทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็การขนส่งของจีนก็มีการคาดการณ์ค่ะว่าปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันบนทางหลวงในช่วงหยุดยาววันชาติจีนปีนี้นะคะน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติค่ะโดยการเที่ยวแบบขับรถเองนะคะก็จะกลายเป็นรูปแบบการเดินทางหลักสำหรับระยะทางการท่องเที่ยวแบบสั้นแล้วก็ปานกลางค่ะข้อมูลจากแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวกวางจือหลือนะคะแสดงว่าจำนวนผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวระยะไกลภายในประเทศของจีนที่มีระยะเวลา 8-12 วันนั้นมีการเพิ่มขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะและการตรวจสอบนะคะจากสถาบันวิจัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนก็แสดงข้อมูลระบุว่าขนาดตลาดของทัวร์กลุ่มเล็กนะคะก็คือสำหรับ 2-10 คนก็มีการเพิ่มขึ้นประมาณ 47% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะซึ่งถือว่าสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของทั้งวงการนะคะถึง3เท่าตัวเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับกลุ่มคนหนุ่มสาวกลายเป็นกำลังหลักในการบริโภคช่วงวันหยุดนี้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มทูเจียโฮมสเตย์แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่28ถึง30กันยายนคำสั่งซื้อจากกลุ่มคนหนุ่มสาวอายุ18ถึง30ปีคิดเป็นร้อยละ48โดยยอดการจองเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ60เมื่อเทียบกับปีที่แล้วข้อมูลจากกวางจื้อหลือแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของนักท่องเที่ยวอายุ19ถึง39ปีที่เดินทางออกนอกประเทศในช่วงวันหยุดวันชาติจีนปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ10เมื่อเทียบกับก่อนวันหยุดการเช่าโฮมสเตย์และวิลล่าแบบแยกหลังกลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางเป็นกลุ่มโดยยอดจองโฮมสเตย์แบบหลายห้องเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ15เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและวิลล่าแบบแยกหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4
1: ก็คือกลุ่มคนหนุ่มสาวจีนในปัจจุบันนะคะที่ถือว่าเป็นกำลังหลักในการบริโภคในช่วงวันหยุดยาวพิเศษนี้ก็ไม่พึงพอใจอยู่แค่เพียงการใช้ห้องพักมาตรฐานอีกต่อไปแล้วค่ะพวกเขานะคะกลับเลือกที่จะเช่าที่พักทั้งหลังกับกลุ่มเพื่อนมากกว่าโดยจะรวมการสังสรรค์กับการท่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันนั่นเองค่ะส่วนกลุ่มคนทำงานนะคะรุ่นใหม่แล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยจากเมืองใหญ่ๆอย่างปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วก็กวางโจวนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีการเลือกจองมากที่สุดในช่วงนี้ค่ะส่วนเมืองเล็กแล้วก็อำเภอต่างๆนะคะยังถือว่าได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องไม่แพ้กันมีข้อมูลจากแพลตฟอร์มถงเฉิงนะคะระบุว่าการจองผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางระดับอำเภอในช่วงหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็วันชาติจีนปี2026นี้มีการเพิ่มขึ้นกว่า 60% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าค่ะในขณะที่การจองรถเช่าในพื้นที่ระดับอำเภอนะคะมีการเพิ่มขึ้นเกือบ 80% อำเภอที่เป็นเป้าหมายปลายทางยอดนิยมนะคะก็อย่างเช่นอำเภออันจีอู้หยวนเจี้ยนสุยนะคะผิงเหยาเจ้าซูแล้วก็หยางซั่วค่ะ
0: ครับแล้วอำเภอเฟิงหวงมณฑลหูหนานเน้นการท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่ครบวงจรนะครับโดยรายได้จากการท่องเที่ยวยามค่ำคืนคิดเป็นกว่าร้อยละ50ของรายได้การท่องเที่ยวทั้งหมดในตลอกโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงของเมืองอี้หยางนักท่องเที่ยวยามค่ำคืนคิดเป็นร้อยละ65ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดในตอนกลางวันและการบริโภคยามค่ำคืนคิดเป็นร้อยละ70ของการบริโภคทั้งหมดในตอนกลางวัน
1: ค่ะนอกจากหูไปหูหนานนะคะจะมีอำเภอที่ได้รับความนิยมแล้วอย่างที่เมืองไห่อันนะคะที่มณฑลเจียงซูก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นอุทยานนิเวศวิทยาสร้างหูนะคะมีการจัดการเทศกาลสร้างหูในช่วง3วันแรกของการหยุดยาววันชาติจีนด้วยค่ะโดยมีการผสมผสานนะคะกิจกรรมการแสดงดนตรีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แล้วก็ยังมีตลาดนัดดอกไม้ไฟด้วยค่ะคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่า 45,000 คนเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันนะคะปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่กำลังแทรกซึมเข้าสู่ห่วงโซ่การบริโภคการท่องเที่ยวทั้งหมดของจีนนะคะแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่น Ctrip แล้วก็ถงเฉิง Travel นะคะได้ประสานรวมตัวแทน AI นะคะมาให้บริการช่วยงานบริการสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าด้วยทำให้ผู้ใช้นะคะสามารถดำเนินการต่างๆได้ตั้งแต่วางแผนการเดินทางนะคะไปจนถึงการจองตั๋วก็คือมีผู้ให้บริการนะคะให้คำปรึกษาที่ตรงใจมากขึ้น
0: ครับแล้วข้อมูลจากบริษัทซูหนิงแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและผลิตภัณฑ์ 3C ที่ใช้ AI คิดเป็นร้อยละ55ของยอดขายทั้งหมดอัตราการใช้งานโทรศัพท์มือถือ AI เกินร้อยละ50เป็นครั้งแรกส่วนยอดขายโดรน AI และกล้องแอคชั่น AI เพิ่มขึ้นร้อยละ139และร้อยละ122ตามลำดับเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าลี่จ้าหญิงนักวิจัยจากสถาบันวิจัยการเงินฉงหยางมหาวิทยาลัยประชาชนจีนเห็นว่าการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์กับการบริโภคเป็นทางเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงการบริโภคไปสู่การพัฒนาคุณภาพและประสบการณ์เฉพาะบุคคลซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนอุปทานให้สอดคล้องกับอุปสงค์และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้บริโภคนะครับ
1: การท่องเที่ยวพร้อมชมการแสดงนะคะยังกลายเป็นพลังใหม่ในการกระตุ้นการบริโภคด้วยค่ะข้อมูลจากชื่อหนา .com นะคะระบุว่าคอนเสิร์ตนักร้องคู่ดูโออย่าง Phoenix Legend นะคะทำให้ยอดจองโรงแรมรอบศูนย์กีฬาโอลิมปิกจีนานมีการเพิ่มขึ้นถึง 12.8 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะก็ส่งผลให้ยอดการจองโรงแรมทั่วเมืองจีนานนะคะเพิ่มขึ้นโดยตรงถึง 65% หรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหลายวันนะคะของนักร้องชายที่ชื่อว่าขวาเฉินหยู่นะคะทำให้นานจิงเมืองนานจิงนะคะมียอดการจองโรงแรมสูงสุดทั่วประเทศเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตของนักร้องหญิงอย่างเติ้งจื่อฉีนะคะก็ทำให้ยอดการจองโรงแรมรอบเขตหลงกังในเมืองเซินเจิ้นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน 2.9 เท่าค่ะนอกจากการเที่ยวชมธรรมชาติเที่ยวชมคอนเสิร์ตกิจกรรมต่างๆแล้วนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมกีฬาค่ะที่จะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากอย่างเช่นซุปเปอร์ลีกนะคะมณฑลเจียงซูแล้วก็ลีกฟุตบอลระดับหมู่บ้านนั้นก็อาศัยแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะจากการขายตั๋วราคาไม่แพงก็ช่วยในเรื่องของการเชื่อมโยงสถานการณ์การบริโภคต่างๆเข้าด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะการจองที่พักการเดินทางการท่องเที่ยวช้อปปิ้งแล้วก็รวมไปถึงความบันเทิงต่างๆค่ะและนี่ก็เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับจุดเด่นใหม่ๆนะคะของการบริโภคในช่วงวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็วันชาติจีนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของจีนปีนี้ค่ะเวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะคุณสุนเจิงและดิฉันรพีพันธ์วงกรประเวศลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทั้งช่วงของการเรียนภาษาจีนกับ CRI โดยคุณอินทนินปลบเปลื้องและดิฉันโจชื่อค่ะ
1: นี่ฮาวคุณโจต้าเจี๋ยฮาวสวัสดีค่ะทุกท่านวันก่อนเรียนเรื่องการซื้อตู้เย็นยังจำได้ค่ะว่าวอเสียงหมายอีเกอร์เสี่ยวปิ้งเสียงแปลว่าดิฉันต้องการซื้อตู้เย็นขนาดเล็กตู้หนึ่งค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ我想买一个小冰箱แล้วประโยคนี้ล่ะคะแปลว่าอะไรน้าจง质量好
1: น้าจง质量好แบบไหนคุณภาพดีค่ะ
0: ดีมากค่ะน้าจงแปลว่าแบบไหน

0: 质量คุณภาพ哪种质量好แบบไหนคุณภาพดี
1: 哪种质量好
0: เวลาเราไปซื้อตู้เย็นคนขายมักจะบอกลักษณะเด่นบางอย่างของตู้เย็นเช่นรุ่นนี้เครื่องเดือนเงียบมาก它的噪音特别小
1: 它的噪音特别小
0: 噪音เสียงรบกวน
1: 噪音
0: 特别พิเศษ
1: 特别
0: 它的噪音特别小รุ่นนี้เครื่องเดือนเงียบมาก
1: ค่ะเมื่อตกลงราคากันแล้วเนี่ยค่ะคุณโจคะดิฉันอยากจะถามเขาว่าใช้บัตรเครดิตได้ไหมต้องพูดยังไงคะ
0: คุณก็พูดว่า能用信用卡吗ใช้บัตรเครดิตได้ไหม
1: 能用信用卡吗
0: 用ใช
1: ้用
0: 信用卡บัตรเครดิต
1: 信用卡
0: 能用信用卡吗ใช้บัตรเครดิตได้ไหม
1: 能用信用卡吗สุดท้ายดิฉันอยากจะถามว่าทางร้านมีบริการส่งถึงบ้านไหมคะ
0: ให้พูดว่า能送货吗ส่งถึงบ้านไหม
1: 能送货吗
0: 送ส่ง
1: 送
0: 货สินค้า
1: 货
0: 吗หมาย能送货吗ส่งถึงบ้านไหมเรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
1: ค่ะ
2: 欢迎光临。
3: 我想买一个小冰箱，哪种质量最好？
2: 质量都不错。
3: 哪种是最新款的？
2: 这个是今年的新款。
3: 它的优点是什么？
2: 它的噪音特别小。
3: 别的店更便宜。
2: 我们不能再便宜了，1500元是最低价格。
3: 能用信用卡吗？
2: 可以。
3: 能送货吗？
2: 请告诉我您的地址和电话。
1: มาถึงช่วงของเกร็ดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องอาหารมาฝากกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจีนมีคำพังเพยว่าเรื่องกินเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและที่สำคัญกว่าคือรสชาติเนื่องจากอาหารจีนเน้นรสชาติจึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะทำให้คุณค่าอาหารบางอย่างสูญหายไปพร้อมกับวิธีการปรุงแบบจีนเช่นการใช้น้ำมันทอดหรือการตุ๋นด้วยไฟอ่อนเป็นเวลานานเป็นต้นแต่เทคนิคการปรุงอาหารจีนสมัยใหม่จะพยายามหาความสมดุลระหว่างคุณค่าทางโภชนาการกับรสชาติถือเป็นพัฒนาการทางวัฒนธรรมอาหารการกินของจีนค่ะ
1: เป็นเรื่องดีทีเดียวนะคะเพราะว่าอาหารการกินทำให้เรามีสุขภาพดีวันนี้ก่อนจากกันมีคำถามมาถามท่านผู้ฟังค่ะคำว่าส่งถึงบ้านไหมภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่ tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn หากท่านต้องการได้ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ cri.www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
0: ใจเจียน
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวยอดนิยมเลยค่ะแล้วก็ทุกคนรอคอยที่อยากจะใช้เวลากับวันชาติจีนนั่นก็คือการนั่งขบวนรถไฟเพื่อที่จะท่องเที่ยวภูเขาอู่อีซานเป็นการมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะถ้าใครได้มีโอกาสไปสัมผัสแต่ว่าจะจริงแค่ไหนนะคะเรื่องนี้ต้องให้คุณนันทิดาเล่าให้ฟังแล้วค
5: ่
4: ะ
5: เทศกาลวันชาติจีนนะคะซึ่งทุกปีจะตรงกับวันที่1ตุลาคมค่ะเป็นช่วงวันหยุดยาวที่หลายคนอยากไปนั่งขบวนรถไฟท่องเที่ยวภายใต้ธีมอุทยานแห่งชาติอู่อีซานค่ะแล้วทำไมขบวนรถไฟท่องเที่ยวภูเขาอู่อีซานได้กลายเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติขนาดนั้นนะคะก็เพราะว่ารถไฟขบวนนี้ได้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางและการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวแบบเดิมๆค่ะซึ่งขบวนรถไฟท่องเที่ยวสายนี้นะคะก็ได้เดินทางไปกับระหว่างสถานีรถไฟฝูโจของมณฑลฝูเจี้ยนค่ะกับสถานีรถไฟเมืองซางเหลาของมณฑลเจียงซีที่มีระยะทางประมาณรวมกันแล้วนะคะประมาณ300 กิโลเมตรใช้เวลาขาไปชั่วโมงครึ่งแล้วก็ขากลับอีก1ชั่วโมงครึ่งค่ะ แน่นอนว่าผู้โดยสารนะคะก็จะได้เพลิดเพลินไปกับทั้งทัศนียภาพอันงดงามตลอดเส้นทางของภูเขากับแม่น้ำในทางภาคเหนือของฟูเจียนและก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเจียงซีพร้อมกับสัมผัสกับกลิ่นหอมและก็รสชาติอร่อยของใบชาอูอีซานที่อุดมไปด้วยสารจากใบชาชั้นเยี่ยมท่ามกลางขุนเขาทานน้ำไปพร้อมๆกับรับชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมสไตล์ราชวงศ์ซ่งที่ได้นำเสนอโดยศิลปินหนุ่มสาวนะคะภายในตู้รถไฟค่ะนี่แหละค่ะคุณพาดาราแล้วก็คุณผู้ฟังที่ทำให้ขบวนรถไฟสายนี้นะคะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางยอดนิยมที่ผู้โดยสารทุกเพศทุกวัยได้อิ่มเอมไปกับประสบการณ์ใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการทั้งการชมวิวทิวทัศน์รสนิยมจากการดื่มชาชั้นเยี่ยมรวมไปถึงความรู้สึกที่ได้รับพลังบวกไปตลอดเส้นทางการเดินทางครั้งนี้ค่ะ
4: โอ้โหก็ถือว่าฟังแล้วเนี่ยนะคะเหมือนกับยกเอาเขาเรียกว่าจะเป็นสถานที่หนึ่งก็ได้แต่ว่าหลายๆอย่างมันอยู่บนนั้นนะคะเพลิดเพลินมากๆเลยทีเดียวไม่แปลกใจทำไมคนถึงบอกว่าน่าไปลองสักครั้งจริงๆนะคะแต่ว่าโอ้โหคนน่าจะจองกันแน่นเป็นประจำทุกปีแน่เลยเพราะว่าอยู่ในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากทุกท่านให้ได้รู้จักกันในวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนค่ะดิฉันพดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
5: และดิฉันนันทิดาพงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
4: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
1: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลาของไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมโกมุตคงเทศอยู่กับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับตั้งแต่16:30 นเป็นต้นไปเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องหลากหลายบริบทที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยนะครับแล้วก็ความเป็นไทยเนี่ยคือมันไม่ได้มีแค่แง่มุมที่เราเห็นที่เราสัมผัสที่เรารับรู้กันตรงๆในชีวิตประจำวันบางทีเนี่ยก็นานๆเวียนมาทีหนึ่งหรือว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยบางทีมันก็มาเป็นวาระนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาตามวาระด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ธานีรัตน์จตุทศรีอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพูดคุยกับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: อาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมครับ
3: สบายดีค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ
2: ผมเริ่มต้นแบบนี้ถูกต้องไหมอาจารย์เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาเป็นวาระ
3: ใช
2: ่
3: ค่ะ
2: ก็หมายความว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นทุกวันนะครับหรือว่าเราอาจจะมีบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งถึงขั้นสามารถที่จะพบเจอหรือสร้างสรรค์สิ่งนี้ได้พูดให้คุณผู้ฟังงงเข้าไปเรื่อยๆว่าคืออะไรวะแต่เดี๋ยวพอเฉลยไปแล้วคุณผู้ฟังจะเออใช่จริงๆด้วยมีบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้วันนี้สิ่งที่เราจะพูดกันเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของความเป็นมาแล้วก็ลักษณะสำคัญของอาศิรวาทอาจารย์ครับอาศิรวาทเนี่ยผมมักจะเห็นในหลายสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเขาเขียนว่าอาศิรวาททั้งอาศิรวาทและอาศิรวาทเนี่ยเป็นคำเดียวกันไหมครับอาจารย์
3: เป็นคำเดียวกันค่ะ
2: เป็นคำเดียวกัน
3: แข่งกัน
2: ซึ่งทุกที่ที่เราเห็นทุกครั้งที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะวาระอย่างที่ผมบอก
3: ใช่ค่ะ
2: ทั้งที่จริงๆแล้วความหมายจริงๆเลยของอาศิรวาทอาศิรวาทเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นสากลโดยทั่วไปไหมครับหรือว่าเป็นเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมไทยครับ
3: ค่ะจริงๆก็อาจจะถือทั้งเป็นทั้งลักษณะสากลแล้วก็ทั้งลักษณะเฉพาะนะคะ
2: ค
3: ือคำว่าอาศิรวาทหรือที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจจะเคยได้ยินคำว่าอาศิรวาทนะคะ เป็นคำเดียวกันก็คือมาจากคำว่าอาศิระหรือว่าอาเสียนใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: รูปศัพท์เนี่ยคำนี้แปลว่าการสรรเสริญนะคะส่วนคำว่าวาดหรือว่าทะเนี่ยก็แปลว่าถ้อยคำ

0: คำพูดนะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วเนี่ยก็เลยแปลว่าอาศิรวาหรืออาศิรวาเนี่ยก็เลยแปลว่าถ้อยคำสรรเสริญนะคะหรือว่าเป็นคำอวยพรที่ผู้น้อยใช้กับผู้ใหญ
0: ่ต้องเป็นเฉพาะผู้น้อยใช้กับผู้ใหญ่เท่านั้นก็คือเหมือนกับว่าต้องให้การยกย่องเทิดทูน
1: แสดงความเคารพ
0: แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่กับผู้น้อยจะไม่ใช้คำนี้ไม่มีทางใช้คำนี้เลยก็จะเป็นให้โอวาทให้คำสั่งสอนให้พรอะไรก็ว่าไปแบบนี้เอ๊ะอย่างนี้ก็หมายความว่าใครก็ตามที่เป็นผู้น้อยก็สามารถที่จะกล่าวอาศิรวาทเนี่ยกับผู้ใหญ่ได้หมดเลย
1: ถ้าดูตามรูปศัพท์ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าเราดูในวัฒนธรรมไทยของเรานะคะคำนี้เนี่ยเราก็มักจะใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงค่ะก็คือว่าเรามักจะใช้คำว่าอาศิรวาทหรืออาศิรวาทเนี่ยกับการเฉลิมพระเกียรติหรือการถวายพระพรชัยมงคลแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ
0: ์ครับ
1: อันนี้เป็นความหมายเฉพาะในวัฒนธรรมไทยของเรา
0: ซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังเห็นคุ้นตาชินตาหรือว่าได้ยินกันคุ้นหูทีเดียวว่าในวาระสำคัญอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยก็จึงจะได้เห็นหร
1: ือ
0: จึงจะได้ยินอาศิรวาทอาศิรวาทนี้นะครับในทุกๆวันเฉลิมพระชนมพรรษาต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสื่อโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับจะเป็นวิทยุเป็นโทรทัศน์ก็ตามหรือว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีเป็นบทประพันธ์ซึ่งบทประพันธ์เพื่อเทิดทูนพระเกียรติในเฉพาะวาระที่เป็นขออนุญาตใช้คำสามัญนะครับเพราะกลัวผิดขออนุญาตวันเกิดโดยทั่วไปพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยเป็นคำประพันธ์ต่างๆแปลว่าอาศิรวาทอาศิรวาทเนี่ยมันจะต้องเป็นเฉพาะแค่ฉันโครงฉันกาบกลอนอะไรแบบนี้หรือเปล่าเป็นร้อยแก้วปกติได้ไหมฮะ
1: โดยปกติเนี่ยเรามักจะพบในวัฒนธรรมไทยของเรานะคะที่มีมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นร้อยกรองค่ะ
0: เป็นร้อยกรอง
1: เป็นบทประพันธ์ขนาดไม่ยาวมากเป็นขนาดสั้นๆค
0: ่
1: ะ
0: ครับอันนี้เหมือนกันเรื่องความยาวเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือไม่ยาวมาก
1: ใช่ค่ะต้องไม่ยาวมาก
0: เพราะความมากหรือไม่มากเนี่ยเขามีเป็นกำหนดไหมครับว่ากี่บทกี่บาทกี่วรรคอะไรเงี้ย
1: ค่ะจริงๆไม่ได้กำหนดตายตัวขนาดนั้นนะคะอาจารย์แต่ด้วยความที่ว่าบทอาศิรวาทเนี่ยกำเนิดเนี่ยมาพร้อมกับสื่อสิ่งพิมพ์นะคะก็คือจริงๆเนี่ยวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติจริงๆบทอาศิรวาทเนี่ยก็เป็นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ
0: ครับ
1: ประเภทหนึ่งนะคะอาจารย์แต่ว่าวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติของไทยเราแต่โบราณเนี่ยที่มีมาตั้งแต่อยุธยามาเลยเนี่ยนะคะเราจะเป็นร้อยกรองขนาดยาวๆนะคะแล้วก็อย่างเช่นยวนพ่ายโครงด้านก็จะแต่งเป็นมีร่ายนำแล้วก็มีโครงด้านใช่ไหมคะแล้วก็จะยาวเป็นแบบหลายร้อยบทเลยนะคะหรือว่าเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักกันก็แต่งเป็นลิลิตคือร่ายกับโครงแต่งสลับกันก็เป็นจำนวนยาวหลายร้อยบทนะคะ
0: คอ
1: ันนี้คือวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติโบราณแต่ว่าบทอาศิรวาทเนี่ยเป็นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติที่อาจจะเรียกว่าเป็นแนวใหม
0: ่
1: นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับวิทยาการการพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ของเราเพราะฉะนั้นพอมีสื่อสิ่งพิมพ์ก็คือเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ใช่ไหมคะจ๋าแล้วก็เริ่มแพร่หลายสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยเป็นแบบหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารก็เลยมีผู้ริเริ่มแต่งบทอาศิรวาทเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเรียกว่าข้อจำกัดของหน้าหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้ยาวมากไม่ได
0: ้
1: นะคะแต่ก็ไม่ถึงกับกำหนดว่าต้องกี่บทอาจจะมีตั้งแต่1บทแค่นั้นเลยหรือว่าอาจจะ20-30บทก็มีนะคะ
0: คือความจะต้องได้
1: ใช่
0: ไหมครับอาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ครับว่าตัววรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตินี่มีกันมายาวนานมากแล้วแล้วตัวอย่างที่อาจารย์ยกให้ฟังเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเองเนี่ยจะนึกภาพออกว่าวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติเนี่ยยาวจริง
1: ๆ
0: เพราะว่ายาวขนาดที่บางทีเป็นเล่มนะครับหรือบางทีเนี่ยสามารถที่จะมาปรับแปลงเป็นสื่อบันเทิงอื่นๆได้เป็นเรื่องเป็นตอนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวดังนั้นการจะตัดทอนจากวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตินั้นมาสู่บทอาศิรวาทเนี่ยผมเข้าใจเองถ้าหากว่าผิดพลาดยังไงต้องรบกวนอาจารย์ช่วยแก้ไขนะ ผมเข้าใจเองว่าคงมีหลายคนน่ะที่อยากจะแสดงความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการที่เนี่ยได้มีอะไรแบบเนี้ยมีแบบวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติเนี่ยแต่ว่า เราไม่สามารถแต่งได้ยาวขนาดนั้น ก็เลยขอลองทำสั้นๆดูแล้วก็เนื่องจากที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าพอวิวัฒนาการของเรื่องของงานสิ่งพิมพ์ต่างๆนี่มันมีแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เลยทดลองที่จะนำมาเผยแพร่กันบนสื่อสิ่งพิมพ์อย่างที่เกิดขึ้นณปัจจุบันคำว่าปัจจุบันนี่คือย้อนกลับไปเมื่อสมัยรัชกาลที่4ที่5นะครับก็เลยทำให้ได้แบบสั้นๆมาแต่ทีนี้ไม่ทราบว่าโดยขนบเพราะว่าอย่างวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติเนี่ยน่าจะเป็นขนบมาแต่ยาวนานแล้วว่าเวลาที่จะเฉลิมพระเกียรติทีไรก็ต้องเยอะแยะรายละเอียดมากมายแล้วก็ต้องเป็นร้อยกรองจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องมีมาแบบนี้แต่พอมาถูกตัดสั้นลงขนบที่หนึ่งคือยังคงเป็นร้อยกรองแน่ๆแต่ขนบที่สองก็คือใครก็สามารถแต่งได้แล้วคราวนี้เพราะว่าปริมาณไม่เยอะไงอาจารย์แบบนี้เป็นที่ยอมรับกันไหมฮะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยครับ
1: จริงๆต้องบอกว่าคือวรรณกรรมอย่างที่อาจารย์กล่าวไปนะว่าวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเราก็มีมาช้านานแล้วแต่ว่ามีขนาดค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็พอมาถึงยุคที่เรามีสิ่งที่เรียกว่าบทอาศิรวาทนะคะตั้งแต่มีจริงๆอันนี้ขออ้างอิงผลการค้นคว้าของมหาบัณฑิตของภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคือคุณปารเมศอภัยฤทธิรงค์คุณปารเมศเนี่ยทำวิทยานิพนธ์ศึกษาบทอาศิรวาทพระมหากษัตริย์ในสื่อสิ่งพิมพ์รายคาบช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่8
0: ค่
1: ะคุณปารเมศเนี่ยก็พบว่าอาศิรวาทเก่าสุดเท่าที่สืบค้นได้เนี่ยนะคะก็คือโครงสรรเสริญบารมีนะคะซึ่งเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่5
0: ครับ
1: นะคะตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์วชิรยาน นะคะปีที่1เล่มที่1พ.ศ.2428
0: ปีที่1เล่มที่1
1: ใช่ค่ะ เป็นบทอาศิรวาทรัชกาลที่5นะคะแต่งเป็นโครง4สุภาพความยาว5บทนะคะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยบทอาศิรวาทเนี่ยจึงเป็นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติแนวใหม่ที่ที่อาจารย์บอกว่ามีทั้งส่วนที่เหมือนแล้วก็ต่างนะคะจากวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติโบราณคือขนาดจะกระชับขึ้นสั้นลง
0: สั้นมากเลยอาจารย์
1: สั้นมากแล้วก็น่าจะเข้าถึงผู้อ่านได้กว้างขวางมากขึ้นแล้วก็ผู้แต่งเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ได้ถามมาเมื่อครู่ว่าเป็นใครก็ได้
0: ใครก็ได้ฮะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยในระยะแรกอาจจะจำกัดผู้ประพันธ์อาจจะเป็นชนชั้นสูงหรือพระบรมวงศ์นะคะแต่ว่าด้วยความที่สื่อสิ่งพิมพ์ในระยะแรกเนี่ยก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที
0: ่คือก็ยังไม่ได้วงกว้างสักเท่าไหร่นะครับก็ยังคงอยู่ในชนชั้นสูงอยู่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: คือที่ผมถามคำถามนั้นเนี่ยก็เพราะว่าผมอยากจะแบ่งปันข้อมูลนี้กับคุณผู้ฟังด้วยว่าการได้รับการยอมรับจากพระบรมวงศานุวงศ
1: ์
0: เนี่ยมีมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือเปล่าเพราะว่าจากที่เราถ้าหากว่าเราศึกษาเราจะเห็นว่าในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ที่4ที่5เนี่ยพระองค์เปิดกว้างพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เปิดกว้างในหลายๆเรื่องหลายเรื่องที่ตามขนบดั้งเดิมไม่เคยทำได้ไม่เคยกล่าวอ้างถึงได้เนี่ยก็มีกันขึ้นมานะครับจนกระทั่งถึงรัชกาลที่5เราก็จะรู้กันว่ามีเรื่องความเปลี่ยนแปลงในชาติบ้านเมืองเยอะมากทั้งจากภายนอกเข้าภายในและจากภายในปรับเปลี่ยนกันเองด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าหนึ่งในการปรับเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของตัววรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นใครที่เก่งและมีเวลามากมายเพียงพอจะทำเยอะๆนะครับใครๆก็สามารถที่จะขออนุญาตใช้คำนี้เข้าถึงหรือว่าส่งสารถึงพระบรมวงศานุวงศ์และพระมหากษัตริย์ได้
1: ค
0: ือจะอยากจะยกย่องเชิดชูพระเกียรติเนี่ยก็ไม่จำเป็นแล้วว่าจะต้องโอ้โหแต่งอะไรกันเยอะแยะยาวนานนะเพียงแต่ว่าที่ผมถามถึงเรื่องการยอมรับถ้าอาจารย์บอกมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าช่วงแรกอ่ะหนังสือพิมพ์มันก็ต้องคนมีตังค์อ่ะแล้วก็ต้องเป็นจำกัดวงอ่ะก็เป็นที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าอย่างนั้นเขาก็คงไม่ว่ากันเองหรอกเนาะเพราะว่าก็อยู่ในเพื่อนชนชั้นเดียวกันหรือไม่ก็อยู่ในวงเดียวกันแบบนี้นะฮะก็มีความเป็นไปได้แต่ทีนี้ตอนที่พอมันเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่พอถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในวงเดียวกัน
1: อะ
0: แต่ตัวสื่อเองอะมันส่งผ่านมือได้อะมันก็มีโอกาสที่จะขยายวงออกมายังชนชั้นอื่นๆได้บ้างนะครับคนก็คงจะเริ่มเห็นแล้วล่ะนี่มันเป็นงานประพันธ์ที่แปลกแตกต่างไปนะครับทีนี้อาจารย์บอกไว้ว่าบทแรกสุดเลยเนี่ยเป็นโครง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็น่าสนใจนะว่าบทแรกสุดเป็นโครงแล้วต่อมา ทำไมมีคนเริ่มแปลงเป็นอย่างอื่นบ้างมีกาบมีกรอบเพราะจริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่องคือลักษณะของโครงของ

0: ฉันเนี่ยมันเหมือนกับว่าฉันทะลักมันจะดูท
1: ั้
0: งใช่ครับหรูหรา
1: แต่
0: งยากใช่แต่ถ้าพูดถึงกลอนเนี่ยมันก็จะดูเหมือนกับว่าเข้าใกล้คนในระดับชนชั้นทั่วๆไปมากที่สุดมันเป็นไปได้ไหมครับว่าเมื่อแพร่ออกมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยเริ่มมีคนปกติธรรมดาโดยทั่วไปที่ไม่ใช่ชนชั้นสูงเนี่ยเป็นสามัญชนทั่วไปเริ่มอยากที่จะมีส่วนร่วมในการแต่งผมจะมันใช้คำว่าแต่งบทใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่งบทอาศิรวาทนี่เป็นไปได้ไหมอาจารย
1: ์คืออย่างนี้ต้องมาที่อันกลุ่มแรกก่อนก็คือประเด็นแรกก่อนว่าผู้แต่งนะคะก
0: ็
1: เห็นด้วยกับอาจารย์โกมุตว่าจากเริ่มแรกที่ผู้แต่งบทอาศิรวาทจะอยู่ในจำกัดอยู่ในแวดวงราชสำนักนะคะหรือชนชั้นสูงเนี่ยเราก็ค่อยๆเห็นการขยายตัวคือหมายถึงว่าผู้แต่งก็จะเป็นประชาชนทั่วไปนะคะมากขึ้นสื่อสิ่งพิมพ์ก็อาจจะเป็นทั้งของเอกชนของประชาชนทั่วไปยิ่งยุคปัจจุบันเนี้ยเราเห็นว่าเราทุกคนสามารถแต่งบทอาศิรวาทและแสดงความจงรักภักดีได
0: ้
1: ผ่านสื่อต่างๆนะคะนี่คือประเด็นเรื่องของผู้สร้างนี่ประเด็นเรื่องของฉันทลักษณ์หรือรูปแบบคำประพันธ์นะคะถ้าดูในภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเริ่มเห็นว่ามีการแต่งเป็นโครงนะคะโครงสันเสริญพระบารมีเนี่ยแล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะพบว่าจริงๆแล้วผู้แต่งบทอาศิรวาทเนี่ยใช้ฉันทลักษณ์ทุกประเภทเลยนะคะแล้วก็จะว่าไปก็ผู้แต่งที่เป็นชนชั้นนำหรือชนชั้นสูงเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าท่านจะเลือกเฉพาะโครงฉันหรือฉันทลักษณ์ที่ยากนะคะบางครั้งท่านก็เลือกกลอนสุภาพเหมือนกันค่ะหรือแม้แต่ประชาชนที่ประชาชนทั่วไปที่แต่งในปัจจุบันแล้วก็จะเห็นว่าหลายๆท่านเนี่ยก็มีความสามารถมากก็จะแต่งฉันแต่งหรือเป็นกวีวจนะคือรวมฉันทลักษณ์หลายประเภทมาแต่งเพื่อแสดงฝีมือนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องฉันทลักษณ์เนี่ยต้องบอกว่าบทอาศิรวาทในวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเลือกใช้ประเภทใดหรือประเภทใดจะดีกว่ากันนะคะแล้วแต่ความเชี่ยวชาญความสามารถของความต้องการของผู้ประพันธ
0: ์แล้วแต่สารที่ต้องการจะสื
1: ่
0: อว่าอยากจะสื่อเรื่องอะไรซะมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: มีแต่ว่ามีอันนึงที่ยังคงขนบเอาไว้ตลอดการก็คือยังไงก็ตามยังต้องเป็นร้อยกรอง
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ร้อยแก้วนะครับทีนี้เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องว่าการประพันธ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีมากมายกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วทุกคนไม่ว่าใครก็มีความพยายามที่จะประพันธ์แต่ที่นี่มันน่าสนใจตรงนี้ครับคุณผู้ฟังเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามที่จะคิดจะแต่งจะอะไรขึ้นมาได้เนี่ยถ้าอยู่กับตัวเราเองเรารู้ที่ตัวเราเองมันก็กลายเป็นของส่วนตัวเนา
1: ะ
0: แต่ว่าบทอาศิรวาทโดยทั่วไปอ่ะมันจะต้องเผยแพร
1: ่
0: ณปัจจุบันนี้หรือว่าตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเลยนอกเหนือไปจากตั้งแต่จุดเริ่มแรกนะอาจารย
1: ์
0: นอกเหนือไปจากตัวหนังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์พวกนั้นแล้วมันจะมีช่องทางอะไรยังไงบ้างไหมครับที่ทำให
1: ้
0: สิ่งที่เราประพันธ์เนี่ยมันกลายเป็นเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราประพันธ์แล้วเราเรียกว่าบทอาศิรวาทเนี่ยเรารู้แค่ตัวเราเองคนเดียวมันยังไม่น่าจะใช่
1: ใช
0: ่ไหมจ๊ะมันต้องมีคนอื่นรู้ด้วยอย่างเงี้ยจ้ะ
1: ใช่ค่ะคือถ้าสมัยโบราณเลยเนี่ยก็จะเน้นสื่อสิ่งพิมพ์อย
0: ่
1: างเช่นนิตยสารหนังสือพิมพ์อาจจะที่ออกรายปีรายขอโทษค่ะรายวันรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ย อย่างช่วงสมัยประมาณสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นบทอาศิรวาทขยายไปสู่พวกการอวยพรบัตรอวยพรค่ะที่แล้วปัจจุบันก็ยังมีหลักฐานตกทอดมาอยู่บ้างเช่นมีการ์ดอวยพรวันปีใหม่หรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ขุนนางนะคะหรือว่าพระบรมวงศ์เนี่ยเขียนแต่งขึ้นนะคะแต่งบทอาศิรวาทลงบนบัตรหรือการ์ดนะคะแล้วก็ถวายพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระมหากษัตริย์หรือว่าพระบรมวงศานุวงศ
0: ์
1: เรื่องในวันเกิดวันขึ้นปีใหม่อย่างเงี้ยนะคะอาจารย์มันก็จะมีหลากหลายขึ้นแล้วก็ยิ่งถ้ามาถึงยุคปัจจุบันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะว่าเราจะเห็น
0: บทสื่อมันเยอะ
1: สื่อเยอะไม่ได้มีแค่หนังสือหรือสิ่งพิมพ์แล้วเราจะเห็นว่าในโทรทัศน์นะคะจะมีการอ่านในช่วงวาระโอกาสสำคัญหรือว่าวิทยุนะคะหรือว่าสื่อออนไลน์ทุกวันนี้ก็หรือว่าในออนไลน์อย่างใน Facebook ใช่ไหมคะหรือใน Instagram ของส่วนตัวของเราบางครั้งเราก็อยากแสดงความจงรักภักดีเราแต่งบทอาศิรวาทเราก็ เผยแพร
0: ่
1: โพสต์ลงไป
0: มีอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทุกคนเหมือนกับเป็นเจ้าของสื่อเพราะว่าทุกคนต้องการที่จะแสดงทัศนะของตัวเองแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยยังไม่พอทุกคนเนี่ยยังทำการค้าเป็นของตนเองกิจการอะไรก็ตามที่มีเนี่ยไม่จะต้องมีการทำหน้า cover page ของตัวเองเพื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยพอถึงวาระต่างๆที่อย่างที่บอกมาก็จะต้องมีบทอาศิรวาสนี่แหละข
1: ึ้
0: นไปซึ่งจะทั้งแสดงให้เห็นถึงว่า1เราอัปเดตตลอดเวลามีวาระสำคัญเราก็ยังมีบทแบบนี้อยู่แล้ว2ก็หน้าที่จะแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้รู้ทางด้านภาษานะครับน
1: ี
0: ่อีก1คำอาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วผมว่าน่าสนใจมากคืออาจารย์บอกว่าแสดงความเป็นกวีวจนะก็หมายความว่ารวบรวมหลากหลายฉันทลักษณ์เข้าไว้ในบทเดียวกันได้ด้วยเหรออาจารย
1: ์ใช่ค่ะคือจะบอกว่าบทอาศิรวาสเนี่ยเป็นกลุ่มวรรณกรรมที่เราจะเห็นดูเหมือนจะมีขนบอยู่นะคะว่าต้องดำเนินตามวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรต
0: ิน
1: ะคะมีเนื้อหาเฉลิมพระเกียรติแต่ว่าก็เป็นวรรณกรรมที่แสดงความริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้แต่งอย่างเห็นได้ชัดนะคะเราจะเห็นว่าบางเรื่องอาจเลือกคำประพันธ์หนึ่งชนิดนะคะก็ชนิดใดชนิดหนึ่งก็แต่งไป บางเรื่องเนี่ยผู้ประพันธ์ก็ใช้คำประพันธ์มากกว่าหนึ่งชนิดนะคะบางทีหลายชนิดรวมกันเนี่ยซึ่งบางท่านอาจจะเรียกว่ากวีวจนะอย่างที่บอกไปนะคะอย่างเช่นว่าใช้ทั้งโครงทั้งฉันทั้งกาบทั้งกลอนมาแต่งรวมกันหลายบทอย่างเงี้ยก็มีนะคะหรือว่าใช้ฉันทลักษณ์พื้นบ้านอ
0: ัน
1: เนี้ยก็เป็นความน่าสนใจว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ร่ายโครงฉันท์กาพย์กลอนแล้วก็เอามาผสมรวมกันเท่านั้นบางบทเนี่ยนะคะผู้ประพันธ์ก็เลือกใช้คำประพันธ์พื้นบ้านของภาคต่างๆด้วยเช่นไปกลอนลำตัดกลอนอีแซวของภาคกลางใช่ไหมคะหรือว่าแต่งเป็นเพลงหนังตะลุงก็มีนะคะของภาคใต้แต่งเป็นกลอนลำของอีสานหรือว่าแต่งเป็นเพลงซอของภาคเหนือนะคะทั้งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าคือการใช้คำประพันธ์พื้นบ้านมาแต่งบทอาศิรวาสเนี่ยนะคะก็เป็นความแปลกใหม่ให้กับบทอาศิรวาสแล้วเนี่ยยังอาจจะถือเป็นคล้ายๆเป็นสัญลักษณ์แทน
0: ผมว่าเป็น
1: ค่อยคำ
0: เป็นเสน่ห์ฮะ
1: ของประชาชน
0: เพราะว่าแต่ละพื้นถิ่นเนี่ยเขาก็จะมีความมั่นคงทางงานทางด้านเนี้ยทางด้านวรรณศิลป์ของตัวเองอยู่ดังนั้นการที่เขาใช้ตรงนั้นก็คือเขาแข็งแรงตรงนั้นเขาก็น่าจะลึกซึ้งตรงนั้นครับพอนำมาใช้เนี่ยมันดีกว่าการที่เขาจะพยายามทำทุกอย่างให้เป็นกลางไปหมดเลยแล้วมันก็จะเหมือนกันไปหมดแล้วดีไม่ดีมันก็ไม่ลึกซึ้งเท่าเพราะว่าเขาไม่ได้เชี่ยวชาญมากเท่ากับคนทางแถบกลางๆเองนั้นการที่จะมีงานพื้นถิ่นออกมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจแล้วดีไม่ดีคือบทเนี่ยถ้าเกิดอ่านจากคนทั่วไปจะต้องอ่านเป็นกลางก็คืออ่านตามตัวอักษรแต่ถ้าอ่านโดยคนพื้นถิ่นผมว่าต้องมีทำนองมีอะไรต่างๆนานาแน่ๆเลย
1: มีลีลาม
0: ี
1: สำเนียงนะคะ
0: ใช่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้น
1: แล้วก็เหมือนกับเป็นแทนเสียงประชาชนในภูมิภาคต่างๆด้วยใช่ว่าความจงรักภักดีนั้นมาจากทุกภาคส่วนภูมิภาค
0: ใช่แล้วครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดรูปแบบหรือโครงสร้างอะไรต่างๆของงานอาศิรวาสคือตอนนี้ที่เรารู้แน่ๆเลยก็คือ1ต้องมีฉันทลักษณ์ต้องเป็นโครงฉันท์กาพย์กลอนแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่คือมีความเป็นพื้นบ้านพื้นถิ่นอะไรก็ตามแต่ว่าต้องไม่ใช่100แก้ว
1: นะ
0: แล้ว2เนี่ยคือต้องเป็นวาระสำคัญซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นวันเกิดแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่ามีในวาระอื่นๆด้วยอย่างตรงกันข้ามกันเลยก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อแสดงความห่วงใยอะไรก็มีไหมฮะอาจารย
1: ์ก็จะมีอาจจะมีวันเกิดใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วก็จะมีวันแค่วันฉัตรมงคลคือวันคล
0: ้
1: ายวันพระบรมราชาภิเษก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็จะมี
0: แต่ว่าจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกวันสำคัญทางศาสนาเพราะว่าอันนี้จะมุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคลก็คือพระบรมวงศานุวงศ์
1: มีเหมือนกันนะคะอาจารย
0: ์คือ
1: สมัยก่อนก็จะมีพบการอวยพรเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะก็จะมีที่ผู้ประพันธ์แต่งลงบนการอวยพรแล้วก็ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระมหากษัตริย
0: ์ครับครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็ติดใจคำนี้แล้วก็พอดีพูดเรื่องอื่นไปเลยข้ามไปอาจารย์ย้อนกลับมาขอบคุณมากๆเลยการอวยพร ธรรมเนียมการมีการ์ดอวยพรของไทยเราอ่ะมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะจ๊ะ
1: จริงๆสันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มเราคนไทยเราน่าจะเริ่มรู้จักนะคะน่าจะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะคะอาจารย์แล้ว

0: ก็เริ่มแพร่หลายคือเริ่มแบบมีการทำบัตรแล้วก็มอบให้แก่กัน
1: เพราะจริงๆนี่น่าจะเป็นการถ่ายเทวัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามาใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยถือโอกาสทำแสดงความสากลแสดงความศิวิไลกันด้วยสิ่งนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอาจารย์บอกว่าการอวยพรเนี่ยยังมีการส่งไปถึงพระมหากษัตริย์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงความจงรักภักดี
0: ใช่ค่ะ
1: นั้นก็เลยยิ่งทำให้อาศิรวาทจากคนธรรมดาทั่วไปอ่ะก็สามารถจะเขียนได้แล้วคราวนี้นะครับเพียงแต่ว่าคงไม่มีใครมานั่งพิจารณาว่าอันนี้เพราะอันนี้ไม่เพราะอันนี้ถูกฉันทลักษณ์ไม่ถูกฉันทลักษณ์เพราะผมเชื่อว่างานที่ตั้งใจที่จะแสดงถึงความกตัญญูหรือว่าความจงรักภักดีเนี่ยต่อให้มีเพี้ยนมีพลาดไปบ้างเขาก็คงไม่ว่ากันใช่ไหมอาจารย์
0: ค่ะ
1: เพราะโดยทั่วไปงานอาศิรวา
0: ทใจ
1: นะคงไม่มีใครบอกว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความตั้งใจซะมากกว่านะครับงั้นตอนนี้ถ้าจะรบกวนอาจารย์ว่าเราสโคปโครงสร้างก
0: ัน
1: หรือว่าระเบียบของงานอาศิรวาทนั้นมันจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าบทอาศิรวาทเนี่ยลักษณะพิเศษเลยก็คือว่าเป็นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติที่มีขนาดสั้นนะคะเนื้อหาเนี่ยก็จะมีทั้งเนื้อหาเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์นะคะตามโอกาสสำคัญแล้วก็จะต้องมีส่วนที่ถวายพระพรนะคะแล้วก็เป็นการประพันธ์ขึ้นในโอกาสสำคัญต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าผู้ประพันธ์เนี่ยมักจะใช้ภาษาอย่างสุดฝีมือนะคะ
1: คือ
0: ประพันธ์อย่างมีมนศิลป์แล้วก็พยายามที่จะแสดงความรักความเคารพรักความจงรักภักดีเนี่ยผ่านทั้งเนื้อหาแนวคิดแล้วก็การใช้ถ้อยคำภาษาต่างๆอย่างประณีตบรรจงนะคะเพื่อให้บทอาศิรวาท ที่จะต้องมีขนาดไม่ยาวมากมีเนื้อความกระชับเนี่ยสามารถที่จะสื่อแทนความรู้สึกจงรักภักดีของผู้ประพันธ์หรือซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยนะคะได้อย่างชัดเจนที่สุดนะคะก็ถือเป็นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติแนวใหม
1: ่นะคะ
0: ที่ยังคงสืบทอดและมีมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ตัวเราเองก็สามารถจะเป็นผู้สร้างบทอาศิรวาทได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นไม่รู้ใช้คำนี้ได้ถูกต้องไหมว่าน่าจะเป็นความนิยมด้วยซ้ำไปเพราะว่าพอถึงวาระสำคัญแบบนี้ผมเห็นหลายคนมากเลยมีความพยายามในการที่จะประพันธ์แล้วก็อย่างที่บอกว่าพอถึงปัจจุบันนี้เนี่ยการที่จะได้มีโอกาสนำเอาบทประพันธ์ของตัวเองออกไปสู่สาธารณะเนี่ยมันมีเยอะมากเพราะฉะน
0: ั้
1: นเราก็จะเห็นมากเลยว่าพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยใครก็ตามก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้น
0: ะ
1: ในหน้า Facebook ของตัวเองหรือไม่ก็ส่งไลน์หาเพื่อนในไลน์กลุ่มก็นี่นะจะเป็นคนเขียนเองอะไรต่างๆนะทีนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมไม่ทราบว่ามันเป็นขนบไหมหรือว่ามันเป็นความจำเป็นหรือไม่จำเป็นหรือว่าทำแล้วผิดก็รู้นะอาจารย์คือเมื่อประพันธ์บทเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกสื่อไม่ว่าจะเป็นมีคนอ่านหรือว่าจะให้คนหมายความว่าอ่านออกเสียงอ่ะหรือว่าเป็นตัวอักษรให้คนไปอ่านเอาเองเนี่ยนะฮะจะต้องปิดท้ายด้วย1คือบอกประเภทของฉันทลักษณ์แล้ว2คือบอกผู้ประพันธ์อันเนี้ยเป็นถือเป็น1ในกฎในขนบไหมครับ
0: ใช่ไหมคะจริงๆบอกฉันทลักษณ์นี่อาจารย์แล้วแต่นะคะ
1: คือ
0: บางครั้งเนี่ย
1: ยากซะจนคนอาจจะไม่รู
0: ้กวีก็อาจจะไม่บอกนะคะอย่างเพิ่งไปอ่านบทอาศิรวาทบทหนึ่งมาเนี่ยก็ตอนแรกก็ยังงงอยู่ว่าจะเป็นฉันทลักษณ์อะไรจะ
1: เป็น
0: จะเป็นกาบยานีหรือจะเป็นอินทรวิเชียนฉันนะคะหรือจะเป็นอุเปนทรฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอาจารย์การบอกฉันทลักษณ์อาจจะไม่จำเป็นคือหมายถึงว่าแล้วแต่นะคะแต่ว่าโดยธรรมเนียมหรือโดยขนบเนี่ยเรามักจะมีคำลงท้ายนะคะเช่นด้วยเกล้าด้วยกระหม่
1: อ
0: ม
1: ของเดชะ
0: นะคะแล้วก็อาจจะบอกข้าพระพุทธเจ้า
1: หรือว่าตัวบุคคล
0: เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนะคะแล้วก็เป็นการบ่งบอกว่าใครเป็นผู้ประพันธ์หรือประพันธ์ในนามของหน่วยงานใดที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
1: อ้าวครับงั้นวันนี้เนี่ยเราก็ได้รู้โดยรอบแล้วล่ะครับว่าบทอาศิรวาทในวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างไรแต่ว่าผมยังขออนุญาตเชิญอาจารย์ดร.ธานีรัตน์อยู่กับเราต่อไปอีกสำหรับในสัปดาห์หน้าเพราะว่าสัปดาห์หน้าครับเราจะไปจำเพาะเจาะจงสำหรับบทอาศิรวาทไปที่พระองค์หนึ่งเท่านั้นซึ่งจะเป็นพระองค์ใดกลับมาพบกันใหม่ในไทยศึกษาตอนหน้าวันนี้หมดเวลา

0: เท่านี้เลยนะครับขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ธานีรัตน์จตุทศรีอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหมดเวลาของไทยศึกษาเท่านี้ผมโกมุตคงเทศลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสนพระทัยการกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และได้ทรงใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาฟื้นฟูและให้โอกาสแก่เด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เคยก้าวพลาดให้เป็นนักกีฬามืออาชีพนำไปสู่การดำเนินโครงการ Bounce Be Good หรือ BBG เมื่อพุทธศักราช2556โครงการนี้ได้นำกีฬามาใช้ในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจต่อมาเมื่อพุทธศักราช2559จึงได้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG เพื่อสนับสนุนด้านการกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านให้กับเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายรวมถึงเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสเข้ามาฝึกทักษะให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคตที่สำคัญคือเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธินภาในพระดำริปัจจุบัน BBG มียิมอยู่13แห่งทั่วประเทศทั้งที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและพื้นที่ชายแดนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงโดยมีโค้ชมืออาชีพเข้าไปฝึกสอนและเนื่องจากนักกีฬาของสโมสรล้วนเป็นเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนจึงมีข้อกำหนดว่าเด็กๆทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีโดยทางสโมสรได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาและเลือกเรียนในด้านที่ตัวเองสนใจนอกจากนี้สโมสรกีฬา BBG ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมีกีฬาหลายประเภทที่ได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับเรื่องการให้โอกาสคนผ่านการริเริ่มโครงการในพระดำริหลายโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ขาดโอกาสในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางพระองค์ทรงสนับสนุนโครงการเหล่านี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาสด้วยความเชื่อมั่นที่ว่ากีฬาไม่เพียงสร้างนักกีฬาแต่ยังช่วยปลูกฝังวินัยความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นในตนเองแม้วันหนึ่งอาจไม่ได้เดินทางในสายกีฬาแล้วหรือใช้กีฬาเป็นกิจกรรมเสริมแต่สิ่งที่ได้จากโครงการนี้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้สามารถก้าวสู่เส้นทางที่ได้เลือกไว้ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข

0: ฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็ก
3: ฟังนะฟังนะ
0: ฟังนะฟังนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 น.

0: ยิ้มแย้มแก้มใส
1: เย่เย่เบาๆนะคะ
0: ครับ
1: ได้ข่าวว่าฝนตกหนักใช่ไหมคะ
0: หนักเลยครับประพันธ์เพิ่งหยุดเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งซาซาไปนะครับ
1: โอ้โหแล้วเพื่อนๆแถวหลายๆที่นะคะบอกหลักสี่ก็ตกหนักมากใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นะคะทวนหน้าก็เตรียมตัวกันนะคะแล้วก็ทำใจด้วยนะคะเนาะเพราะว่าถ้าตกหนักอย่างนี้ก็อาจจะน้ำท่วมแล้วก
0: ็
1: รถก็ติดใครกำลังขับรถกลับบ้านอยู่นะคะก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะเด็กๆขาสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะรายการเด็กๆก็จะมีให้ฟังกันในทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะชื่อยิ้มแย้มแก้มใสค่ะไม่รู้ทุกคนจะยิ้มแย้มกันออกไหมแต่ว่า
0: no.
1: ฟังรายการกันเถอะนะคะ
0: ครับ
1: นะแล้วก็ฟังได้ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เด็กๆเขาชอบฟังอยากฟังก็จะมีให้พร้อม4ช่วงค่ะ
0: ครับก็มีดังนี้นะครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาสนุกสนานกับคำถามกันเลยในช่วงแรกนะครับเป็นคำถามเสียงครับเด็กๆครับเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ฟังนะแล้วมาทายกันว่าเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นฟังแล้วรู้สึกยังไงเนาะถ้าคำถามเสียงนี่ต้องบอกเด็กๆไว้ก่อนว่าต้องมีสมาธิในการฟังนะเพราะว่าบางครั้งเสียงมันจะเบาๆนะหรือบางครั้งเสียงก็บะมาแบบให้เราตกใจเลยปึ้งเลยเนี่ยนะครับต้องมีสมาธิกันหน่อยเนาะเด็กๆนะครับแล้วพอมีสมาธิก็ต้องมีความกล้าที่จะตอบเพราะบางคนรู้นะแต่กลัวผิดเลยไม่อยากตอบนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันเรื่องของคำถามเสียงนะครับจากนั้นก็มาฟังนิทานสนุกสนุกเลยนะครับนะก็ช่วงนี้ฝนฟ้าตกยังไงไปไหนไม่ได้ก็ฟังนิทานเพลิดเพลินเจริญใจกันหน่อยนะรับรองสนุกทุกเรื่องเลยนะครับนะที่เราเตรียมไว้แล้วก็เด็กๆบอกว่าเดี๋ยวก็ฟังซ้ำกับที่อื่นแล้วบอกไม่ซ้ำเด็กๆนิทานรายการยิ้มแย้มแก้มใสนี่เรามีใหม่ๆมาเรื่อยเลยแล้วหาฟังได้เฉพาะในรายการนี้นะนี่แล้วเด็กๆอยากจะฟังนิทานเกี่ยวกับแนวทางอะไรเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ลองแนะนำกันมาได้เหมือนกันนะนี่จากนั้นก็ถึงช่วงของเพลงอันนี้ก็ได้ผ่อนคลายเต็มที่เลยแล้วเพลงของเราก็ไม่เหมือนทั่วไปนะเป็นเพลงสำหรับเด็กด้วยนี่นะครับขณะที่มีเพลงฮิตมากมายเราไม่ลืมเพลงสำหรับเด็กที่ผู้ใหญ่ใจดีเก่งๆทั้งนั้นเลยก็ได้แต่งขึ้นมาให้เด็กๆได้ฟังเพื่อความเพลิดเพลินได้เรียนรู้เรื่องต่างๆนะครับรายการเราเตรียมไว้ให้เยอะแยะเลยนะแต่ว่าถึงจะเยอะแยะยังไงเราก็รู้จักเพลงไม่หมดนะครับเด็กๆหรือว่าผู้ปกครองแนะนำช่วยเราแนะนำเพลงมาได้เลยนะนะครับจากนั้นนี่เด็กๆฟังไป3ช่วงแล้วใช่ไหมเนาะฟังคำถามฟังเพลงฟังนิทานตอนนี้อยากฟังเด็กๆบ้างในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องนะเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าเป็นอย่างไรก็ฟังจิงเกิลก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: นี่แหละครับช่วงนี้ส่งข่าวเล่าเรื่องกันได้นะเป็นยังไงบ้างเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราหลายคนก็ส่งข่าวมาแล้วเนาะอย่างพี่หมีก็บอกว่าบางซื่อนี่ฝนตกมา1ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการส่งข่าว

ของพี่หมีเด็กๆก็ส่งข่าวมาได้เลยวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเนาะคนก็บอกโอ้โหเนี่ยเด็กก็ได้เจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเด็กๆก็จะจำไปว่าโอ้ปีนี้เขาได้เจอเรื่องราวอะไรต่ออะไรนะครับนะเล่าเรื่องมาได้เลยนะหรือบางคนบอกว่าโรงเรียนหยุดครับ

0: พี่แมวฉายาคนรักแมวนะครับแล้วก็มีพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นี่เด็กๆ เข้าไปดูนะครับใน Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอพิมพ์เข้าทาง Facebook เนี่ยแล้วก็พิมพ์ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเป็นภาษาไทยเลยจะเห็น Facebook ที่พี่นุชสร้างเอาไว้เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านมาแล้วเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นใครอยากฟังนิทานที่ผ่านมาแล้วฟังได้ฟังเพลงได้และได้ดูการ์ตูนน่ารักๆประกอบเรื่องราวในนิทานด้วยอันนี้ก็ผลงานของผู้ช่วยของเราอีกคนนึงคือลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนครับแล้วก็เรื่องเสียงของเราที่ส่งไปถึงเด็กๆได้เสียงของเด็กๆที่ดังมาหาเราได้ก็ต้องเป็นฝีมือของผู้ควบคุมเสียงนะครับวันนี้ก็พี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ขอเรียนเชิญแผนกเสียงค่ะ
0: แผนกเสียงใช่ไหมครับใครก่อนนี่เจ้าตัวนี้บอกขอร้องก่อนเลยฝนตกทีไรละเสียงดังทุกทีนี่เจ้ากบนั้นเนี่ยเมื่อกี้ไปแอบไปเล่นน้ำฝนมานะพระพันธ์ต้องตามเข้ามาเนี่ยไม่งั้นไม่มาเลยส่วนเจ้าหมูบอกกบนะกบอย่าเล่นเพลินซิเห็นไหมหมูนี่เตรียมใส่เสื้อกันฝนดูแลน้ำท่วมอย่างดีเลยนะส่วนเจ้าไก่บอกไก่แล้วเมื่อไหร่จะหมดหน้าฝนสักทีข้าวโพดเอาไปตากไว้แป๊บเดียวต้องรีบเก็บเลยไม่งั้นมันจะแฉะหมดนะเนี่ยเจ้าไก่เขาบ่นมาเนาะส่วนพี่คนนี้เราต้องดูแลอย่างดีเลยเขาโดนน้ำไม่ได้เดี๋ยวเขาเป็นสนิมเขาเป็นโลหะครับพี่กระดิ่งสีแดงนะครับพี่กระดิ่งหลบฝนดีๆนะนะนี่แหละครับ
1: ทีมเราอยู่ครบกันเลยนะคะ
0: ครับ
1: ทุกอย่างทุกสิ่งทุกตัวนะทุกคนด้วยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะมีเรื่องราวรายการสนุกมาให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีพี่หมีนะคะไม่รู้ฝนตกมา1ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันหยุดหรือยังไม่รู้นะคะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับ
1: พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวเด็กๆก็ส่งข่าวกันได้นะคะว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่ในรถถึงบ้านแล้วครับฝนตกครับเขาบอกว่าเป็นลูกเห็บด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่บ้านพี่แมวตกลงหลังคาปกเป๊กๆเลย
1: มันเป็นก้อนแบบก้อนน้ำแข็งในตู้เย็นน่ะเด็ก
0: ๆใช
1: ่กลมๆครึ่งวงกลมเลยอ่ะ
0: พอได้ยินเสียงพี่แมวว่าเอ๊ะลูกเห็บหรือเปล่านะก็ออกไปดูก็จริงเลยครับตกลงมา
1: ใช่ตุ้มๆๆๆกันเลยมาบอกว่าถ้าโดนหัวก็อาจจะเจ็บหัวโหนได้มั้ง
0: เนี่ยโดนตัวก็เจ็บครับเพราะว่าโดนมาแล้วครับ
1: เรายังไม่เคยเห็นเลยเนาะ
0: ครับ
1: ก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาอยู่แต่ในที่คนอื่นอยู่ในบ้านอยู่ในรถอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่โดนเดี๋ยวมันจะเจ็บนะคะยิ้มแย้มแก้มใสก็พร้อมแล้วที่จะมีเรื่องราวสนุกมาให้เด็กๆฟังนะคะวันนี้วันพฤหัสที่1ตุลาคมเดือนใหม่แล้วนะคะกรุณาอย่าลืมเขียนเดือนใหม่นะคะพฤหัสที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกมาก็ถามเด็กๆเลยนะคะลองฟังดูนะคะเด็กๆมันเป็นคำถามเสียงนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะวันนี้ไม่ง่ายเลยนะเด็ก
1: ๆมันจะมีเสียงก่อนหน้านะกุกกักกุกกักกุกกักช่างมันไม่สนใจมันนะคะ
0: ไม่ต้องสนใจตรงนี้เน
1: า
0: ะ
1: ให้ฟังเสียงหลักๆเดี๋ยวฟังป้าพันธ์ก่อนสิคะให้ฟังเสียงหลักๆนะคะเสียงหลักๆที่มันได้ยินแล้วก็ชัดเจนว่ามันเป็นเสียงอะไรนะคะแล้วทุกคนเคยทำแน่นอนพี่แมวมันไม่ยากนะ
0: รอเดี๋ยวพี่แมวต้องฟังอีกสักขุนสองขุนนะต้องแสดงว่าเมื่อกี้พี่แมว
1: คีย์ก็ได้
0: พี่แมวไปสนใจเสียงที่มาตอนแรกไงเลยงง
1: กลุกกักกลุกกักช่างมัน
0: ใช่ใช่เอาช่างมันนะ
1: มันเป็นการเตรียมพร้อม
0: ครับครับได
1: ้แต่เสียงหลังๆเนี่ยชัดเจนทุกคนเคยทำลองฟังดู
0: ได้เลยครับฟังอีกครั้งหนึ่งสองซ้ำ

0: ดีๆว่าสิ่งอะไรคะเขาทำทำไมอะคะ
1: สิ่งอะไรครับเขาทำทำไมเนาะเอาละใครรู้อย่ารอช้านะเบอร์โทรศัพท์ของเราเลาะอยู่022183975-7นะครับ022183975-7นะครับโทรมาได้เลย
0: ค่ะจะพิมพ์มาก็ได้ค่ะ
1: ครับ
0: พิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ
1: ครับ
0: LINE @jularadio สะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO นะคะพี่แมวฟังแล้วได้ไหมนึกออกได้ไหมคะ
1: พอจะเดาได้แล้วครับ
0: เหรอเนี่ยพี่แมวเป็นผู้ใหญ่ไงใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ไม่รู้เด็กๆเขาจะรู้ไหมนะ
1: แต่น่าจะได้นะ
0: ต้องเดาดู
1: เราดูแล้วฟังไปเรื่อยๆเนาะนะครับ
0: เออใช่ใช่ใช
1: ่
0: งั้นตอนนี้ยังเงียบๆอยู่ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ถ้ายังเงียบๆอยู่ก็ฟังนิทานกันก่อนก็ได้เด็กๆค่ะ
1: ครับ
0: นะแล้วค่อยตอบนะคะฟังนิทานสนุกกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: ครับ
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

มาแล้วครับนิทานวันนี้เราเสนอเรื่องปูก้ามใหญ่กับกุ้งตัวโตณลำคลองสายหนึ่งลำคลองสายนี้นะครับก็อยู่แถวชานเมืองที่เงียบสงบชานเมืองนี่ก็คือห่างจากเมืองใหญ่มามากเลยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีบ้านคนไงเนาะก็สงบเงียบแล้วลำคลองสายนี้ก็ไหลเอื่อยๆอยู่ใกล้กับท้องทุ่งนาที่กว้างใหญ่

0: น้ำในลำคลองนี่สะอาดเลยเนาะใสด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็มีสัตว์น้ำเยอะแยะเลยอาศัยอยู่ในลำคลองมีปลาหลายชนิดเลยเด็กๆเต็มเลยว่ายกันโอ้ดูนั่นสิปลาช่อนตัวโตบะเริ่มเลยเอ๊ะมีปลาอะไรนั่นนี่ปลากระดี่ก็มีนะนะปลาหลายชนิดเลยว่ายกันอยู่นะครับแต่ว่าในคลองเนี้ยก็มีสัตว์อื่นๆนะมีเต่าไหมมีเต่ามีไหมมีในงานเดินอยู่ริมตลิ่งนั่นนะเนาะก็มีคนสงสัยทำไมเต่าไม่ลงไปอยู่ในคลองไปว่ายน้ำล่ะเต่าบอกโอ้ยไม่ใช่ครับเต่าอย่างผมเนี่ยเขาเรียกเต่าชายน้ำครับชอบอยู่ใกล้ๆน้ำว่ายน้ำได้นิดหน่อยถ้าตกน้ำไปลึกๆผมก็จมมาสิครับ นี่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัตว์อยู่ริมคลองด้วยกันมีหอยด้วยนะนี่นะครับและนอกจากปลาจากเต่าจากหอยต่างๆเนี่ยมีสัตว์สองตัวอยู่ในบึงนี้จริงๆมีเยอะแหละแต่ว่าสองตัวนี้ไม่เหมือนใครแต่สองตัวที่ว่านี่คือกุ้งตัวใหญ่ครับกับปูตัวโตอยู่มานานมากตัวเบลล์มเลยเด็กๆกุ้งนี่นะโอ้โหรู้สึกว่าตัวใหญ่มากเลยอะเด็กๆคนเดียวนะอุ้มไม่ไหวแน่เลยเจ้ากุ้งตัวนี้ปูก็ตัวเบลล์มเลยนะกล้ามก็ใหญ่โตเลยนะสัตว์น้ำในคลองทุกตัวเนี่ยรู้จักกุ้งกับปูตัวนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่ากุ้งนี่ก็เป็นกุ้งใจดีครับเวลาปลาตัวเล็กๆว่ายมาผ่านใกล้ๆเด็กๆเคยเห็นไหมลูกปลาว่ายเป็นฝูงเลยเนาะว่ายกันคุณกุ้งตัวใหญ่ก็จะทักลูกปลาว่ายังไงครับลองทักหน่อยสิครับ
1: เป็นยังไงเป็นยังไงสบายกันดีไหมเพิ่งฝากเพิ่งมาใหญ่เพิ่งฝากนะเพิ่งฝึกว่ายน้ำกันใช่ไหม
0: ใช่เลยลูกปลาก็บอกใช่ครับพวกเราเพิ่งออกจากไข่เมื่อ2วันก่อนเองครับ
1: แต่ว่ายเก่งแล้วนะแต่ก็ระวังตัวหน่อยนะ
0: ทำไมคุณกุ้งตัวใหญ่จังอะครับใหญ่กว่าแม่ผมอีก
1: อ๋อก็ออกกำลังกายด้วยก็กินอาหารด้วย
0: นี่นะครับเห็นไหมและก็เช่นกันปูโตที่มีกล้ามใหญ่มากก็ได้ดีเช่นกันนะครับนี่วันนั้นปูโตกำลังว่ายน้ำอยู่นะครับมีลูกกบลูกออดว่ายผ่านมานะครับผ่านไปผ่านมาปูโตก็ทักนะครับสวัสดีลูกออดไปไหนกันเหรออืม
1: เอ้ยผมจะไปหาอะไรกินหน่อยครับแต่คุณปูกล้ามเบลิ่มเลยนะครับ โอ้โหแล้วจะหนีบผมไหมครับเนี่ย
0: ปูบอกเราไม่หนีบเจ้าหรอกเจ้าน่ารักเราเอาไว้หนีบศัตรูหรือว่าสิ่งกีดขวางทั้งหลายเนาะ
1: โอ้ยดีจังครับ
0: ใช่เลยเนี่ยแหละครับเพราะว่ากุ้งกับปูสองตัวนี้เขาไม่ทำร้ายสัตว์ที่อยู่ในบึงนะแถมยังช่วยป้องกันอันตรายด้วยนะอย่างวันนั้นปลากระดี่ตัวน้อยเนี่ยว่ายหนีเจ้างูว่ายเจ้างูก็ไล่จะกินเลยงูน้ำปูกับกุ้งก็ไปขวางเลยนะครับแล้วก็บอกเน่เจ้างูจะมากินกระดี่เหรอ เจ้างูบอกว่าเดี๋ยวจะกินกุ้งกับปูด้วยส่วนเจ้าปูก็บอกว่ากล้าดีจะกินก็เอาดิเห็นกล้ามของข้าไหมใหญ่นะ
1: โอ้ไม่ไหวสวัสดีไปก่อนแล้วนอนนี้ไม่ว่าง
0: เจ้ากุ้งก็บอกนี่นะนอกจากจะโดนกล้ามปูจะโดนกล้ามกุ้งแล้วก็อาจจะโดนหัวส่วนแข็งๆแหลมๆที่หัวที่เขาเลยกรีกุ้งเลยนะติ่มเลย
1: โอ้ยวันนี้มาคู่เลยเหรอไม่ไหวแล้วไปแล้ว
0: เป็นเพื่อนกันนะครับเนี่ยแหละครับเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้มานานเลยแล้วเวลาก็ผ่านไปเรื่อยทุ่งนาที่อยู่รอบๆใกล้ๆคลองหายไปเรื่อยๆเลยหายไปไหนอะใครเสกให้หายไปแล้วใครไปเปลี่ยนทำไมไม่มีนาล่ะปรากฏว่าพวกมนุษย์นะครับเปลี่ยนครับมาเปลี่ยนทุ่งนาให้กลายเป็นบ้านครับพวกมนุษย์เริ่มมาอยู่แถวๆชานเมืองเยอะขึ้นไงเขาก็เลยถมทุ่งนาแล้วสร้างบ้านเต็มเลยเยอะเลยกลายเป็นบ้านหลังน้อยหลังใหญ่เลยแล้วบ้านก็สร้างใกล้คลองเข้ามาทุกทีเลยนะครับนี่ทีนี้มนุษย์จำนวนหนึ่งมีคนอยู่ต้องมีขยะใช่ไหมเนาะประพันธ์วันหนึ่งนี่สร้างขยะเยอะไหมครับเนี่ยวันหนึ่ง
1: พยายามไม่เยอะเท่าไหร่
0: ใช่เหมือนพี่แมวเลยก็ต้องพยายามเลยเนาะเอ๊ะอันนี้มันควรจะทิ้งไหมเอ๊ะหรือว่านี่ใช้ซ้ำได้เอ๊ะเราไม่ควรเน
1: า
0: ะ
1: หรืออย่าใช้ดีกว่า
0: เนี่ยเนาะแต่มันก็ต้องมีขยะเนาะเพราะเราอยู
1: ่
0: พวกมนุษย์ก็สร้างขยะเยอะแล้วมีมันก็มีหน่วยงานที่เก็บขยะนะแต่มีมนุษย์บางกลุ่มเนี่ยมักง่ายไงเขาเดินผ่านมาเขาหิ้วถุงขยะเขาจะไม่อยากไปไว้หน้าปากซอยเขาคุยกันว่ายังไงครับเนี่ยเขาเห็นคลองเนี่ย
1: สบายท
0: ิ้
1: งขยะก็ได้ทิ้งในคลองนี่แหละสบายไม่มีใครรู้หรอกไม่เห็นเป็นไรเลยไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่นะ
0: เดี๋ยวมันก็ไหลไปเองอะเนาะเฮ้ยเรามาโยนทิ้งลงคลองดีกว่าเนาะเรามนุษย์ก็โยนขยะทิ้งลงคลองบางคนที่มีเศษอาหารมีอะไรเนี่ยแทนที่จะเก็บรวบรวมแล้วไปทิ้งในที่ที่ดีๆก็บอกเฮ้ยก็เททิ้งลงคลองไปเลยนั่นแหละเนาะน้ำในคลองต้องเยอะแยะเอาเททิ้งไปเลยปลาว่ายผ่านมาอีน้ำมันเลยไอ้นี่ว่ายมีเศษอาหารก็เน่าเลยเนาะทีนี้มนุษย์เริ่มทิ้งหลายคนก็อ๋อเอามั่งสิฉันก็ทิ้งในนี้แหละเอ้ยขยะก็ลอยด้วยน้ำบางคนก็บอกว่าเวลาเราใช้น้ำก็จะมีน้ำเสียใช่ไหมครับก็ไม่ทำบ่อเก็บน้ำไม่ทำอะไรหรอกปล่อยไหลลงคลองไปเลยนี่ง่ายดีนี่ทีนี้สัตว์ทั้งหลายก็เดือดร้อนกุ้งกับปูเนี่ยครับเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันกุ้งกับปูก็คุยกันนะครับเจ้ากุ้งบอกปูเห็นขวดพลาสติกขวดนั้นไหม
1: เห็น
0: น่ามันลอยมานั่นน่ะถ้าพวกปลาเข้าไปติดนะตายเลยนะ
1: เดี๋ยวฉันไปหนีบเองไปหนีบแล้วก็เก็บได
0: ้เอาโยนขึ้นฝั่งไปเลยนะได้ไหมนะ
1: อืม
0: เดี๋ยวฉันก็จะช่วยเหมือนกันฉันก็มีกล้ามนะนี่นะครับนี่นะครับกุ้งกับปูนะครับก็เริ่มเลยนะครับเพราะพวกปลาบอกว่ากุ้งปูพวกเราไม่มีกล้ามที่จะคีบจับอะไรฮะขยะมันอยู่ในน้ำเต็มเลยช่วยเอาไปทิ้งดีใช่ไหมได้ไหม
1: ได้เลยพวกเราคุยกันแล้วล่ะว่าจะช่วยเก็บขยะในคลอง
0: ใช่เลยนะครับจากนั้นมานะครับกุ้งกับปูก็ช่วยกันเลยนะครับพอเจอขยะชิ้นไหนลอยมาก็เอ้ากุ้งหนีป้าเราขึ้นโยนขึ้นบนคลองเลยจะตะลิงเลยเอ้าปูก็หนีขยะนะครับเด็กๆคิดว่าถ้าช่วยกันอย่างนี้คลองจะสะอาดขึ้นไหมครับ
1: แต่ฉันหมดแรงแล้วล่ะทำไมมันไม่หยุดสักทีมันเยอะจริงๆเลยเนาะปูเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าคนที่ทิ้งมันมีมากไงเด็กๆแล้วกุ้งกับปูถึงจะแข็งแรงแค่2ตัวก็ไม่ค่อยมีแรงก็เหนื่อย
1: ฉันจะหมดแรงแล้วล่ะ
0: เนี่ยนอนลอยน้ำอยู่ริมตะลิงเลยพอดีมีมนุษย์ใจดีผ่านมาเขาเคยอยู่ในคลองนี้มาเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นน้ำยังสะอาดอยู่เขาบอกโอ้พวกเราไปทำงานต่างจังหวัดไม่นานกลับมาทำไมคลองมันไม่เหมือนเดิมอะน้ำเริ่มดำแล้วอะแล้วดูสิกุ้งกับปูเนี่ยลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลยหรือว่าเขาจะไม่มีอากาศโอ้ยช้อนขึ้นมาก่อนดีไหมเอาไปช่วยเนาะเนา
1: ะช่วยกัน
0: ช่วยกันเนาะพวกมนุษย์ก็ช่วยกันช้อนเจ้ากุ้งเจ้าปูออกไปดูแลนะครับในบ่อน

0: นะครับกุ้งกับปูก็ได้ไปอยู่ในนั้นแล้วก็รู้สึกว่าน้ำสะอาดดีจังเลยเนาะนะนี่แหละครับแล้วมนุษย์ก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาแล้วล่ะคลองมันสกปรกมากเลยนะเนี่ยเราช่วยได้แต่กุ้งกับปูเนี่ยปลาก็คงลำบากเหมือนกันนะเราต้องไปร้องเรียนแล้วล่ะเราช่วยกันบอกกันว่าอย่าทิ้งขยะลงคลองกันนะนี่แหละนะครับในที่สุดมนุษย์ก็รีบไปรายงานเรื่องน้ำที่ไม่สะอาดในคลองเลยครับแล้วก็เลยมีคนเริ่มมาพยายามทำความสะอาดคลองนี้นะครับส่วนเจ้ากุ้งกับเจ้าปูนั้นมนุษย์คงไม่ได้ปล่อยให้มันกลับที่เดิมครับคงจะเลี้ยงมันไว้ในตู้ปลาขนาดใหญ่เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มนุษย์หลายคนเริ่มรู้แล้วโอ้เราทำพลาดไปดูสิคลองสวยๆเราน้ำดำแล้วต้องช่วยกันนะนี่แหละครับส่วนเจ้ากุ้งกับเจ้าปูก็คิดถึงเพื่อนในคลองเราจะเป็นยังไงมั่งเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ฉันอยากกลับบ้านซะแล้วสิ
0: เนาะนี่แหละครับก็จบแล้วครับ
1: โอ้แย่เนาะ
0: นะครับ
1: คือเขาเคยมีบ้านอยู่กันนะสัตว์น้ำทั้งหลายอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างพวกเราอ่ะเด็ก
0: ๆ
1: นะ
0: ครับ
1: ไม่รู้เด็กๆคงไม่ทิ้งสละมั้งเน
0: า
1: ะ
0: ไม่หรอกครับเด็กๆเขารู้ครับ
1: เพราะเด็กๆเขารู้อ่ะ
0: ใช่
1: เขาไม่ทิ้งขยะอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มาทำให้ไอ้น้ำคลองใสๆเน่าจนได้โอ้โหมนุษย์นี่แต่ไหนก็ยังมีคนดีอยู่บ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับนะก็มีเช่นกันเลยนะครับ
1: คนนี้ก็มาช่วยกันคิดทำนั่นทำนี่เล็กๆอ่ะทำเขียนป้ายอย่าทิ้งนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วยกันห้ามไม่ให้ทิ้งนะแล้วตัวเองก็ไม่ทิ้งด้วยไม่หวังว่าสักวันนะเด็กๆน้ำในคลองนี้จะสะอาดนะคะเพราะว่าทั้งหลายจะได้มาอยู่อาศัยกันเห็นหน้ากันเป็นเพื่อนกันเหมือนอย่างที่เคยเป็นนะคะเอาใจช่วยนะคลองอยู่แถวไหนคะ
0: นั่นแถวๆชานเมืองนะครับไกลๆเลยนะครับ
1: จะได้ไปช่วยด้วยไง
0: นั่นสิเนาะนะครับไม่รู้อยู่แถวบ้านลุงโตป่ะนะ
1: เออนั่นสิค่ะงานนิทานก็จบแล้วเด็กๆค่ะถ้ามีคลองมีอะไรอยู่แถวใกล้ๆบ้านของเด็กๆนะคะก็ช่วยกันดูแลด้วยนะคะ
0: ครับใช่ครับ
1: และเราก็จะนิทานเราฟังจบแล้วไงตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะตอบคำถามแล้วค
0: ่ะงั้นมาฟังเสียงที่เป็นคำถามเราอีกครั้งนึงนะไม่ยากไม่ง่ายนะเด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะ1 2 3

0: อบมาเลยครับเด็กๆครับหมายเลขนี้นะ022183975-7 นะครับ022183975-7ครับ
1: พิมพ์ได้นะคะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ
0: คร
1: ับ LINE @jularadio นะคะ
0: ครับ
1: พี่หมีก็บอกว่าถึงแม้จะอยู่ในบ้านก็ไม่ปลอดภัยนะครับถ้าบ้านนั้นเป็นมีหลังคาสังกะสีครับลูกเห็บก็สามารถจะโดนหัวได้คือสังกะสีทะลุเลยเหรอพี่หมีนะคะอ๋อบ้านเก่าเงี้ยหลังคาอาจจะพังบ้างนะบ้านเก่าผมเป็นหลังคาสังกะสีลูกเห็บตกทีไรเสียวทุกทีต้องเอาหมอนมาปิดหัวนะเราก็ลืมนึกถึงคนที่บ้านหลังคาเป็นสังกะสีนะคะเขาก็อันตรายเหมือนกันนะคะก็อยู่ในที่ปลอดภัยนะคะและเราก็ให้ฟังเสียงไปแล้วล่ะว่ามันเป็นเสียงอะไรเด็กๆอยากตอบก็ตอบนะคะแต่ว่าระหว่างที่เด็กๆกำลังคิดเราก็มีเพลงเพราะๆให้ฟังไปด้วยนะคะฟังเพลงกันในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
2: ช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
1: เพลงแรกอยากให้ฟังเพลงจับปูดำขยำปูนานะคะโดย Happy Channel Kids Song เชิญฟังค่ะ

0: จับแอร์จับปูดำและมีโทรศัพท์มาตอบคำถามแล้วเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่ไหมครับสวัสดีครับใครเอ่ยแนะนำตัวกันเลยไม่อยู่นะครับเดี๋ยวคงจะโทรมาใหม่เนาะนะครับเด็กๆก็ถ้าเราเปิดเพลงก็รอให้เพลงจบหรือใกล้ๆจบก็โทรมาก็ได้นะครับนะ
0: ค่ะเด็กๆก็โทรมาเรื่องอะไรครับพี่แวนไม่ใช่พี่แวนสิพี่แมว
1: ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับพอดีวางสาย
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะที่เราบอกให้เด็กๆโทรมาไง
1: โทรมาตอบคำถามหรือว่าโทรมาส่งข่าวเล่าเรื่องครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: เด็กก็โทรมาตอบคำถามกันได้นะคะ
1: ครับ
0: เมื่อเราถามคำถามไปว่าเป็นเสียงอะไรนะเด็กๆคนนี้เขาคงจะรู้แล้วนะ
1: ครับ
0: มีมายังคะ
1: ยังครับ
0: ยังถ้ายังก็ฟังเสียงคำถามอีกครั้งก็ได้ค่ะ
1: นะฟังกันอีกครั้งนะครับเพื่อความมั่นใจ1 2 3

0: ครับตอบได้เลยนะฟังเสียงกันไปหลายรอบแล้วนะครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่ง022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: พิมพ์ตอบก็ได้ Line @JulaRadio นะคะ
0: ครับ
1: Line @JulaRadio ค่ะถ้ายังไม่มีนะคะเราฟังเพลงตอนนี้3นาทีแล้วนะเด็กๆค่ะจะรอได้ไหมคะ
0: ครับ
1: หรือจะโทรตอนนี้ยังไม่มี
0: นะ
1: ถ้าได้ฟังเพลงฝรั่งก่อนก็แล้วกันนะคะ
0: ครับ
1: เป็นเพลงที่ชื่อว่าเป็นเพลงตามคำขอเลยค่ะ Let it go นะคะปล่อยมันไปเถอะช่างมันต้องสนใจนะคะ Let it go นะคะจากภาพยนตร์ดิสนีย์เรื่อง Frozen นะคะน้องของขวัญฉายาวาดรูปขอมานะคะเชิญค่ะ

0: ไปฟังเพลงกันแล้วนะคะ
1: ครับ
0: พี่ของขวัญฉายาวาดรูปนะคะคนแรกเลยนะคะออบมีจับปูดำด้วยนะคะ
1: ค
0: ไม่มีใครขอแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเพลงที่ประพันธ์ขอให้เด็กๆฟังเองนะ
1: ค
0: ะตอนนี้ยังไม่มีใครโทรใช่ไหมคะ
1: ยังไม่มีครับ
0: เงียบอยู่นะคะถ้าเงียบอยู่เดี๋ยวประพันธ์บอกชื่อเพลงนะคะ
1: เ
0: ด็กๆที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่ที่บ้านอยากฟังเพลงอะไรที่ประพันธ์บอกชื่อมาก็พิมพ์มาได้นะคะที่ line @jularadio ค่ะ line @jularadio พิมพ์คำแรกดังเพลงต่อไปนี้นะคะทิ้งขยะลงถังพิมพ์คำว่าทิ้งคำเดียวแล้วก็จราจรจราจน
1: ครับ
0: นะคะคิดถึงบึงหญ้าป่าใหญ
1: ่ครับ
0: สามเพลงก่อน
1: อ
0: ทิ้งจราจรคิดถึง
1: เอาบึงหญ้าป่าใหญ่ได้ไหมครับคิดถึงจังเลย
0: ใช่
1: นะ
0: คิดถึงบึงหญ้าป่าใหญ่อย่าให้หายไปไหนนะคะเป็นเพลงของวงสองวัยฟังค่ะ

0: ังคิดถึงบึงหญ้าป่าใหญ่นะคะ
1: ครับ
0: ก็รักษากันไว้ถ้ามีมันก็ดูมีความสบายสดชื่นนะคะเด็กๆขาลุงโตเขาตอบมาแล้วเป็นรูปภาพแล
1: ้
0: วเขาบอกว่าวันนี้ยากจังเดาว่าเกือบแล้วไงเขาตอบมานะคะเพราะพันยังไม่อ่านนะบอกว่าวันนี้ยากจังเด็กๆขาเดี๋ยวบอกก่อนว่าเสียงตอนแรกที่มันกุกกุกกุกกุกกุกเนี่ยช่างมันไม่ต้องไปสนใจฟังเสียงตอนท้ายนั้นพี่แว่นค่ะพี่แว่นเราให้ฟังครั้งเดียวพอ
1: ครับ
0: มันจะได้ฟังเสียงตอนท้ายนะคะจะได้ไม่ต้องมีต่อกุกกุกกุกอีกนะคะเอาครั้งเดียวนะคะครั้งแรกก็ช่างมันเด็กๆไม่ต้องสนใจครั้งแรกก็เป็นการเตรียมไงเตรียมไอ้ที่จะทำเนี่ยก็กุกกุกกุกหยิบนั่นหยิบนี
1: ่
0: แล้วตอนเสียงท้ายๆเลยนะนี่คือคำถามแล้วว่ามันเป็นเสียงอะไร
1: เสียงอะไรครับ
0: ลองฟังนะคะ
1: หนึ่งสองสาม

0: ัดเจนไหมชัดเจนไหม
1: ครับชัดเจนนะเด็กนะครับเอาละใครมั่นใจว่าเป็นเสียงอะไรก็02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
0: ค่ะหรือจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ
1: ครับ
0: LINE @julareadio ขอบคุณพี่แว่นมากๆนะ
1: คร
0: ับแบบขออะไรไปได้ปึ้งเลย สุดยอด เสียงอะไรคะเด็กๆคุ้นๆเด็กๆก็ทำทุกคนทำหมดเลยผู้ใหญ่ก็ทำคนแก่ก็ทำนะคะ
1: ค
0: ุณโตลองตอบใหม่นะคะว่ามันเป็นเสียงอะไรเกี่ยวกับที่เด็กๆใช้อยู่ประจำน่ะที่โรงเรียนน่ะนะคะพี่แมวนึกออกไหมคะ
1: พอจะนึกออกแล้วนะครับ
0: โอ้พี่แมวคนนึกออกแล้วนะเอาละถ้าเด็กๆจะนึกออกก็อย่าลืมโทรศัพท์มาบอกหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ไลน์นะคะเราก็จะให้เด็กๆฟังเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็ใครตอบมาก็ฟังเพลงสักหน่อยว่ามันจะจบไว้ยังแล้วค่อยโทรมาจะได้ไม่ต้องรอนานนะคะส่วนพี่หมีบอกว่าน้องยังไม่ตอบได้แต่เต้นระบำทำเพลงกับเพลงจับปูดำขยำปูนานะคะ Let it go แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะที่ทำให้เด็กๆได้มีความสุขได้ร้องตามเต้นตามอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็พี่หมีอยากฟังเพลงจราจรจราจรนะคะฟังเพลงด้วยกันค่ะจราจรจราจรค่ะ

0: เดี๋ยวรถจะชนแล้วคนที่คอยหนูอยู่จะเสียใจระวังนะระวังนะเดี๋ยวรถจะชนแล้วคนที่คอยหนูอยู่จะเสียใจระวังนะระวังนะ
1: เพลงที่ได้ฟังก็มาจากรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเพลงจราจรจราจรเป็นเพลงของวงสองวัยนะคะตอนนี้มีเพลงสองวัยหลายเพลงเลยนะคะเดี๋ยวจะมีใบไม้ร่วงก็จะมีให้ฟังนะคะ
2: เ
1: ด็กชายยิ้มแย้มแก้มใสพี่แว่นเขาบอกว่าวันนี้ระบบโทรศัพท์ขัดข้องมากเลยครับแก้ยังไงก็ยังไม่ได้ต้องขออภัยด้วยครับเด็กๆฟังอยู่นะคะระบบโทรศัพท์มันขัดข้องนะคะก็ใช้วิธีการนี่ตอบมาได้อย่างคนเนี้ยใคร
2: น้องแคลน้องแคลนะครับ
1: พี่มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะเด็กๆค่ะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนนะคะ
2: ครับ
1: ระบบโทรศัพท์ขัดข้องนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะพิมพ์ตอบมาได้ทุกคนนะคะ LINE @jularadio นั่นค่ะน้องแคลตอบมาแล้วเย้เอาละค่ะเราก็จะให้พี่แมวเราจะให้ฟังคำถามหรือจะฟังเพลงกันต่อดีคะ
2: ฟังสักอีกครั้งนึงนะครับเผื่อเด็กบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมโทรไม่ได้ตอนนี้ต้องส่งทาง LINE แล้วนะตั้งใจฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามของเรา1 2 3

0: นี่แหละครับตอบมาเลยเนาะตอนนี้ก็คงไม่ต้องบอกโทรศัพท์นะวันนี้ขัดข้องเดี๋ยวประพันธ์ต้องบอกทางไลน์อีกทีนึงนะครับครับ
1: ค่ะ line at jula radio นะคะ
0: ครับ
1: line พิมพ์มาเลยค่ะเด็กๆค่ะ line at jula radio นะคะหลังจากที่ได้ดูคำตอบเนี่ยอุตส่าห์น้องแคลร์ตอบมา
0: ครับ
1: แล้วก็ฟังเพลงกันต่อนะคะยังมีเวลาโอ้แค่3นาทีเวลามันหมดไปเร็วจังเลยเนาะเอาละเอาเพลงที่เวลาน้อยๆก็แล้วกันนะคะ
0: ครับ
1: เพลงนี้อยากเอาใจเพลงชื่อเพลงว่ารุ้งผูกโบนะคะเกี่ยวกับน้ำเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับน้ำทะเลซึ่งถ้าเราช่วยกันรักษามันก็จะสะอาดนะคะฟังเพลงรุ้งผูกโบอยู่ในอัลบั้มเจ้าค่ะ

0: ช่วยกันดูแลทุกอย่างเลยนะคะ
1: ครับ
0: สิ่งแวดล้อมในตัวเรานะคะสำคัญมีน้องแคลน้องคลาสตอบมาด้วยนะคะ
1: ค
0: นอื่นๆอยากตอบก็เชิญนะคะและตอนนี้17:49โอ้ตอนนี้แบบอยากให้เด็กๆพิมพ์ตอบมาอีกจังเลยเด็ก
1: ๆ
0: จะฟังคำถามอีกไหมคะพระพันธ์บอกใบ้ให้ว่าไม่ต้องไปสนใจอ๋อพี่แบนเขาตัดเสียงให้ละเอาเสียงสุดท้ายเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วเด็กๆจะเข้าใจชัดเจนว่าเป็นเสียงอะไรลองฟังดูก็ได้ค่ะ
1: 1 2 3ฟังเลยครับนะตอบได้เลยครับเด็กๆครับนี่แหละครับเสียงนี่แหละครับนะ
0: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @JularadioนะคะLINE @JularadioC H U L A R A D I O ค่ะตอบมาเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็17:50พระพันธ์จะอ่านคำตอบไปเรื่อยๆนะคะ
1: คร
0: ับใครอุ๊ยใครอยากตอบก็กรุณาพิมพ์คำตอบมาได้ที่ LINE @Jularadioนะคะคนแรกพี่หมีก็คือน้องชีสเนี่ยเขาเดี๋ยวนะคะพระพันธ์ดูก่อนพี่หมีเนี่ยน้องชีสไม่ได้ตอบมาแต่ว่าเต้นระบำทำเพลงนะคะส่วนลุงโตก็บอกว่ายากจังเลยนะคะแต่ก็วาดรูปมาเป็นแบบนั่งพลิกหนังสือเขาตอบเหมือนน้องแคลร์เลยน้องแคลร
1: ์
0: พลิกหนังสือแต่ละหน้านะคะเหมือนไม่ใช่ลุงโตขานะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะลุงก็ยังกล้าตอบเลยเห็นไห
1: ม
0: ขนาดลุงเป็นผู้ใหญ่นะตอบผิดตอบถูกก็ไม่รู้ละตอบมาขอบคุณคุณลุงนะคะน่ารักมากแล้วก็มีใครอีกค่ะแล้วก็มีน้องแคลร์ฉายานอนหลับตอบว่าเสียงลุงโตพลิกนิทานเล่มโปรดนั่นแน่ก่อนจะเผลอฉีกตรงปลายกระดาษโดยไม่รู้ตัวด้วยนะคงจะสนุกเกินเหตุแล้วก็ทำพับฉีกกระดาษโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ทำมันขาดค่ะเป็นอย่างนี้ด้วยนะจนน้องคลาสฉายานอนดิ้นก็ตอบว่าเสียงฉีกกระดาษครับอันนี้ตรงประเด็นนะคะก็สรุปนะคะมีใครอีกไหมคะ
1: ไม่มีแล้ว
0: เราไม่มีนะคะเราพันเฉลยนะเสียงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเสียงฉีก

0: กระดาษค่ะ
1: ครับ
0: ดังแควแควแควเลยนะคะแล้วเขาทำทำไมคะนะอันนี้ก็คืออาจจะไม่ใช้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเอกสารสำคัญนะคะซึ่งไม่อยากให้ใครรู
1: ้
0: นะคะ
1: ครับ
0: ก็ฉีกให้มันเป็นชิ้นเล็กๆใครจะได้อ่านไม่ได
1: ้
0: นะคะแล้วบางทีคนที่อารมณ์แบบโมโหนะฉีกแควแควก็มีนะคะ
1: แควเลยเนาะ
0: แต่ว่าอย่าลืมนะกระดาษนี่หายากนะ
1: ใช่เลยเน
0: า
1: ะ
0: ข้างหล
1: ัง
0: ข้างหลังมันยังขาวๆอยู่อย่าเพิ่งฉีกนะใช้งานก่อนนะคะ
1: ใช้ให้หมดก่อนนะทั้งสองด้านเลย
0: แล้วก็ฉีกนะคะก็สรุปว่าคำตอบคือฉีกกระดาษนะคะมาแล้วรางวัลค่ะเชิญค่ะรางวัลแต่ผู้ยิ่งใหญ่ทุกท่านที่ตอบคำถามมานะคะขอบคุณมากที่ตอบคำถามมานะคะขอเขาบอกว่าน้องแคลร์พิมพ์ให้เป็นคนพิมพ์ให้น้องคลาร์กขอบคุณน้องแคลร์นะคะ
1: คร
0: ับเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสวันนี้ต้องขอโทษเด็กๆนะคะว่าระบบโทรศัพท์ขัดข้องมากเลยนะคะก็เลยยังแก้ไขไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะคะเอาไว้พรุ่งนี้นะคะก็คงจะดีขึ้นแล้วก็รายการยิ้มแย้มแก้มใสยังมีเวลาอยู่1นาที2นาทีพี่แมวจะทำอะไรให้เด็กๆฟังไหมคะ
1: ร้องเพลงนี้ดีกว่าหน้าฝนเจ้าตัวนี้ร้องกันจังเลย

0: งอังสามตัวก็เป็นหกตา
1: ที่แรกนึกว่าแมวร้องก
0: ั
1: ดอึ่งอ่างเพราะฝนตกใช่ไหมคะ
0: ใกล้เลยค่ะ
1: เด็กค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะวันนี้ถึงแม้จะโทรศัพท์จะขัดข้องนะเด็กๆก็ยังอุตส่าห์พิมพ์ตอบมานะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการอยู่นะคะจริงเตรียมเพลงจับมือตาจับมือยายไว้กะว่าจะเอาใจคุณตาคุณยายที่บ้านแต่ว่าเอาไว้พรุ่งนี้ฟังนะคะแล้วก็รายการเด็กเราก็ไม่ลืมนะทุกคนในครอบครัวที่ฟังรายการอยู่ด้วยกันนะคะฟังกันได้ค่ะยิ้มแย้มแก้มใสท
0: ุ
1: กคนฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะรวมทั้งพี่แมวด้วยนะคะ
0: ครับ
1: พี่แว่นด้วยแหละทุกคนด้วยแล้วค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกับหมูปัญญาอีกแล้วเหรออ้
4: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ
4: ้
3: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับวันแรกของการพระราชทานปริญญาบัตรก็ผ่านไปแล้วและวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยในช่วงเช้าและช่วงบ่ายที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาบัณฑิตคณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีระดับบัณฑิตศึกษาในรอบเช้านะครับส่วนรอบบ่ายนั้นเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครับเช่นเดียวกับเมื่อวานนี้เราก็ยังได้เห็นภาพของการร่วมแสดงความยินดีของคุณพ่อคุณแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาและเพื่อนๆกับความสำเร็จของบัณฑิตจากรั้วจามจุรีและก็ยังเป็นวันที่2ของการตั้งจุดจำหน่ายน้ำดื่มโดยนิสิตจุฬาที่พร้อมจะเสิร์ฟความชุ่มฉ่ำให้บัณฑิตและญาติญาติได้ชุ่มคอและก็ได้จิบน้ำให้หายเหนื่อยกันซึ่งรายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่มของเหล่านิสิตนั้นก็จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของนิสิตญาติญาติของเหล่าบัณฑิตรวมถึงคุณผู้ฟังท่านใดที่ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตก็สามารถไปร่วมอุดหนุนน้ำดื่มจากน้องๆนิสิตจุฬากันได้นะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดของจุดตั้งร้านขายน้ำของนิสิตได้ที่เพจ Facebook CU Graduate ซึ่งเพจนี้นอกจากคุณผู้ฟังจะได้รู้แล้วว่าจุดตั้งร้านขายน้ำของนิสิตอยู่ที่จุดไหนบ้างคุณผู้ฟังก็ยังจะได้ติดตามรายละเอียดทุกอย่างของงานพระราชทานปริญญาบัตรที่จะเป็นประโยชน์ในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยในช่วงเวลานี้และในงานพระราชทานปริญญาบัตรทุกปีนั้นทางมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดให้บัณฑิตสั่งจองภาพถ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อเป็นที่ระลึกแก่เหล่าบัณฑิตไว้เป็นเครื่องเตือนความทรงจำและเตือนใจบัณฑิตให้ได้ตระหนักถึงพระคุณของแหล่งเรียนมาและหน้าที่ของตนที่จะต้องนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปใช้ในการทำงานตามสาขาอาชีพของแต่ละคนและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมโดยในช่วงของการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นทางมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดให้บัณฑิตสั่งจองภาพถ่ายพร้อมกรอบรูปในรูปแบบและขนาดต่างๆหลังจากนี้บัณฑิตก็คงจะได้รอรับภาพถ่ายอันทรงคุณค่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกต่อไปครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
2: จุฬาเดลี่

เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS

0: ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ียงดังโคมแล้วของที่เราเก็บขึ้นคือมันล้มหมดเลยเพราะว่าน้ำมันแรง
1: อยู่ไม่ได้เนี่ยชุดเนี้ยมิดหลังคาแล้วที่อยู่ข้างในน่ะก็มิดหลังคาแล้ว
2: มันจะลงบ้านเราจะแห้งเนี่ยเป็นอาทิตย์เนี่ยน้ำตรงนี้น่าเห็นเนี่ยมิดหัว

0: ับสวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
0: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับปกติฝนตกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่วันนี้ฝนตกที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นที่ผ่านมาแหมหลายคนใจคอไม่ค่อยดีนะครับเพราะไหนบอกว่าฝนจะมาเสาร์อาทิตย์นี้ครับแต่วันนี้มีฝนหลงฟ้าตกลงมาไม่เฉพาะฝนลูกเห็บตกในกรุงเทพมหานครครับลาดพร้าววังหินรัชดาจตุจักรมาได้ยังไง
0: ภาพลูกเห็บตกในบางจุดของกรุงเทพมหานครกำลังอธิบายหรือว่าฉายภาพสภาพอากาศแปรปรวนที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะคะหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นลูกเห็บตกในกรุงเทพมหานครแล้วก็มาพร้อมกับฝนที่ตกลงมาสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังไม่คลี่คลายและที่สำคัญอย่างยิ่งการระบายน้ำผ่านลุ่มน้ำต่างๆยังคงต้องเฝ้าระวังและจับตาเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไล่ไปดูแต่ละลุ่มน้ำที่ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ในเวลานี้นะคะที่น่าเป็นห่วงและต้องโฟกัสเป็นพิเศษในวันนี้ก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะโดยเฉพาะการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจริงๆเวลานี้น้ำปิงด้านบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะน้ำปิงลดลงแล้วแต่ว่าคำว่าน้ำเหนือไม่ได้หมายถึงแค่น้ำปิงมันยังมีน้ำสาขาที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องเพิ่มการระบายน้ำวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้ระบายลงมาสู่พื้นที่รับ

น้ำตามพื้นที่ที่มีคำเตือนก็คือดังนี้เลยนะคะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการวันนี้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาคงต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษและต่อเนื่องกันเลยที่แม่น้ำป่าสักนะคะแม่น้ำป่าสักเนื้อระบายน้ำผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็ลงมาที่เขื่อนพระราม6ทำให้ระดับน้ำป่าสัก

0: จะมาถึงในวันที่3ตุลาคมขอให้ยกของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำเตือนเดี๋ยวจะส่งคำเตือนไปทางเซลล์บรอดคาสต์ขอให้ปฏิบัติตามนั้นเลยอีกสักครู่หนึ่งจะติดตามการรายงานสดในจุดนี้กันด้วยค่ะ
1: ทางการยืนยันนะครับว่าน้ำป่าสักเนี่ยไม่ส่งผลต่อกรุงเทพมหานครครับแต่น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ระบายเพิ่มจะลงมาถึงกรุงเทพมหานครใน 2-3 วันข้างหน้านะครับประกอบกับช่วงนั้นน้ำทะเลหนุนสูงนะครับน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง3ตุลาคมครับ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นกทม.เนี่ยแจ้งเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนะครับให้เฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำครับจะสูงขึ้น15ถึง30เซนติเมตรนะครับกทม.ยืนยันมั่นใจตอนนี้ไม่ล้นแนวเขื่อนกันน้ำครับ
0: น้ำหนุนสูงเนี่ย2ช่วงเวลาก็คือ6โมงเช้ากับ6โมงเย็นนะคะนี่คือสถานการณ์ในภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครอีกจุดนึงที่ยังเฝ้าระวังแล้วเราก็ติดตามมาอย่างต่อเนื่องก็คือลุ่มน้ำแม่กลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะณวันนี้เมื่อเวลา 15:00 น.เขื่อนแม่กลองระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,118 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วมีแนวโน้มลดลงสำหรับเขื่อนแม่กลองนะคะแต่ตัวเลขนี้เกณฑ์การเฝ้าระวังก็ยังเป็นสีแดงก็คือเตือนเฝ้าระวังในระดับสูงสุดนะคะมีคำเตือนให้ประชาชนริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งยกของขึ้นที่สูงค่ะดิฉันตรวจสอบตัวเลขอยู่เป็นช่วงๆเขื่อนแม่กลองเนี่ยอัปเดตตัวเลขใหม่ๆทุกๆ1ชั่วโมงแต่ว่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
1: ฝนตกน้ำจะท่วมไหมเนี่ยนี่เป็นคำถามที่คนกรุงเทพถามวันนี้นะครับเพราะช่วงเย็นที่ผ่านมาครับฝนตกลงมาแล้วไม่ใช่ตกน้อยๆท่านผู้ชมครับเป็นฝนตกฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บแบบที่บางคนไม่เคยเห็นตกที่กรุงเทพมาก่อนท่านผู้ชมครับลูกเห็บของจริงแบบไม่ต้องสืบเลยครับลองวัดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนครับตกลงมาแบบนี้บนถนนบนหลังคาบ้านภาพนี้คลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่านโชคชัย4แล้วก็เขตลาดพร้าวนะครับสร้างความตกอกตกใจให้กับคนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเช่นเดียวกับย่านถนนรัชดาภิเษกครับที่ลมแรงลูกเห็บตกลงมาใส่กระจกรถยนต์เสียงเนี่ยมันดังชัดเลยคนที่อยู่ในรถเนี่ยได้ยินเสียงอย่างชัดเจนนะครับส่วนอีกภาพหนึ่งครับเป็นประชาชนที่ย่านลาดพร้าวแล้วก็โชคชัย4ถ่ายเอาไว้ได้เมื่อช่วงเย็นนี้นะครับทั้งสายฝนที่กระหน่ำเทลงมาลมแรงครับแล้วก็มีลูกเห็บขนาดเล็กตกลงมาด้วยส่วนบริเวณถนนรัชดาภิเษกและแยกลาดพร้าวคนใช้รถใช้ถนนต้องจอดรถชิดซ้ายชั่วคราวนะครับเพราะฝนตกหนักทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยเหลือไม่ถึง10เมตรครับจากเรดาร์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับตอนนี้มีกลุ่มฝนขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วทุกเขตของกรุงเทพฝั่งพระนครแล้วก็ฝั่งธนบุรีครับแนวโน้มคาดการฝนในกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้นะครับประเมินไว้ว่าฝนที่ตกในกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมและสมุทรสาครมีทั้งฝนปานกลางแล้วก็ฝนหนักครับส่วนใหญ่กำลังจะเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับ
0: เราจะไล่กันไปตามจุดแต่ละลุ่มน้ำไหลจากเส้นทางน้ำเลยนะคะดูเหนือเขื่อนเจ้าพระยากันก่อนนะคะตอนนี้น้ำยังเยอะมีน้ำจากกำแพงเพชรไหลลงมาเติมเรื่อยๆทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุดวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะตอนนี้อยู่ที่ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณนี้ทำให้ชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนเริ่มขนย้ายทรัพย์สินและอพยพออกมานอนกันอยู่บนถนนนะคะที่สำคัญคงต้องจับตาดูการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะเพิ่มสูงกว่านี้ค่ะชาวบ้านชุมชน บางปรองในเขตเทศบาลนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านค่ะย้ายไปพักอาศัยกันอยู่ตามเต็นท์บนถนนริมถนนซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอาไว้หลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลจากปริมาณน้ำจากจังหวัดกำแพงเพชรไหลมาสมทบทำให้น้ำเริ่มล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในบางจุดนะคะ ชาวชุมชนบอกว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้กังวลว่าน้ำจะล้นไหลเข้าท่วม

0: บ้านเรือนจึงตัดสินใจขนย้ายสิ่งของขึ้นมาเอาไปเทินเอาไว้บนที่สูงสูงที่สุดก็คือถนนก็จำเป็นต้องย้ายมาอยู่ในเต็นท์ริมถนนคำถามคือคนแก่ผู้สูงอายุคนป่วยไปอยู่ศูนย์อพยพได
1: ้
0: แต่ชาวบ้านอยากอยู่ในเต็นท์ริมถนนมากกว่าจะได้เห็นบ้านเฝ้าบ้านไปด้วยนะคะตอนนี้มีชาวบ้านอพยพออกมาแล้วประมาณ10ครอบครัวค่ะ
2: เก็บไม่ทันมันมาไหลมาให้เราเห็นนี่แล้วเก็บไม่ทันนะครับ
3: ตอนนี้เรามาเตรียมเต็นท์ทำอะไร
2: ก็มาพักนอนเพราะเราต้องเข้าบ้านเพราะต้องดูบ้านดูอะไรอย่างเงี้ยต้องมาเลี้ยงของต้องไปขนของในบ้านครับขนของที่บ้านของมันเยอะอยู่เนี่ยตอนนี้มาทำเพื่อไว้ร่มไว้รถก่อนเห็นครับต้องย้ายคือว่าต้องย้ายพาหนะถ้างั้นเราออกจากน้ำไม่ได้นะนึกออกไหมเราก็ต้องย้ายพวกพาหนะที่เราใช้งานออกมาไว้ที่นี่ก่อนแล้วถึงไปเก็บไอ้พวกของที่เราจมน้ำมั่งอะไรเงี้ยขึ้นมาย
0: ืนยันข้อมูลจากชลประทานจังหวัดนครสวรรค์นะคะปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ตอนบนอยู่ที่ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะฉะนั้นคาดการว่าเดี๋ยวจะมีน้ำลงมาเติมเรื่อยๆวันพรุ่งนี้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 อาจจะสูงสุดไปถึง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกค่ะ
1: น้ำเหนืออีกสายหนึ่งครับที่ถูกระบายมาจากเขื่อนป่าสักนะครับตอนนี้ระบายมาถึงเขื่อนพระราม6และส่งผลกระทบถึงท้ายน้ำนั่นก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยน้ำสูงขึ้นประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งแล้วนะครับเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณสุภัชชาอินทรฤทธิ์ครับ
4: สถานการณ์น้ำบริเวณอำเภอท่าเรือถือว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้เขื่อนพระราม6มีการยกประตูระบายน้ำทั้ง6บานขึ้นมาค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำและเปิดช่องว่างเตรียมรองรับมวลน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จะไหลเข้ามาสมทบนะคะการเปิดประตูระบายน้ำแบบนี้ก็ทำให้ชุมชนริมแม่น้ำป่าสักทั้ง2ตำบลค่ะคือตำบลท่าเรือและตำบลท่าหลวงของอำเภอท่าเรือนะคะเสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมค่ะเขื่อนพระราม6ทยอยยกบานระบายน้ำทั้ง6บานเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากหน้าเขื่อนนะคะเพื่อรองรับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้เพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแผนทยอยเพิ่มแบบขั้นบันไดจนแตะ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะโดยมีการคาดการณ์ว่ามวลน้ำจะเดินทางมาถึงพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะคะและอาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรค่ะแม้ว่าระดับน้ำบริเวณหน้าเขื่อนพระราม6จะลดลงเล็กน้อยนะคะแต่ชาวบ้านริมแม่น้ำป่าสักก็ยังไม่ไว้วางใจค่ะบ้านหลังนี้เคยถูกน้ำเอ่อเข้าท่วมเมื่อ2วันก่อนสูงประมาณ20เซนติเมตรวันนี้แม้ว่าน้ำจะลดลงแล้วนะคะแต่เจ้าของบ้านก็ยังไม่เข้าไปทำความสะอาดและนำสิ่งของไว้อยู่บนที่สูงอยู่เพราะเกรงว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกค่ะ
5: วันนี้วันที่หนึ่งนะเราเล็กนู่นนะวันที่สามอะวันที่สามยังเล็กนี้ยังไง
6: กลัวไหม
5: ไอ้กลัวก็ไม่เคยกลัวเท่าไหร่นะว่าเราย้ายของขึ้นหมดแล้วเราของก็มันมีห่วงอะไรละ
6: เตรียมตัวหมดแล้ว
5: ก็ไม่ได้พวกนี้นี่ก็ปล่อยมันมีแต่ของตัวชามันอะไรเล็กน้อยก็ปล่อยมันท่วมไป
6: เหนื่อยไหมอยู่ริมน้ำ
5: โอ้เหนื่อยท่วมทีไรไหนทุกทีเพราะมันต้องไล่น้ำอ่ะถ้าแห้งมาไล่น้ำเลยมีอยู่ปีหนึ่งแห้งแล้วทำวัดละอาหมดแล้วจะแห้งพื้นจะแห้งแล้วมาต้มเลยมาต้มเนี่ยครึ่งบ้านเนี่ยโอ้โหบอกสองคนก็ใครยังไงก็บอกตายแล้วเรา
4: ไม่ใช่เพียงแค่บ้านหลังนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะเทศบาลตำบลท่าเรือได้เรียกประชุมคณะกรรมการชุมชนทั้ง7ชุมชนเพื่อประเมินสถานการณ์ค่ะพบว่ามี4ชุมชนที่ยังคงต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะได้แก่ตลาดหม่อมเจ้า เทศบาลวัดกลางวัดไม้ลวกแล้วก็ชุมชนโคกมะนาวค่ะเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมีโอกาสที่จะน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะหากมีการระบายน้ำจากเขื่อนพระราม6เกิน750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกปัญหาคือพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักบริเวณนี้ยังไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรตลอดแนวค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางเทศบาลตำบลท่าเรือก็มีแผนก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและผนังกั้นน้ำระยะทางประมาณ550เมตรนะคะตั้งแต่สะพานมนตรีถึงสะพานจักรีวงเงินประมาณ115ล้านบาทแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถก่อสร้างได้เนื่องจากติดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ริมแม่น้ำซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่าทำให้ชาวบ้านก็ต้องพึ่งแนวตลิ่งธรรมชาติและมาตรการเฉพาะหน้าค่ะหากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทางเทศบาลจึงติดตั้งสเกลวัดระดับน้ำบริเวณบันไดริมแม่น้ำนะคะเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยติดตามสถานการณ์ได้แบบใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมแจ้งเตือนวางแผนอพยพหากสถานการณ์รุนแรงค่ะ
7: ได้เคยประสานงานกับทางโยธาจังหวัดเพื่อมาสำรวจพื้นที่ที่เราจะทำเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณเส้นนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทำแผนที่อะไรเรียบร้อยแล้วโครงการน่าจะประมาณการร้อยกว่าล้านนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีของกรมเจ้าท่าด้วยการประสานงานก็เลยยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
4: ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะคะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำขึ้นมาเฉพาะที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารค่ะน้ำไหลผ่านแนวป้องกันชั้นแรกและเข้าถึงแนวป้องกันชั้นที่สองแล้วนะคะโดยเจ้าที่เร่งเสริมแนวป้องกันด้วยบังเกอร์และกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าไปในพื้นที่ชั้นในโดยเฉพาะช่วงค่ำนี้ค่ะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากคาดว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้กำชับฝ่ายปกครองทั้ง16อำเภอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะทั้งสองท่านคุณผู้ชมคะยังคงต้องจับตาการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะเพราะว่าทั้งสองเขื่อนนี้ค่ะก็มีผลทำให้ประชาชนที่พักอาศัยริมแม่น้ำป่าสักถือว่ามีความเสี่ยงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่สองชุมชนก็คือตำบลท่าเรือแล้วก็ตำบลท่าหลวงของอำเภอท่าเรือเสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมได้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อำเภอท่าเรือค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุภัชชาครับ
8: อย่างที่คุณสุภัชชาเน้นย้ำไปนะคะต้องเฝ้าระวังจับตาน้ำในแม่น้ำป่าสักที่จะไหลลงมาสมทบกับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ลุ่มน้ำต่างๆที่บอกว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะมีแนวโน้มว่าเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นอีกภายใน 1-2 วันนี้คุณชราพรตอนนี้จริงๆแล้วฝนมันก็ลดลงไปแล้วแต่มันมีเหตุผลปัจจัยอะไรที่เขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำขึ้นอีกคะ
9: ถ้าสังเกตเห็นที่เจ้าพระยาเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณสุภชารายงานมาคือน้ำเก่ามันยังคงค้างอยู่ในระบบจำนวนมากทีนี้น้ำเหนือค่ะที่ไม่ใช่แค่แม่น้ำปิงกำลังเดินทางมาสู่พื้นที่ปลายน้ำที่อ่าวไทยดังนั้นถ้าเราอั้นที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้พื้นที่ท้ายเขื่อนนี่แหละค่ะจะได้รับผลกระทบมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แม้ว่าจะมีสัญญาณดีนะคะฝนเริ่มซาแต่ว่าน้ำค้างเก่าในระบบยังคงมีจำนวนมากค่ะวันนี้เรามีทั้งข่าวดีปริมาณฝนสะสมใน24ชั่วโมงลดลงแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือน้ำเก่าที่ค้างในระบบค่ะไปดูข่าวดีกันก่อนค่ะว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาฝนสัญญาณดีมากเลยนะคะฝนซาแล้วแต่ที่ยังไม่จบก็คือปริมาณน้ำนี่ค่ะนี่เป็นปริมาณคาดการณ์ของฝนที่จะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่3ตุลาคมนี้นะคะจากปริมาณฝนจะเห็นนะคะว่าพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็ภาคกลางแทบไม่พบเมฆฝนปกคลุมอยู่ในพื้นที่ค่ะดังนั้นในระยะ 1-2 วันนี้สถานการณ์ในลุ่มน้ำต่างๆจะเริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็จับตามองก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยานี่แหละค่ะที่ยังคงมีมวลน้ำค้างในระบบจำนวนมากกำลังไหลมาเดินทางมาสู่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะจึงทำให้เขื่อนเจ้าพระยาปรับอัตราการระบายน้ำอย่างที่บอกไป 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจุดนี้มีจุดวิกฤตอยู่ที่ 2,720 ลูกบาศก์เมตรต่อวินา ทีนะคะขณะเดียวกันคาดการณ์ค่ะว่าน้ำจะไม่จบแค่นี้แม้ฝนจะซาค่ะคุณผู้ชมคะคาดการณ์ว่าจะมีการปรับอัตราการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาขึ้น

0: มาใหม่อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นตัวเลขสูงสุดของกรมชลประทานแล้วแต่เมื่อดิฉันลองสอบถามไปกับผู้รองผู้ช่วยศาสตราจารย์สีตางพิไลลาศนะคะนักวิชาการด้านการจัดการน้ำมอเกษตรศาสตร์ก็ระบุนะคะว่าควรที่จะเตือนประชาชนให้ยกของเผื่อไปที่อัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะให้ประชาชนอย่างเราๆที่อาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาหรือแม้แต่พื้นที่คันกั้นน้ำนี่แหละค่ะไม่ต้องยกของขึ้นสู่ที่สูงยกแล้วยกอีกแล้วมันจะเมื่อยนะคะเมื่อถามว่าถ้ามีโอกาสที่น้ำจะแตะไปจนถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะเพิ่มสูงแค่ไหนนี่เป็นการคาดการณ์ที่เราทำเทียบไม่เห็นกับรถยนต์คันหนึ่งค่ะถ้าเป็นพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำระดับน้ำเสมอกับไฟหน้าของรถยนต์เลยนะคะถ้าหากใครอยู่ในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำแจ้งเตือนเลยนะคะว่าถ้าไม่สบายใจสามารถที่จะยกของขึ้นสู่ที่สูงได้เลยค่ะพูดง่ายๆคือตอนนี้ฝนลดลงไม่ได้แปลว่าน้ำจะลดลงทันทีนะคะเพราะว่าบางพื้นที่ค่ะวันนี้แม้ฝนจะไม่มีแล้วแต่ยังมีมวลน้ำค้างในพื้นที่อยู่ค่ะดังนั้นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังก็ยังคงมีปัญหาอีกมากนะคะขณะเดียวกันนักวิชาการก็บอกนะคะว่าน้ำที่กำลังจะเดินทางมาถึงเนี่ยบางพื้นที่อาจจะต้องขังอยู่ในพื้นที่นานกว่า1เดือนถึง1เดือนครึ่งเลยทีเดียวค่ะ
1: ฉันก็เลยคิดว่าพื้นที่ริมน้ำเนี่ยหนักแน่นอน 2,500 ยกขึ้นแล้วแต่ว่าคุณจะไม่ขยับก็ได้เพราะมันยังเป็น 2,500 อยู่ตามที่อาจารย์เคยบอกแต่ถ้าคุณอยากเพื่อความสบายใจของคุณเองแล้วคุณยังสามารถอยู่งั้นยกของให้พ้นคือขึ้นไปอีกหน่อยเอาว่าในอดีตเคยมีครั้งไหนที่เคยยก 2,800 งั้นยกถ้ายังมีเวลาอยู่อะไรเงี้ยถ้าทำได้ทีนี้ถามว่าต้องออกไปข้างนอกไหมต้องออกจากบ้านไหมต้องอพยพไหมอย่างนี้อาจารย์คิดว่าสถานการณ์ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาน่าจะอันนี้ไม่นับท่าจีนนะน่าจะเดือนตุลาทั้งเดือนหมายถึงพื้นที่ที่อยู่นอกคันนะคะไอ้ที่ท่วมอยู่บางบานเสนาอะไรเนี่ยอาจารย์ประเมินว่าน่าจะตุลาน่าจะอีกทั้งเดือนที่น้ำยังอยู่กับเราแต่ว่าถ้าเป็นท่าจีนเนี่ยซึ่งตอนนี้เมืองนองน้ำล้นตลิ่งอาจารย์คิดว่าท่าจีนเนี่ยนครชัยศรีนครปฐมสุพรรณบุรีอะไรที่อยู่แบบริมน้ำท่าจีนเลยอาจารย์คิดว่าน้ำน่าจะอยู่กับเราไปจนถึงพฤศจิกาถ้าหากว่าท่วมไม่มากอยู่ได้ก็อยู
2: ่
1: แต่ถ้าคิดว่าเท่านี้คือโอ้เยอะแล้วไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่มันจะจบสักทีอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกเป็นตัวเลขให้แล้วประเมินเอาว่าจะยังอยู่ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพยาเนี่ยก็สักเดือนหนึ่งหรือลุ่มท่าจีนสักสองเดือนจะอยู่จะสู้หรือจะหนีอันนี้ตัดสินใจกันเอาเอง
0: นั่นแหละค่ะส่วนสาเหตุที่ยังลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาไม่ได้วันนี้มีคนตั้งคำถามเหมือนกันนะคะแม้ว่าฝนจะลดลงเนื่องจากว่าตอนนี้มวลน้ำที่เกิดจากฝนที่ตกสะสมก่อนหน้านั้นมวลน้ำก้อนใหญ่ค่ะคุณผู้ชมคะยังเดินทางมาไม่ถึงพื้นที่ปลายน้ำก็คืออ่าวไทยนี่แหละค่ะซึ่งตอนนี้ในลำน้ำสายหลักยังไม่มีมวลน้ำจากภาคเหนือนะคะทำให้ถ้าเกิดว่าจะไม่เพิ่มการระบายน้ำหรือว่าต้องลดการระบายน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นที่เหนือเขื่อนเนี่ยน้ำยกตัวขึ้นสูงโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ก็จะถูกน้ำท่วมสูงด้วยค่ะ
1: แต่มันยังมีแนวโน้มที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกเล็กน้อยหรือถ้ามีฝนหรือมีอะไรคือเราต้องมีแบบเผื่อเซฟตี้แฟกเตอร์เพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้มันก็ระบายแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกอะน้ำที่มันฝนที่ตกแล้วน้ำที่กำลังจะเดินทางมาอาจารย์จึงเห็นว่าตัวเลข 2,500 เป็นตัวเลขที่ไปถึงแน่นอนอาจจะเย็นนี้ 2,400 แล้วพรุ่งนี้ 2,500 หรือถ้าพรุ่งนี้ไม่ 2,500 ยังไงอ่ะต้องไปถึงตัวเลขนี้ในวันมะรืนอย่างช้าแต่อาจารย์คิดว่ายังไงพรุ่งนี้น่าจะเห็นแล้ว 2,500 อันนี้คือน้ำที่เราเห็นและที่เราคาดการโดยที่ถ้าไม่มีฝนอย่างอื่นละมันจะสุดที่ 2,500 แต่อย่างที่อาจารย์บอกเราต้องมีเซฟตี้แฟกเตอร์เผื่อไว้อีกนิดนึงเผื่อมันมีน้ำตรงไหนที่ตกค้างที่เรามองไม่เห็นแล้วมันก็ยังมาได้ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องเหนื่อยในการยกหลายรอบเลยก็ถ้าตอบคำถามของพี่ทำไมเรายังหลีบานที่เขื่อนเจ้าพยาไม่ได้เพราะมันเป็นแบบนี้ไงมันยังมีน้ำที่กองอยู่นี้ไงที่กองอยู่บนแผ่นดินแล้วยังไหลมาไม่ถึงลำน้ำสายหลักในลำน้ำสายหลักเองคำนวณแล้วเนี่ยก็ยังทรงๆอยู่แล้วตอนนี้หน้าเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยน้ำเทอะกับขึ้นไปมากตั้งแต่วันสองวันก่อนที่ทางกนช.ยังไม่อนุญาตให้ระบายได้เกิน2,000ตอนนี้น้ำข้างบนเทอะ
0: อีกโจทย์สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะก็คือน้ำทะเลหนุนสูง 1-3 ตุลาคมนี้อย่างที่บอกไปค่ะแล้วก็ฝนรอบใหม่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะ 5-7 ตุลาคมนี้มีโอกาสที่ฝนจะกลับมาอีกครั้งทำให้ช่วงเวลานี้ทั้งสทนช.กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยให้ได้มากที่สุดก่อนที่ฝนรอบใหม่จะเข้ามาเติมในระบบ

0: อีกครั้งนึงค่ะเมื่อถามว่าน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจะซ้ำเติมน้ำที่ท่วมขังรอการระบายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมากน้อยแค่ไหนอาจารย์สิตางยืนยันนะคะว่าน้ำก้อนนี้ไม่ได้เข้ามาเติมในพื้นที่ของกทม.มากค่ะแต่จะทำให้พื้นที่ลาดกระบังเคหะร่มเกล้าคลองจันทน์ประเมินสถานการณ์น้ำอาจจะใช้เวลานานกว่าเดิมทอดเวลาออกไปคาดการว่าจะใช้เวลาประมาณสัก10วันค่ะคุณเจษฎาคุณวันวิสาคะยกก่อนจมคำนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะเพราะว่านอกคันกั้นน้ำปทุมธานีนนทบุรีถ้าแมตช์กันกับน้ำทะเลหนุนสูงน้ำที่ระบายมาจากเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะทำให้พื้นที่เหล่านี้ได้รับผลกระทบด้วยค่ะที่สำคัญลุ้นเหมือนกันว่าฝนในระหว่าง3วันนี้จะไม่ตกมาเติมแล้วก็ในสัปดาห์หน้าจะไม่มากไปกว่านี้ไม่เช่นนั้นเจ้าพระยาก็ยังคงจะอ่วมนานประมาณ1เดือนได้ค่ะ
1: ค่ะคุณจราพรถามแบบคนตระหนักแต่ไม่ตระหนกเนี่ยนะคะจะถึง 3,000 มั้ยคะ
0: อาจารย์บอกว่าไม่น่าจะถึง 3,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะดังนั้นจะมีการตัดยอดน้ำไม่ให้ไหลผ่านที่ปทุมธานีที่สถานี429เนี่ยไม่ให้เกิน 3,300 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีถ้าอยู่ในระดับนี้กรุงเทพมหานครกรุงเทพชั้นในไม่ได้รับผลกระทบแต่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะ
1: โดยเฉพาะแนวฟันหล่อนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณจิราพร
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเรายังอยู่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไล่กันมาตั้งแต่ปทุมนนทบุรีกรุงเทพมหานครครับวันนี้นายกประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกำชับไปยังผู้ว่าแต่ละจังหวัดครับตอนนี้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งน้ำท่วมนะครับน้ำหลากในเวลา24ชั่วโมงยกระดับเป็นระดับสูงสุดครับการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.ครับมีวาระติดตามน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับนายกนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตัวแทนเหล่าทัพผู้ว่าทั่วประเทศร่วมประชุมผ่านทางระบบประชุมทางไกลครับนายกย้ำนะครับแม้ว่าหลายพื้นที่น้ำท่วมลดลงฝนขาดช่วงแต่หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังมวลน้ำกลับมาครับดังนั้นทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดตลอดเวลาครับ
3: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำนะครับด้วยความที่ว่าถึงแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปแต่ก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำนะครับน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดนะครับก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับ
2: นายกเน้นย้ำการบูรณาการทำงานนะครับดูแลความปลอดภัยของประชาชนการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการจัดตั้งศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะการกำจัดขยะนะครับทั้งนี้ยืนยันครับจากการลงพื้นที่ด้วยตนเองเชื่อว่าไม่มีพื้นที่ไหนครับที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไม่ถึงครับ
1: เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำนะคะและจะส่งผลทำให้พื้นที่สองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำจะยกตัวสูงขึ้นนะคะอย่างที่คุณจิราพรย้ำไปเมื่อสักครู่นี้ว่าพื้นที่นอกคันกั้นน้ำต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหนึ่งในพื้นที่รับน้ำคืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะนี้เตรียมรับมือกับระดับน้ำที่กำลังจะเพิ่มสูงขึ้นตามการปรับเพิ่มการระบายน้ำแล้วนะคะในพื้นที่ในชุมชนทำทั้งคันกั้นน้ำเสริมความสูงขึ้นไปทำและเสริมทางเดินให้กับชาวชุมชนนอกคันกั้นน้ำด้วยตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณคำคุณยมนาค่ะรายงานสดมาจากอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี
4: แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านในพื้นที่อำเภอสามโคกยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตานะครับหลังปริมาณน้ำเหนือนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ชุมชนริมน้ำบางส่วนเริ่มได้รับผลกระทบโดยเฉพาะการสัญจรครับต้องปรับเปลี่ยนมาใช้เรือทางชาวบ้านเองก็ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับภาพมุมสูงจะเห็นได้ว่าระดับแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมขณะนี้หากมองจากมุมสูงจะเห็นน้ำเต็มพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำและเข้าท่วมชุมชนริมแม่น้ำในหลายพื้นที่ของอำเภอสามโคกหากอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ฝัดวัดไทยแลนด์ที่สถานีวัดระดับน้ำ 429B วัดกลางอำเภอสามโคกขณะนี้ระดับน้ำอยู่ที่2เมตร55เซนติเมตรขณะที่ระดับตลิ่งอยู่ที่3เมตรหรือยังต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ45เซนติเมตร

0: ภาพมุมสูงอีกจุดคือถนนบางนาบางเตยซึ่งถนนเส้นนี้ถูกสร้างให้สูงกว่าระดับพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยากว่า2เมตรจึงเปรียบเสมือนแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าพื้นที่ชุมชนด้านในแต่เมื่อถนนทำหน้าที่เป็นแนวคันกั้นน้ำแล้วนะครับท่านผู้ชมชุมชนที่ติดอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ตำบลสามโคกจึงกลายเป็นพื้นที่รองรับน้ำขณะนี้มีชาวบ้านกว่า250หลังคาเรือนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเส้นทางสัญจรหลักในชุมชนมีน้ำท่วมขังสูงกว่า80เซนติเมตรบ้านเรือนส่วนใหญ่ยกใต้ถุนสูงเพื่อรองรับน้ำหลากแทบทุกหลังคาก็จะมีเรือไว้ประจำบ้านนะครับแต่การสัญจรเข้าออกยังเป็นอุปสรรคนางทิพวรรณพลอยแก้วชาวชุมชนหมู่2ตำบลสามโคกพายเรือพาทีมข่าวสำรวจพื้นที่พบว่าบ้านเรือนริมน้ำส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วมขังเริ่มมีกลิ่นและเน่าเสียทำให้การสัญจรต้องใช้เรือเป็นหลักครับ
1: อย่างหลังนี้ค่ะเขาขนออกไปแล้วเขานอนไม่ได้เลยเขาท่วมบ้านแล้วเขาท่วมบ้านแล้ว
2: แสดงว่าความกังวลในเรื่องน้ำไม่
1: ม
2: ีแต่กังวลในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเนี่ยก็
3: ยังกังวลอยู่
1: ใช่กังวลอยู่มากที่สุดเพราะว่าน้ำนี่ก็ดำเนาะข้างในฝนตกเขาก็สูบออกมาไหนจะปิงไหนจะยุงไหนจะน้ำเน่ามันก็เหม็นอะแต่ก็ต้องอยู่ให้ได้
2: อะไรที่ต้องการความช่วยเหลือจากทางหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นบ้างครับตอนนี
1: ้อ๋อตอนนี้เหรอคะก็ทุกอย่างอะเนาะถ้าถามว่าความต้องการก็ทุกคนต้องการหมด
0: อีกมาตรการที่เทศบาลตำบลสามโคกเร่งดำเนินการคือการติดตั้งนั่งร้านสำหรับใช้เป็นทางสัญจรชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนหมู่1ถึงหมู่4ที่ติดอยู่กับแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงที่เฝ้าระวังน้ำเหนือและระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
4: ก็เตรียมอุปกรณ์นะคะอันดับแรกเลยคือกระสอบทรายพร้อมทรายนะคะสำหรับปริมาณน้ำที่น้อยพอเถิบขึ้นมาก็เตรียมโฟมนะคะซึ่งได้แจกไปจำนวนหลายหลังคาเรือนแล้วและตอนนี้นะคะเทศบาลสำโคกกำลังทำนั่งร้านเพื่อเป็นทางเดินให้กับพี่น้องชาวสำโคกที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ
0: ส่วนมาตรการเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ตำบลสามโคกจะมีตัววัดระดับน้ำที่บริเวณคลองบ้านธาตุในพื้นที่หมู่2เพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะล้นแนวคันกั้นน้ำหรือถนนบางนาบางเตยขณะนี้ระดับน้ำอยู่ที่60เซนติเมตรหากเพิ่มถึงขั้น90เซนติเมตรจะอยู่ในระดับเดียวกับถนนบางนาบางเตยจึงต้องจำเป็นแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ด้านในให้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือหากมวลน้ำขยายวงกว้างมากขึ้นขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ผมไม่ได้ยืนอยู่ในน้ำนะครับผมยืนอยู่บนนั่งร้านในพื้นที่ที่ทางเทศบาลตำบลสามโคกนั้นได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อใช้สัญจรในระหว่างที่เฝ้าระวังน้ำเหนือไหลหลากมาสมทบที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับความสำคัญของทางเดินที่เป็นนั่งร้านนอกเหนือจากการสัญจรของประชาชนแล้วก็เป็นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในพื้นที่ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด7คนครับ
5: ขอบคุณคุณคำคุณค่ะ
6: ขอบคุณครับดีจังนะครับที่อื่นจะเรียนแบบบ้างก็ได้นะครับสำหรับนั่งร้านในช่วงที่มีน้ำท่วมแบบนี้น่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่เจอน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีนะครับและยังมีอีกหลายจุดในกรุงเทพมหานครที่ยังน้ำท่วมอยู่ครับอย่างเช่นที่สายไหมครับสายไหมเนี่ยแม้ว่าตอนนี้ภาพรวมน้ำจะลดลงไปบ้างแล้วนะครับแต่ริมคลองริมแม่น้ำยังมีน้ำท่วมอยู่ครับรวมไปถึงในซอยลึกๆและสำคัญกว่านั้นก็คือการช่วยเหลือที่บางจุดยังไปไม่ถึงติดตามกับคุณธนนชัยครับ
7: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตสายไหมแม้ภาพรวมจะดีขึ้นครับแต่ยังไม่คลี่คลายทั้งหมดโดยเฉพาะพื้นที่ติดริมคลองและพื้นที่รุ่มต่ำครับยังคงได้รับผลกระทบปัจจุบันประชาชนยังคงใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากนะครับสิ่งหนึ่งที่พวกเขาขอก็คืออยากให้หน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครนะครับยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติครับโดยเฉพาะบางพื้นที่นะครับยังคงได้รับผลกระทบถนนหลักบางจุดรถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้นะครับส่วนพื้นที่ชุมชนที่อยู่รุ่มต่ำนะครับต่ำกว่าระดับผิวถนนเช่นเคหะชุมชนอเงินชุมชนเรียบคลอง6วาและคลอง3วาครับยังคงจมน้ำนานกว่า6วันครับรวมถึงพื้นที่ซอยสายไหมบางซอยนะครับยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกับซอยสายไหม43นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำปริมาณน้ำยังคงสูงครับชาวบ้านในพื้นที่เล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้

0: นะครับว่าหน่วยงานภาครัฐนะครับมีความพยายามที่จะทำแนวคันกั้นน้ำหน้าปักซอยครับเพื่อปิดทางน้ำออกสู่ถนนนะครับกระทบชาวบ้านในชุมชนไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้จึงต้องยกเลิกไปนะครับโดยการกระทำดังกล่าวไม่ได้มีการแจ้งเตือนนะครับขณะที่ความเป็นอยู่ชาวบ้านไม่สามารถที่จะออกไปทำมาหากินได้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุมชนอยู่ห่างไกลไม่ติดถนนใหญ่พวกเขาหวังว่ารัฐบาลจะเร่งเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นครับ
1: การออกไปข้างนอกสัญจรมันลำบากถ้าเราจอกไปหาหันก็คือต้องเดินเท้าออกอย่างเดียวเดินเท้าออกอย่างเดียวแล้วก็คนในซอยก็คือลำบากมากเพราะว่าตรงเนี้ยมันท่วมหนักกว่าซอยอื่นซอยอื่นแต่เขาอาจจะท่วมหนักก็ได
2: ้มันก็แย่นะเราไปทำมาหากินไม่ได้แต่อย่างที่ทำงานไกลๆเงี้ยไปไม่ได้เลยลุงก็ไปไม่ได้ก็เหมือนจะอยู่เกาะแต่ปีนี้ดีกว่าปี 5-4 คือน้ำมาแค่กระดานถ้ารถวิ่งเร็วป้าก็ต้องยกตู้เย็นรถก็ต้องยกที่นอน
0: สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสายไหมระบุนะครับว่าปัญหาความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในซอยสายไหม43ล่าสุดได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการขุดรื้อและเบิร์นชั้นหินออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานเพื่อเร่งระบายน้ำลงคลองครับยอมรับนะครับว่ายังห่วงสถานการณ์น้ำเหนือที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาประกอบกับหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ก็อาจจะซ้ำเติมผลกระทบของประชาชนครับ
3: ที่น่าห่วงคืออีก4วันน้ำเหนือจะมาบวกกับฝนตกอีกนะครับถ้าตกไม่มากก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้าเกิดน้ำเหนือมาเยอะฝนตกหนักก็อาจจะเป็นแบบนี้อีกนะครับนะไม่เหมือนปี54ครับเพราะปี54นั้นมันมาแบบมหาศาลนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราคาดว่านะครับเพราะว่าเขื่อนต่างๆยังไม่เต็มและขณะนี้น้ำที่นครสวรรค์ก็ยังไม่แน่นนะครับยังมาได้เรื่อยบริหารจัดการดีๆผมคาดว่าน่าจะผ่านนะครับถ้าเกิดมีท่วมบ้างนิดหน่อยคนอีกนิดนึงนะครับพี่น้องหลายคนกลัวว่าเราจะถูกปล่อยเกาะไม่นะครับเมื่อวานได้อภิปรายในสภาแล้วท่านผู้ว่ารับทราบแล้วก็สั่งการแล้วนะครับ
0: ขณะที่วันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินนะครับเพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ประสบภัยและได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะครับคาดการนะครับว่าหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในไม่เกิน 2-3 วันครับ
4: คือที่ชาวบ้านห่วงว่าเดี๋ยวน้ำเหนือลงมาเนี่ยมันจะท่วมกรุงเทพมหานครอันนี้จะไม่ท่วมนะครับเพราะมันจะระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นน้ำที่จะท่วมอยู่ในขณะนี้คือน้ำฝนซึ่งก็คงต้องก็คงกรุงเทพมหานครกับทางกรมชลประทานก็พยายามจะระบายออกไปให้เร็วที่สุดนะครับส่วนถ้าเป็นน้ำที่จะท่วมมาจากการล้นของแม่น้ำเจ้าพระยานี่ไม่เป็นปัญหาครับเพราะแม่น้ำเจ้าพระยารองรับได้นะครับในส่วนที่ผ่านกรุงเทพมหานครครับ
0: สำหรับความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่สายไหมนะครับมูลนิธิไทย PBS ได้จัดทำถุงยังชีพไว้จำนวนหนึ่งครับมีทั้งข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มนะครับทีมข่าวอาสาทำหน้าที่ในการแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขตสายไหมโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดริมคลองหกวาและคลองสามวาครับซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำนะครับยังคงล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนครับคุณวาวิสาคุณเจษดาครับปัญหาของพื้นที่เขตสายไหมที่ยังมีความต้องการขนาดนี้ก็คือยารักษาโรคและยารักษาน้ำกัดเท้านะครับรวมไปถึงการจัดการปัญหาขยะจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเร็วครับ
5: ขอบคุณคุณธนนชัยครับ
6: เชื่อว่าคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมคงจะมีไม่น้อยเหมือนกันที่พยายามหาทางหาวิธีในการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมใช่ไหมคะหลายคนก็พยายามลุยน้ำฝ่าน้ำออกมาใช้ชีวิตออกมาทำงานกันชาวบ้านที่อาศัยอยู่ย่านสะพานใหม่สายไหมลากยาวไปจนถึงคูคตหลายคนก็ยังเจอกับน้ำท่วมสูงถ้าน้ำไหลผ่านไปไม่มีปัญหาแต่นี่น้ำท่วมหลายวันปรากฏมันเกิดน้ำขังนานน้ำเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นนะคะและนั้นทำให้การเดินทางออกมาทำงานออกมาทำธุระออกมาซื้ออาหารไม่ง่ายค่ะต้องเดินลุยน้ำออกมาบางคนก็พยายามปรับใช้อุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันน้ำท่วมเป็นอุปกรณ์ที่ดัดแปลงกันขึ้นมาเองค่ะ
7: จริงๆตอนแรกอ่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนอ่ะที่ออกมาตุนของบิ๊กซีน้ำสูงกว่านี้อีกพี่อันนี้เป็นถุงขยะสั้นก็เลยเราใส่ชั้นเดียวแล้วก็แค่เอาหนังยางรัดเพราะว่าดีว่าน้ำมันไม่เลยเขาแต่ว่าวันก่อนที่สูงวันนี้เราเอา2ชั้นข้างในเป็นแบบประมาณนี้ข้างนอกก็ ็คือขึ้นมาประมาณนี้ลัดสองชั้นแล้วก็ใส่รองเท้าแบบพลาสติกเอา
8: ได้ค่ะ

0: วรอด
1: กลัวอะไรบ้างน้ำตอนนี้มันกลายเป็นน้ำท่วมขังนะแล้วกลัวอะไรบ้างนะ
0: จริงๆพวกความสกปรกมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เราพูดอย่างนี้ด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเท้าเรามีแบบแผลเล็กแผลน้อยอะไรไหมกลัวมันจะไปเจ็บป่วยเพราะว่า
2: อ้าวหารองเท้าบูทไม่ทันกลายเป็นรองเท้าบูทหรือถุงเท้า DIY ไป
3: ซะ
2: ถุงขยะค่ะถูกนำมาดัดแปลงเป็นถุงเท้ากันน้ำที่ชาวบ้านย่านสะพานใหม่คนนี้ใช้ใส่ลุยน้ำออกไปทำงานป้องกันสิ่งสกปรกหรือว่าเชื้อโรคที่อาจจะปะปนมากับน้ำเธอบอกว่าที่บ้านจริงๆน้ำยังท่วมขังแต่ไม่มีรองเท้าบูทจึงจำเป็นต้องดัดแปลงเอาถุงขยะที่มีอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะ มาดัดแปลงแล้วก็ปั่นจักรยานออกมาเดี๋ยวต้องไปต่อรถไฟฟ้านอกจากคนจะออกมาทำงานแล้วต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมขังแล้วนะคะมีผู้ป่วยต้องลุยน้ำออกจากบ้านเพื่อไปโรงพยาบาลชาวบ้านย่านซอยเพิ่มศิลป์คนหนึ่งที่เราไปเจอได้คุยกันบอกว่าลื่นล้มเมื่อเย็นวานนี้ค่ะออกมาหาหมอไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นน้ำยังท่วมสูงวันนี้น้ำเริ่มลดแล้วก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลเดินฝ่าน้ำออกมาประมาณ100เมตรเหมือนกันมาขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มาเจอน้ำท่วมอีกก่อนจะถึงโรงพยาบาลเดี๋ยวต้องเดินลุยน้ำต่ออีกค่ะ
4: ไม่ได้ออกเลยถ้าเนี่ยนี่จริงๆไม่ถ้าไม่มาหาหมอจะไม่ออกเลยนะพอดีแบบมันยกแขนไม่ขึ้นเพราะเราต้องทำความสะอาดบ้านอยู่คนเดียวด้วย
1: มันท่วมหัวอะไรแต่ก็ต้องออกมาเพราะไม่
4: ต้องออกเพราะว่าคือมันต้องทำความสะอาดนะเนาะมันเหม็นเลยในบ้านมันเน่าแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าหมอเสร็จก็ต้องไปทำ
3: พี่ๆไรเดอร์ครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับส่งคนส่งของส่งอาหารครับพอน้ำเริ่มลดลงมาก็ออกมาทำมาหากินกันนะครับแต่ปรากฏว่าออกมาแล้วหลายจุดน้ำมันยังท่วมอยู่ครับเขาก็เลยตั้งกลุ่มไลน์กันขึ้นมาครับเอาไว้แชร์ข้อมูลตรงไหนท่วมไม่ท่วมชี้เป้าบอกกันไป
1: ตรงไหนดีเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำท่วมมันส่งผลกระทบกับอาชีพไรเดอร์ยังไงบ้าง
5: หนักเลย
6: เพราะพวกผมมันอาชีพเหมือนรายวันถ้าไม่วิ่งก็ไม่ได้เงินอิสระก็จริงครับแต่มันก็มีความเสี่ยงหลายๆอย่างครับมันองค์ประกอบมันตัดสินใจตอนนี้ก็ที่ผมวิ่งลองดูเขตตอนนี้ราคาหูดแต่ลูกค้าเป็นคนจ่ายมากขึ้นแต่ถ้าหลุดโซนหนึ่งน้ำที่แห้งก็ราคาก็มาตรฐานใช่ครับในช่วงนี้
2: การสำรวจพื้นที่รอบๆสะพานใหม่เขตสายไหมไปจนถึงตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะหลายช่วงยังมีน้ำท่วมสูงค่ะแต่ว่าประชาชนจำนวนมากก็เลือกจะฝ่าน้ำท่วมออกไปทำงานออกไปทำธุระนอกบ้านโดยสิ่งที่น่ากังวลเวลานี้ก็คือน้ำที่ท่วมขังเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าเสียและเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ
3: โจทย์ของกรุงเทพเวลานี้ครับต้องพร่องน้ำให้เร็วที่สุดเร่งระบายน้ำออกไปในช่วงนาทีทองนี้นะครับขณะเดียวกันก็เตรียมรับมือกับน้ำเหนือครับที่คาดว่าจะผ่านกรุงเทพช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้ครับตามรายงานน้ำทะเลจะหนุนสูงตั้งแต่เย็นวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่3ตุลาคมครับทำให้การระบายน้ำนั้นยากขึ้นขณะที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพการระบายน้ำยังยากลำบากนะครับน้ำเต็มคลองและหลายพื้นที่น้ำท่วมอยู่ขณะเดียวกันครับกทม.ต้องเตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับคาดว่าจะไหลผ่านกรุงเทพช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ครับอาทิตย์จันทร์นี้ซึ่งจะมีปริมาณน้ำไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้น2เมตร25เซนติเมตรครับขณะที่พนังกั้นน้ำแนวกันน้ำของกทมเนี่ยสูงที่2เมตร80เซนติเมตรนะครับเท่ากับว่าถ้าน้ำมาไม่เกิน 3,000 กทมรอดรับมือน้ำก้อนนี้ได้ครับกทมแจ้งเตือนชุมชน11แห่งใน6เขตนะครับที่อยู่นอกแนวเขื่อนกั้นน้ำหรือที่เราเรียกกันว่าแนวฟันหลอครับให้เฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงนะครับได้แก่ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงทนชุมชนเทวราชกุญชรชุมชนท่าวังชุมชนวัดบางโคลนขออภัยครับชุมชนวัดบางโคลนอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงชุมชนวัดอินบรรจงชุมชนมาตานุสรชุมชนโรงสีชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่ชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 ครับสุดท้ายก็คือชุมชนช่างนาคสะพานยาวครับขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนชในฐานะรองโฆษกสทนชนะครับบอกว่าน้ำเหนือที่จะไหลผ่านกรุงเทพยังถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วครับถ้าประเมินจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาครับ

0: ครับก็จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนพระราม6นะครับในลำดับถัดไปด้วยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่เกิน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไปรวมกันที่กับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งจากการคาดการประเมินครับภาพรวมว่าปริมาณน้ำณขณะนี้เนี่ยที่ไปรวมกันครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไปที่ผ่านจังหวัดปทุมธานีนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับไปผ่านที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ออกไปที่สมุทรปราการ
1: เป็นเวลาเกือบครบ1สัปดาห์แล้วนะคะที่ตอนนี้สถานการณ์ที่ท่วมขังที่เคหะร่มเกล้า33จริงๆยังไม่คลี่คลายลงไปนะคะระดับน้ำในซอยต่างๆก็ยังสูงค่ะโดยเฉพาะจุดที่ลึกเข้าไปและการช่วยเหลือก็เต็มไปด้วยอุปสรรคมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันตอนนี้น้ำท่วมนานเริ่มเน่าเหม็นเริ่มเน่าเสียนะคะคุณทัศนีประกอบบุญจะอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณทัศนีตอนนี้คนเริ่มป่วยแล้วนะคะ
2: คุณวันวิสาคุณเจษดาคะโรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ณบริเวณโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังนะคะซึ่งตั้งขึ้นเป็นวันที่2และประสานงานกับหน่วยกองอำนวยการที่อยู่ด้านหน้าซอยด้านหลังของดิฉันนะคะถือเป็นด่านหน้าสำคัญค่ะในการให้การรักษาประชาชนนะคะที่ป่วยจากโรคที่มากับน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข้หวัดนะคะท้องเสียแล้วก็รวมไปถึงน้ำกัดเท้าด้วยค่ะและต้องการยารักษาโรคจำนวนมากนะคะขณะเดียวกันค่ะประชาชนที่มารักษาสุขภาพหรือว่ารักษาโรคในวันนี้นะคะนอกจากปัญหาสุขภาพพวกเขายังสะท้อนค่ะถึงปัญหาสำคัญในเรื่องของรายได้ที่ขาดหายไปในระหว่างน้ำท่วมและกังวลในปัญหาหนี้สินที่รออยู่ค่ะสถานการณ์น้ำเคหะร่ม933ยังวิกฤตนะคะระดับน้ำในซอยต่างๆยังสูงเกินเอวถึงประมาณอกค่ะแม้จะพอมีอาหารและน้ำจากภาคส่วนต่างๆนะคะส่งเข้าไปช่วยเหลือแต่อุปสรรคสำคัญนะคะก็คือเรือใหญ่เริ่มเข้าลำบากค่ะเพราะขยะเริ่มเยอะติดใบพัดเรือนั่นเองค่ะ
3: แล้วก็อุปสรรคก็คืออย่างนี้ครับแคบมากเรือใหญ่เข้าไม่ได
4: ้ซอยแคบๆน้ำก็ท่วม
3: เสียก็คือเป็นโรงพยาบาลที่แบบเวลาคนเหยียบอะไรต่างๆที่บาดแผลนี่ต้องเดินมาแต่ว่าน้ำเนี่ยที่สำคัญคือมันเน่
4: า
3: ก็เลยเป็นคอนเซิร์นเรื่องหนึ่งนะครับที่ว่าเมื่อวานที่ผมพาแพทย์มาส่งเขาก็บอกว่ากลัวเรื่องของโรคผ่
4: า
3: ที่จะตามม
4: า
3: ถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับแม้กระทั่งโรงพยาบาลเองก็ล้อมไปด้วยน้ำเน่าครับ
2: ทีมข่าวไทย PBS ร่วมภารกิจกับมูลนิธินโยบายสาธารณไทยและกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะลำเลียงสิ่งของจำเป็นเช่นยารักษาโรคนะคะมามอบให้กับโรงพยาบาลสนามกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งณโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยที่ต้องการยารักษาโรคที่จำเป็นนะคะทั้งยาลดไข้น้ำกัดเท้าและแก้ท้องเสียจำนวนมากค่ะเพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไม่สามารถออกมาภายนอกได้นะคะรวมทั้งประสานในการรับส่งรักษาผู้ป่วยที่อาการหนักเกินกว่าที่จะทานยาสามัญเช่นครอบครัวนี้นะคะหลานสาวมีไข้สูงมา3วันแล้วเธอบอกว่าน้ำในซอยสูงประมาณเอวออกมาลำบากค่ะได้ประสานประธานชุมชนและแจ้งผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะทำให้มีเรือไปรับเพื่อมารักษาค่ะ
5: น้องป่วยค่ะไข้มีไข้3วัน
6: มี3วันแล้ว
7: ตัวร้อนไอ
6: ท้องป่วย
5: ค่ะเพิ่งมาถึงเลยใช่ไหมคะ
7: มาได
5: ้ค่ะหมอทันแล้วรอกลับรอเรืออันมีเรือรับกลับ
6: อ๋อคือตอนนี้หาคุณหมอได้แล้วแต่ปัญหาก็คือยังไม่มีเรือรับกลับ
2: นอกจากความกังวลนะคะในปัญหาสุขภาพคนส่วนใหญ่ในเคหะร่ม931ตึก25ที่มีร้อยกว่าห้องนะคะได้ทยอยอพยพเหลือประมาณอยู่130คนค่ะไฟฟ้าตอนนี้มีใช้แล้วนะคะน้ำอุปโภคก็เริ่มมีเข้ามาแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องต่อน้ำมาจากโรงเรียนนะคะแล้วก็ต้องอาบภายนอกก็ลำบากตามภาพที่เห็นค่ะเป็นปัญหาทางสุขอนามัยนะคะคนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนจนเมืองค่ะเป็นคนขับเคลื่อนเมืองนะคะเขามีอาชีพในการทำงานรับจ้างทั่วไปค้าขายของในตลาดค่ะน้ำท่วมขังขาดรายได้มาอย่างต่อเนื่องไม่รู้ว่าจะกลับไปทำงานได้เมื่อไหร่นะคะจึงกังวลรายได้และปัญหาหนี้สินรวมทั้งค่าเช่าที่ต้องจ่ายด้วยค่ะ
8: แต่ว่าละข้างในมันก็เสียหายอีกข้างในเช่าเขาอยู่ด้วยจ่ายมาสองที่เลย
9: แล้วคือเงินมันยังต้องหมุนคือมันต้องจ่ายค่าเช่าเขาแม้น้ำท่วม
8: จ่ายจ้ะ
9: จ่ายคือรายได้หาไม่ได
8: ้
9: แต่เงินมันต้องจ่าย
8: ใช่
9: นี่แหละที่เรากังวล

0: ่ข้อสำคัญอันนี้แหละ
1: เออแล้วคนในตึกเรากังวลแบบนี้เยอะไหมพี
2: ่เยอะ
0: ไม่ด่าว่ามันเยอะไหมมันเยอะเกือบ
1: เนาะ
0: มันทั้งนั้น
1: มันเยอะมากเกือบทุกคนค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
0: เราทำงานไม่ได้แล้ว
1: งานไม่ทำรายได้ก็ไม่เข้ามันลำบากทั่วหน้าทั่วตาค่ะ
3: คุณผู้ชมคุณวันวิสาคุณเจษดาคะแน่นอนว่าในส่วนที่พวกเขาคาดหวังนะคะไม่ใช่แค่การรอคอยการช่วยเหลือเพื่อประทังชีวิตให้เอาตัวรอดณขณะนี้ในแต่ละวันนะคะแต่สิ่งสำคัญที่เขาอยากจะเห็นจากมาตรการของรัฐบาลก็คือการเคาะในเรื่องของกองทุนหรือในส่วนของเงินช่วยเหลือเยียวยานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการขาดรายได้ที่ไม่สามารถออกไปทำงานรับจ้างหรือค้าขายได้ค่ะเพื่อที่จะทำให้พวกเขานั้นมีชีวิตต่อไปในการที่จะจ่ายหนี้สินที่ยังรออยู่นั่นเองค่ะ
4: ขอบคุณคุณทัศนีค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่แฟลตร่มเกล้าเนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นหัวใจหลักก็คือการระบายน้ำผ่านคลองประเวศครับปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะหัวหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เคหะชุมชนร่มเกล้านะครับบอกว่าขณะนี้ได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพบกกองทัพเรือนำเรือผลักดันน้ำมาเร่งระบายน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ครับดันน้ำลงสู่คลองสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนะครับถ้าน้ำในคลองประเวศลดการระบายน้ำก็จะทำได้ตามแผนครับคาดว่าจะคลี่คลายภายใน2วันครับ
6: จะดูก็ต่อเมื่อพื้นที่ของคลองประเวศลดหรือไม่นะครับตอนนี้พื้นที่ของคลองประเวศเรากำลังผันน้ำเรามีต้องกองทัพเรือแล้วก็กองทัพบกนะครับเอาเรือมาช่วยผลักดันน้ำลงไปที่คลองสุวรรณภูมินะครับในพื้นที่สมุทรปราการ3-4จุดแล้วก็จะดันเข้าคลองประเวศเนื่องจากตอนนี้พื้นที่ริมคลองพระโขนงของเราอ่ะค่อนข้างจะปกติเราจะดันน้ำไปที่บึงหนองบอนนะครับแต่บึงหนองบอนเรามีอุโมงค์นะครับที่จะสูบน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาตรงเนี้ยก็ประมาณ60คิวพระโขนงอีกประมาณ160คิวทั้งหมดพื้นที่จะสูบออกทางแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ220คิวต่อวินาทีนะครับก็คิดว่าผมว่า2วันน่าจะคลี่คลายขึ้นครับครับ
5: ถ้าพิจารณาจากข้อมูลเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับที่แฟลตร่มเกล้าเนี่ยมีระดับน้ำลดลงไปประมาณ 5-10 เซนติเมตรครับแต่บางจุดก็ยังสูงอยู่นะครับประมาณ 1.30 เซนถึง 1.60 เซนขณะที่เว็บไซต์ Now ของกทม.ครับซึ่งรายงานระดับน้ำแบบ Real Time เราเข้าไปดูข้อมูลเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับพบว่าถนนสายหลักส่วนใหญ่น้ำแห้งไปแล้วครับยกเว้นถนนสีหบูรานุกิจช่วงซอย14ถนนหลวงแพ่งช่วงหน้าโลตัสตลาดลาดกระบังแล้วก็ถนนนวมินทร์บริเวณหน้าสน.ลาดพร้าวครับที่ยังมีน้ำท่วมขัง 20-25 เซนติเมตรส่วนถนนเจ้าคุณทหารซึ่งเป็นจุดวัดระดับน้ำที่อยู่ใกล้เคียงกับเคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมขังมากกว่า25เซนติเมตรครับ
4: หัวใจสำคัญคือแผนการระบายน้ำนะคะคุณผู้ชมการระบายน้ำเขตสะพานสูงและลาดกระบังเขาทำแบบนี้ค่ะจะต้องพยายามดันน้ำออกจากคลองประเวศบุรีรมย์ให้ไหลเข้าสู่คลองหนองบอนแล้วก็ระบายลงสู่บึงหนองบอนจะไปเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำและระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าใช้ทั้งเรือผลักดันน้ำใช้ทั้งเครื่องสูบน้ำเอาไปเสริมในพื้นที่ลาดกระบังสูบน้ำในชุมชนออกไปแล้วก็ปรับแผนเร่งตัดน้ำจากคลองย่อยกลับเข้าสู่คลองแสนแสบค่ะเพื่อลดปริมาณน้ำในคลองประเวศซึ่งน้ำยังสูงและระบายได้ช้าพร้อมกับมีการตั้งศูนย์บัญชาการสูบน้ำขึ้นมาก็คาดการว่าสำหรับเคหะร่มเกล้านะคะจะดีขึ้นภายใน 1-2 วันนี้ส่วนที่คลองบ้านม้ามีการสูบน้ำย้อนกลับคลองแสนแสบเพื่อลดน้ำท่วมในพื้นที่สะพานสูงและหมู่บ้านสัมมากรพื้นที่หลังรามคำแหงและคลองหัวหมากอันนี้ใช้วิธีการตัดน้ำผ่านคลองย่อยเพื่อดึงน้ำกลับคลองแสนแสบเหมือนกันซึ่งตอนนี้น้ำมันเริ่มลดลงแล้วค่ะทำให้การระบายน้ำทำได้อย่างเร็วขึ้นกทม.จึงดึงเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่น้ำลดเอาไปเสริมในจุดที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณล่มเกล้าแล้วก็ลาดกระบังค่ะส่วนการรับน้ำเหนือผู้ว่ากทม.บอกยังไม่ค่อยน่ากังวลเพราะว่ามีแนวคันกั้นน้ำและทางกรมชลประทานก็เร่งระบายน้ำผ่านคลองรังสิตไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ผันน้ำไปฝั่งตะวันออกก็คือมีนบุรีและหนองจอกมากเกินไปนอกจากนี้ก็เร่งพร่องน้ำในคลองเตรียมรับฝนอีกรอบหนึ่งก็คือระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคมนี้ค่ะ
7: หลายพื้นที่แหละมันก็จะมีเหมือนกับพอไปกั้นคนก็เข้าใจว่าพอไปกั้นแล้วน้ำเขาจะสูงขึ้นแต่จริงแล้วไม่ได้ผลอะไรนะเพราะว่ามวลน้ำข้างบนมันมหาศาลอ่ะ มวลน้ำของหนุนมหาศาลมันแค่กั้นตรงนี้ไม่ได้ช่วยให้น้ำเขาขึ้นหรือลดลงเท่านั้นเองแต่ว่าคงต้องทำความเข้าใจก็เห็นใจทุกคนนะทุกคนก็อยู่ในภาพที่ลำบากผมว่าเราก็รู้ว่าก็ลองบอกลุงว่าอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยครับแต่ว่าสายใหม่ก็จะมีน้ำข้ามคันบ้างก็ได้เมื่อเช้าประชุมของท่านนายกเป็นประธานก็ได้บอกว่าฝากทางกรมโยธาช่วยระบายน้ำออกคลองรังสิตไปทางเจ้าพระยาให้เยอะหน่อยจะได้ช่วยพวกเราทั้งสองฝั่งอ่ะ
5: ส่วนพื้นที่ไหนที่น้ำลดแล้วครับผู้ว่ากทม.บอกว่าตอนนี้เร่งฟื้นฟูเก็บขยะทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะใช้ระบบบัดดี้เขตครับเขตไหนน้ำไม่ท่วมไปช่วยเขตที่น้ำท่วมนะครับผู้ว่ากทม.เนี่ยชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับที่มีการกล่าวหาว่าได้มีการยกเลิกโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริผู้ว่ากทม.เนี่ยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับและกทม.ยังน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมเพียงแต่ปรับแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้นสำหรับโครงการแก้มลิง6แห่งที่มีการศึกษาหลังน้ำท่วมปี54ครับพบว่าก่อนหน้านี้มี4โครงการที่ถูกยกเลิกไปแล้วเพราะมีปัญหาการเวรคืนที่ดินและการคัดค้านของชาวบ้านส่วน2โครงการที่เหลือก็คือบึงคูบอนกับบึงบางชันกทม.เนี่ยนำกลับมาทบทวนนะครับแล้วก็เตรียมออกพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินใช้งบมากกว่า 11,000 ล้านบาทซึ่ง2โครงการนี้ยังมีข้อจำกัดครับกทม.ก็เลยหันมาเพิ่มประสิทธิภาพคลองสายหลักควบคู่กับการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศซึ่งจะประหยัดงบไปเกือบครึ่งหนึ่งครับ
7: ก็เดี๋ยวไปพอไปอิงตรงนี้ปุ๊บผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไงผมคิดว่ามันก็ต้องบอกเราไม่เคยมีความคิดนี้เลยแล้วผมเองก็ถ้าดูประวัติผมก็รู้ว่าผมไม่มีผมก็ทำรับพระราชทานนโยบายแบบแนวคิดแล้วนำมาประยุกต์ใช้ตลอด
2: เป็นเพราะว่าแบบอาจารย์เป็นเพราะความขัดแย้งเวลาน้ำท่วมน้ำแรงทุกคนก็ต้องคิดถึงแก้มลิง
7: ใช่แต่ว่าต้องบอกว่าแก้มลิงผมว่ามีประโยชน์มากเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกต้องบริบทที่มันเหมาะสมไงถูกไหม
5: อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องของการเยียวยานะครับตอนนี้กทม.ลดขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมอาจารย์ทวิดารองผู้ว่ากทม.บอกว่าตอนนี้ยกเลิกการใช้ใบแจ้งความนะครับเพื่อให้คนสามารถยื่นคำร้องได้โดยตรงแล้วก็เตรียมเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ในวันพรุ่งนี้ประชาชนคนเดือดร้อนไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดความเสียหายครับจากนั้นแนบภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารถ้าเจ้าหน้าที่เขาต้องการเอกสารเพิ่มเดี๋ยวส่งไปทาง SMS เพื่อลดภาระทางการเดินทางและค่าใช้จ่ายครับส่วนคนที่ไม่สะดวกใช้ระบบออนไลน์ไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตได้เลยครับสำหรับอัตราเงินช่วยเหลือนะครับปรับเพิ่มเพดานหลายรายการครับเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านที่เสียหายทั้งหลังจากเดิมสูงสุดอยู่ที่ 49,500 บาทเป็น 88,600 บาทจ่ายตามความเสียหายจริงครับ
4: และมีสัญญาณดีที่เคหะชุมชนคลองจันนะคะวันนี้ระดับน้ำลดลงไปแล้วพื้นผิวการจราจรข้างในชุมชนสามารถกลับมาใช้งานได้นะคะเหลือเพียงน้ำท่วมขังในบางจุดก่อนหน้านี้เขาใช้เครื่องสูบน้ำแบบท่อซิ่งอะค่ะมันไปเร่งช่วยสูบน้ำออกมาด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเห็นผู้คนที่พักอาศัยอยู่ด้านในทยอยออกมาสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะทรัพย์สินที่มันตกค้างอยู่ด้านล่างอาคารนะคะคุณชนนท์ขุมทรัพย์จะเล่าชีวิตของผู้ประสบภัยที่นั่นค่ะเชิญค่ะ
8: คุณวิสาคุณเจษดาและคุณผู้ชมครับสถานการณ์ล่าสุดที่เคหะชุมชนคลองจันทน์ต้องบอกว่าระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้เส้นทางการจราจรภายในชุมชนเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ลงพื้นที่มาสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งกู้คืนระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะน้ำประปาครับเส้นทางสัญจรภายในเคหะชุมชนคลองจันทน์นะครับระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องรถยนต์และจักรยานยนต์สามารถสัญจรเข้าออกได้ตามปกติแล้วตอนนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังตามซอยต่างๆและบริเวณจุดจอดรถภายในแฟลตครับชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ก็ทยอยออกมาสำรวจความเสียหายและเริ่มทำความสะอาดร้านค้าของตัวเองขยะต่างๆทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวเฟอร์นิเจอร์ถูกนำมากองรวมไว้บริเวณริมถนนครับขณะเดียวกันครับชาวบ้านในพื้นที่ก็เร่งกู้คืนระบบสาธารณูปโภคนะครับโดยเฉพาะระบบน้ำประปาเนื่องจากถังน้ำดีครับซึ่งอยู่บริเวณชั้นล่างถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ทำให้น้ำปนเปื้อนสิ่งสกปรกไหลลงถังน้ำดีไม่สามารถปั๊มน้ำขึ้นไปที่แทงค์น้ำด้านบนได้เพราะน้ำเสียจะไหลเข้าสู่ระบบครับวันนี้ครับ ชาวบ้านที่แฟลต9ช่วยกันนำเอาไดโว้สูบน้ำขนาดเล็กมาสูบน้ำออก

0: จากถังเพื่อทำความสะอาดเพราะปัญหาสำคัญของชาวชุมชนในตอนนี้ก็คือไม่มีน้ำประปาใช้ครับ
1: น้ำใช้ก็ยังลำบากนิดหน่อย
2: มันต้องมารวมกันใช้ตรงเนี้ยนะ
1: จ้ะ
2: ยังไงน้ำใช้ตอนนี้ทำยังไง
1: ก็ลองจากประปาข้างล่างเนี่ยขึ้นไป
2: ขนกันขึ้นไปนะแล้วในบ้านน้ำไหลยัง
1: ไหลแต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้
2: อ
1: ้
2: าวทำไมใช้ไม่ได้ล่ะ
1: ต้นน้ำมันสกปรกเนี่ย
2: โอ้ล่ะครับลงท่อนะแล้วเขาบอกไหมครับแม่ว่ามันจะใช้ได้เมื่อไหร่
1: อีกอาทิตย์หนึ่งมั้งก็ต้องมาล้างท่อค่ะเชื้ออะไรถึงข้างบนเนี่ย
0: สำหรับแผนการระบายน้ำในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทร์เจ้าหน้าที่ปรับแผนนำเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่แล้วกลับมาใช้ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครตามปกติโดยจะเร่งสูบน้ำออกจากคลองพังพวยที่อยู่ติดกับเคหะนะครับเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนแสบจากนั้นน้ำที่ท่วมขังอยู่ในชุมชนก็จะไหลลงสู่ระบบท่อระบายน้ำตามปกติครับ
3: ก็ทางแฟดมันจะมีท่อเชื่อมกับบึงที่บึงก็จะมีเครื่องสูบน้ำสูบออกจากบึงไปลงคลองแสบโดยตรงเลยครับจะมีพื้นน้ำควบคุมอยู
2: ่
3: ครับ
2: ผมว่าน้ำจากบึงลดลงน้ำในเคหะก็จะไหลเข้า
3: ก็จะไหลเข้าเป็นระบบปกติของเขาซึ่งแต่เดิมเขาออกแบบไว้สำหรับในแฟดน้ำท่วมก็จะลงไหลเข้าบึงครับเขามีระบบเขาอีกทีนึง
0: นอกจากแผนการระบายน้ำของเจ้าหน้าที่ชาวบ้านเองก็ระดมคนเอาไม้กวาดมากวาดขยะและน้ำที่ท่วมอยู่ตามจุดต่างๆลงสู่ท่อระบายน้ำนะครับเพื่อคืนสภาพพื้นผิวการจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังของผมนี่คือความสามัคคีของชาวบ้านแฟลต9เคหะชุมชนคลองจันนะครับตอนนี้ทุกคนลงพื้นที่มาตรงนี้เป็นถังน้ำดีที่ใช้กักเก็บน้ำนะครับน้ำท่วมมันไหลเข้าไปในถังทำให้ถังสกปรกทุกคนก็ลงมาช่วยกันทำความสะอาดนะครับล้างเคลียร์ถังน้ำดีตรงจุดนี้เมื่อสะอาดแล้วก็จะปล่อยระบบน้ำประปาเข้าสู่ถังน้ำดีและกระจายลงสู่แฟลตต่อไปครับและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เคหะชุมชนคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครครับ
4: ขอบคุณคุณชานนท์ค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเราจะไปดูสถานการณ์ที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับลุ่มน้ำแม่กลองต้นน้ำที่กาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ไปออกที่สมุทรสงครามครับตอนนี้แม้ว่าเขื่อนแม่กลองเนี่ยลดการระบายน้ำตั้งแต่เมื่อวานนะครับคงไว้ที่ประมาณ 2,001 แต่ตอนนี้น้ำยังท่วมสูงอยู่ครับนี่เป็นภาพบริเวณสะพานเก่าท่าเสาลูกแกนะครับที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีครับจะเห็นระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่สูงขึ้นจนท่วมตัวสะพานเกือบทั้งหมดครับเหลือแค่ส่วนของราวสะพานที่ยังมองเห็นได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณกลางแม่น้ำครับสะพานแห่งนี้ครับเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างฝั่งเทศบาลตำบลลูกแกกับเทศบาลตำบลท่าเสาครับเป็นสะพานเก่าแก่นะครับที่อยู่คู่กับชุมชนมานานชาวบ้านเรียกว่าสะพานเก่าท่าเสาลูกแก่ครับขณะเดียวกันครับเราเห็นเศษขยะวัชพืชเยอะมากนะครับลอยมาติดบริเวณตัวสะพานทำให้เทศบาลเนี่ยต้องนำแผงเหล็กมากั้นบริเวณเชิงสะพานทั้งสองฝั่งครับแล้วก็ปิดการสัญจรเพื่อป้องกันอันตรายสำนักงานชลประทานที่13ครับรายงานสถานการณ์ระบายน้ำเขื่อนแม่กลองนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2,118 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็บริเวณตลิ่งนะครับยกของขึ้นที่สูงอันนี้เราเตือนกันมาทุกวันอยู่แล้วนะครับยกไว้ก่อนถ้าย้ายออกได้อพยพได้ก็อยู่ในที่ปลอดภัยไว้ก่อนครับ
4: ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณผู้ชมเกิดพายุฝนและมีลมกระโชกแรงตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนต้นไม้ริมถนนสาย323ทองผาภูมิสังขละบุรีหักโค่นลงมาทับเสาไฟฟ้าส่งผลให้เสาไฟฟ้าเสียหายไปมากกว่า150ต้นและพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอสังขละบุรีไม่มีไฟฟ้าใช้ต่อเนื่องมานานกว่า3วันแล้วค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดมทีมช่างจากส่วนกลางและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงลงพื้นที่มาถึง14ทีมเข้ามาที่อำเภอทองผาภูมิและสังขละบุรีตรวจสอบความเสียหายและเร่งกู้คืนระบบจำหน่ายไฟฟ้าล่าสุดชาวบ้านในพื้นที่บ้านพระเจดีย์3องค์หมู่9ในตำบลหนองลูสามารถกลับมาใช้ไฟฟ้าได้อีกครั้งค่ะ
6: ตอนนี้ยังคาดการไม่ได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้เราระดมในจุดที่มีความสำคัญอยู่คือ5กับ4เนี่ยก็คือจ่ายขึ้นสังขละแต่ว่าเราจ่าย4ได้ก่อนเนี่ยมันผลกระทบมันก็น้อยลงแล้วครับผมแต่5เนี่ยเราก็คือมันเป็นลักษณะเป็นสำรองนะครับแต่มันจะมีฝั่งตรงข้าม ที่รับจากฟีดเดอร์5เนี่ยเราจะใช้วิธีว่าเดินสายข้ามจากฟีดเดอร์4จ่ายไปก่อนนะครับซึ่งเป็นลักษณะของดีทูไลน์จ่ายข้ามไปนะฮะก็จะลดผลกระทบลงไปได้นะครับส่วนฟีดเดอร์5เราจะไล่เก็บไปอีกทีนึงครับผม
5: ตอนนี้ที่การสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือฝนที่จะตกมาเติมช่วงปลายสัปดาห์นี้ครับ

0: แน่นอนลดลงตามไปด้วยนะคะวันนี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามการระบายน้ำเพิ่มเติมคุณภควัชโฉมศรีจะอธิบายเรื่องการระบายน้ำมาจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเชิญค่ะ
1: ครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับตอนนี้ข้อมูลในพื้นที่นี่ปริมาณน้ำที่ในแม่น้ำสายหลักที่จะผ่านกาญจนบุรีนั้นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าระดับน้ำส่วนใหญ่ก็ทุเราลดลงแล้วครับแต่ว่ายังมีพื้นที่บางพื้นที่เท่านั้นครับที่ระดับน้ำยังล้นตลิ่งอยู่นะครับซึ่งการลงพื้นที่มาของอธิบดีกรมชลประทานในวันนี้เพื่อที่จะมารับทราบข้อมูลแล้วก็มองอนาคตนะครับไปข้างหน้าจากการคาดการณ์ว่าฝนจะตกลงมาค่อนข้างจะหนักในพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่4ถึง6ตุลาคมด้วยครับอธิบดีกรมชลประทานนะครับและรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเข้ารับฟังข้อมูลการระบายน้ำลุ่มน้ำแม่กลองด้วยตัวเองครับภาพปัจจุบันแม่น้ำแม่กลองและต้นน้ำคือแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่นะครับทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งคาดว่าจะเป็นอยู่ในระบบการระบายน้ำภายในสัปดาห์นี้ครับการระบายน้ำที่นี่นะครับอยู่ที่ค่าคงที่ต่ำกว่า 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่บริเวณเขื่อนสังเกตได้ว่าตัวเลขประมาณน้ำไหลผ่านค่อยๆลดลงเป็นรายชั่วโมงครับจนเวลาณขณะนี้นะครับเหลือประมาณ 2,093 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับอธิบดีกรมชลประทานบอกว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ลุ่มน้ำแม่กลองไหลลงทะเลไปแล้วนะครับมีเฉพาะบางจุดของเขื่อนแม่หลังเขื่อนแม่กลองครับก็คือในราชบุรีสมุทรสงครามที่น้ำล้นตลิ่งอยู่ครับส่วนที่กาญจนบุรีการจัดการน้ำที่เหลือจากนี้นะครับจะเร่งพร่องเพื่อรอรับน้ำก้อนใหม่นะครับจากการพยากรณ์อากาศในอีก3วันจะมีฝนตกลงมาอีกครับแต่อาจจะไม่มากเท่ากับรอบที่ผ่านมาครับ
2: ตอนนี้เราปล่อยในของเขื่อนแม่กลองอยู่ที่ 2,118 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ได้เลยจุดพีคมาแล้วนะครับก็ได้จวนน้ำด้านบนนะครับด้านเหนือก็มีทิศทางที่ลดลงนะครับตอนนี้ก็ไม่น่าจะกังวลอะไรมากนักนะครับแต่ยังไงเสียวันที่5 6 7 8ก็มีสถานการณ์ที่กรมอุตุได้แจ้งเตือนว่าจะมีน้ำว่าฝนตกลงมาอีกนะครับเราจำเป็นจะต้องมีการเตรียมการในเรื่องพวกนี้นะครับก็ได้พูดคุยร่วมกับทางท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านะครับท่านรองเลขาสทนชนะครับแล้วก็ได้สรุปกันชัดเจนว่าตอนการบริหารการน้ำนะครับก็จะต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับ
1: พูดถึงการรับมือฝนรอบใหม่นะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าตั้งแต่วันที่4ถึง6ตุลาคมจะเกิดขึ้นอีกนั่นทำให้ชาวบ้านยิ่งกังวลครับเพราะวันนี้ริมน้ำบ้านลิ้นช้างหมู่ที่1ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรียังจมน้ำลึกกว่า1เมตรครึ่งครับที่น้ำส่วนใหญ่มาจากแม่น้ำแควน้อยชาวบ้านบอกว่าครั้งนี้หนักกว่าปี2554ครับ
3: เขาว่ามันจะมาอีกทีจะมามากหรือมาน้อยไม่รู
4: ้เขาประกาศเตือนหรือรอบ
3: ประกาศเขาพูดกันมาแล้วเราก็มาเด็กนั่นเขาพูดมาเราก็พูดไป มันอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้อยู่ต้นน้ำนะ
1: เขาว่ากันว่าน้ำจะมาอีกรอบ
3: จะมาอีกรอบหนึ่ง
4: คร
3: ับ ก็คงจะอีกรอบหนึ่งก็คงจะไม่มากแบบนี้นะคงจะไม่มากก็คงจะน้อย
1: รองเลขาธิการสทนช.นะครับก่อนที่จะมาประชุมที่เขื่อนแม่กลองช่วงเช้าไปดูระดับน้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับโดยรับรายงานตัวเลขปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ90ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยระบายออกที่ 40.44 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับซึ่งยังสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่ม120ล้านลูกบาศก์เมตรครับโดยคาดว่าฝนที่จะมาเติมในอีก3วันนั้นถ้าอิงตัวเลขตามกรมอุตุนิยมวิทยาจะตกประมาณ100มิลลิลิตรจะขออภัยครับ100มิลลิเมตรนะครับจะไม่กระทบซ้ำเติมแบบเดิมอีกครับ
5: คือที่ดูฝนที่ตกเมื่อคราวที่ผ่านมาวันละ200กว่ามิลแต่ดูแล้วตอนนี้นะครับเนื่องจากลักษณะอากาศที่อุตุให้มานะครับผมอุตุเขาก็ระมัดระวังนะครับเพราะเมื่อคราวที่ผ่านมันเป็นฝนแช่และการคาดการณ์ของเราตอนนี้มันไม่ได้เป็นฝนแช่เขาว่าจะมีประมาณ100มิลใน3วันนะครับซึ่ง100มิล3วันเนี่ยระดับน้ำที่เราระบายจากเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยประมาณ460กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งความจุลำน้ำเนี่ยเขาสามารถรับได้แต่ถ้าฝนตกนะครับก็ยังสามารถที่จะรับได้แล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างไรทั้งเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยก็ระบายที่2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็สูบกลับไปที่เขื่อนศรีท่าทุ่งนาแล้วก็สูบกลับไปด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีพื้นที่เสี่ยงที่ลำตะเพินหรืออะไรต่างแต่ดูปริมาณฝนแล้วเนี่ยแล้วลักษณะอากาศเนี่ยมันไม่ได้ตกแช่แบบที่ผ่านมา
1: คุณผู้ชมครับตามข้อมูลที่

0: ได้รับจากกรมประชาธิปไตยแล้วก็สทนช.นะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปในอีก3วันที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักลงมาหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแต่ก็มีการประเมินแล้วว่าอาจจะไม่ได้หนักเท่ากับรอบที่ผ่านมาที่ตกติดกัน3วัน3คืนนะครับแต่ทั้งนี้นะครับก็มีการป้องกันโดยทางจังหวัดกาญจนบุรีนั้นได้ตั้งหน่วยงานมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับพร้อมที่จะเข้าสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนนะครับก็คือบริเวณอำเภอทองผาภูอำเภอสังขละบุรีและก็อำเภอไซโยกนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายบ้านนะครับที่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้หน่วยงานราชการนะครับก็ยังประกาศแจ้งเตือนว่ายังไม่สามารถที่จะแนะนำนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปล้างบ้านหรือทำความสะอาดได้เพราะว่าอาจจะต้องรอน้ำว่าจะเพิ่มระดับขึ้นอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าพื้นที่ตอนบนนั้นยังมีลำห้วยลำน้ำสาขาที่ยังทยอยน้ำทยอยมีน้ำทยอยไหลลงมาจากภูเขาครับ
1: ขอบคุณคุณภควัตค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับจากต้นน้ำที่กาญจนบุรีนะครับเรามาที่กลางน้ำจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้ระดับน้ำแม่กลองเนี่ยยังเพิ่มสูงขึ้นนะครับบางจุดที่น้ำท่วมถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านบางหลังเนี่ยมิดหลังคานะครับติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณพัทราชนชมครับ
3: ในตัวเมืองราชบุรีมีชุมชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเกือบ20ชุมชนนะคะเป็นลักษณะน้ำล้นท่อระบายน้ำขึ้นมาค่ะท่วมถนนเส้นหลักนะคะแต่ว่าในบางชุมชนที่อยู่ริมน้ำแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมจนอยู่อาศัยไม่ได้ค่ะภาพมุมสูงแสดงให้เห็นระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีค่ะบางบ้านที่เป็นชั้นเดียวถูกน้ำท่วมจนมิดหลังคาอยู่อาศัยไม่ได้ส่วนบ้านสองชั้นน้ำก็ท่วมจนถึงพื้นบ้านชั้นสองนะคะน้ำท่วมสูงครอบคลุมทั้งตำบลใน6หมู่บ้านเพราะลักษณะเป็นที่ลาบลุ่มและเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงธรรมชาติค่ะทำให้น้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงไหลมารวมกันได้ง่ายนะคะพื้นที่อยู่ใกล้แม่น้ำแม่กลองเมื่อมีปริมาณน้ำสะสมในแม่น้ำสูงหรือมีการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงฤดูฝนน้ำจะล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะอาสาสมัครมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์จังหวัดราชบุรีและหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังมูลนิธิกุศลศรัทธาอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตำบลหลุมดินเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุค่ะมีโรคประจำตัวเป็นหอบหืดโดยภารกิจเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและเด็กเนื่องจากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะรองลงมาคือการอพยพประชาชนทั่วไปหลังจากนั้นคือการขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยจะเน้นความปลอดภัยของชีวิตเป็นหลักค่ะ
4: เคสเร่งด่วนตอนนี้ที่เราจัดการที่ใช้เป็นเคสเร่งด่วนก็คือกลุ่มผู้ป่วยนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางเด็กอะไรประมาณนี้นะครับเราจะให้เป็นเคสเร่งด่วนก่อนเพราะว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับรองลงมาก็จะเป็นอพยพนะครับส่วนเรื่องขนของเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยเราจะขอให้เป็นเรื่องที่รองลงมาซึ่งเราไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นความสำคัญแต่ว่าเราอยากให้ความสำคัญกับชีวิตตรงนี้ก่อนนะครับ
3: ชาวบ้านบางส่วนอพยพขึ้นมาอาศัยบนถนนหน้าวัดสุระชายารามหรือวัดหลุมดินใช้เต็นท์เป็นที่อยู่อาศัยและทำอาหารนะคะเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่อาศัยในบ้านได้บางส่วนอพยพออกไปอยู่นอกพื้นที่และศูนย์พักพิงชาวบ้านเล่าว่าไม่คาดคิดว่าน้ำจะท่วมสูงขนาดนี้ค่ะทำให้ชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันเพียง2ชั่วโมงน้ำท่วมสูงจนเก็บสิ่งของไม่ทันและเป็นเหตุน้ำท่วมใหญ่ในรอบ30ปีเลยนะคะ
5: ทุกคนก็มันมาหน่อยเดียวแหละพอมาหน่อยเดียวสักพักก็ไม่ได้ชะละก็ชะล่าใจกันก็เก็บของขึ้นนิดหน่อยให้มันสูงพอสักพักนึงประมาณ2ชั่วโมงแค่นั้นแหละเข้ามาทีนี้เอาไม่ทันแล้วน้ำมาเร็วมากตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็คือน้ำยังไม่หยุดเลยไม่มีคำว่าลดมีแต่เพิ่มขึ้น
3: ส่วนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีน้ำท่วมถนนราษฎรยินดีตลอดทั้งเส้นค่ะตั้งแต่ซอย1ถึงซอย7ความสูงระดับน้ำตั้งแต่20ถึง50เซนติเมตรรถเล็กและรถจักรยานยนต์สัญจรไม่ได้น้ำล้นจากท่อระบายน้ำจนระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการปล่อยน้ำเพิ่มของเขื่อนค่ะถนนราษฎรยินดีเป็นถนนเส้นแรกที่น้ำท่วมบริเวณใจกลางเมืองนะคะเป็นย่านการค้าชุมชน

0: เก่าแก่ประชากรประมาณ500คนสิ่งที่ต้องระวังก็คือกระแสไฟฟ้ารั่วค่ะทำให้เทศบาลประสานการไฟฟ้าเข้ามาแก้ไขเพื่อความปลอดภัยขณะนี้ชาวชุมชนราษฎรยินดียังต้องการอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคค่ะ
1: ก็อาหารค่ะน้ำดื่มค่ะแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคค่ะถุงยังชีพค่ะให้แจกตามบ้านลูกบ้านเพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่ยาวเราบางทีไม่สามารถเข้าไปถึงเขาได้โดยตรงค่ะ
2: ประชากรจะกี่คนนะคะ
1: ประชากรประมาณ500กว่าคนค่ะที่อยู่ในอาคารนะคะ
2: แล้วมีเคสพวกผู้ป่วยผู้สูงอายุเร่งด่วนนะคะที่ต้องช่วยเหลือออกมาจากพื้นที่
1: ค่ะเบื้องต้นก่อนที่น้ำจะท่วมขังระดับสูงอะค่ะก็ขนย้ายผู้ป่วยไป2เคสค่ะผู้ป่วยติดเตียง2เคสไปอยู่ศูนย์พักพิงที่วัดเขาวังค่ะแต่ผู้สูงอายุบางบ้านบางท่านที่เขายังอยากอยู่บ้านเขาก็ขออยู่บ้านก่อนแล้วก็มีเวียนส่งข้าวส่งน้ำไปให้เขาอะค่ะ
0: ขณะนี้มีชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองในตัวเมืองราชบุรีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเกือบ20ชุมชนค่ะได้แก่ชุมชนราษฎรยินดีชุมชนสายฝนร่วมใจชุมชนไมตรีไทยรามันชุมชนเทศบาล3ชุมชนคทาธรและชุมชนใกล้เคียงอื่นๆเป็นน้ำเอ่อล้นจากท่อระบายน้ำขึ้นมาค่ะเทศบาลเมืองราชบุรีปักธงแดงบริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนาแจ้งเฝ้าระวังแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่เพิ่มสูงขึ้นขณะนี้อยู่ที่ระดับ4เมตร80เซนติเมตรนะคะเฝ้าระวังชุมชนและย่านเศรษฐกิจริมน้ำเตรียมยกของขึ้นที่สูงบริเวณใต้สะพานจุฬาลงกรณ์หรือสะพานดำมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีกหนึ่งเครื่องของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำร่วมกับเครื่องสูบน้ำของเทศบาลเมืองราชบุรีและอีกเครื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7ค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และป้องกันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองไหลย้อนเข้าสู่คลองและชุมชนรวมทั้งปิดประตูน้ำทุกจุดที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลองนะคะและตั้งกระสอบทราย2ชั้นเสริมแนวป้องกันบริเวณประตูน้ำความยาว1กิโลเมตรเพื่อป้องกันน้ำท่วมเขตเทศบาลเมืองราชบุรีโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญค่ะขณะนี้เขื่อนแม่กลองยังระบายน้ำเกินอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเน้นย้ำแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมน้ำให้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการเพื่อความปลอดภัยค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาคะ
3: ขอบคุณคุณพัทราครับ
4: หลังจากเขื่อนแก่งกระจานเต็มความจุค่ะวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณเหนือเขื่อนนะคะบริเวณเหนือเขื่อนเนี่ยไปเจอว่าชุมชนบางส่วนตอนนี้ยังหนักก็คือน้ำท่วมแบบมิดหลังคาบ้านถนนถูกตัดขาดมานานกว่า4วันแล้วค่ะชายคนนี้พาทีมข่าวลงเรือสำรวจบริเวณชุมชนท่าลิงลมหมู่ที่3ค่ะอยู่ในตำบล2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีหลังจากระดับน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเพิ่มสูงขึ้นโดยพบว่าถนนถูกน้ำท่วมจนถูกตัดขาดมานานกว่า4วันแล้วและต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านมีบางหลังที่น้ำท่วมแบบมิดหลังคาบ้านเขาเป็นหนึ่งในชาวบ้าน9หลังคาเรือนค่ะที่ได้รับผลกระทบหลังจากถนนถูกตัดขาดเพราะว่าน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเพิ่มสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนระยะทางความยาวกว่า800เมตรในช่วงที่น้ำเริ่มท่วมเขาบอกว่าเฝ้าระวังระดับน้ำอยู่ตลอดทำให้ยกของขึ้นที่สูงได้ทันแต่ก็ยังไม่วางใจต้องเฝ้าระวังระดับน้ำมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกส่วนเรื่องความช่วยเหลือแม้ว่าที่ผ่านมากำนันผู้ใหญ่บ้านเดินทางนำถุงยังชีพมามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยแต่สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมก็คือพวกยารักษาโรคและรอคอยเรื่องเงินเยียวยานะคะเพราะว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่นี่ประกอบอาชีพประมงพอน้ำล้นอุปกรณ์การทำประมงบางส่วนถูกน้ำพัดพาหายไปบางคนก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได
5: ้หนึ่งเลยคือด้านอุปกรณ์ของเขาไปกับน้ำครับเก็บไม่ทันอะไรเงี้ยไปกับน้ำเขาก็เลยไม่มีอุปกรณ์ที่ว่าจะไปหาปลาครับก็อยากจะให้ช่วยด้านนี้บ้างอะไรเงี้ยครับ
3: ขณะที่ชาวบ้านอีกคนครับให้ข้อมูลนะครับบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีตั้งแต่ปี61นะครับที่น้ำท่วมจนถนนในหมู่บ้านถูกตัดขาดแต่ตอนนี้มีการช่วยเหลือเข้าถึงบ้างแล้วครับ
6: มันก็มีหน่วยงานทางอำเภอเงี้ยครับก็ได้สั่งการลงมาให้พวกชุดกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยเข้าช่วยดูแลเบื้องต้นครับผม

0: พวกนายกอบต.ชุดพวกส.ส.ของพวกนี้ตอนนี้มันก็ต้องดูครับว่าฝนดูฝนด้วยนะครับว่ามันจะลงอีกไหมอะไรเงี้ยก็คอยเฝ้าระวังดูอยู่นะครับ
1: สถานการณ์ในเขื่อนแก่งกระจานวันนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่725ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะน้ำยังล้นสปิลเวย์อยู่29เซนติเมตรกรมชลประทานนำเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงขนาด24นิ้วค่ะซึ่งสามารถสูบน้ำได้ 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน4เครื่องนำมาใช้เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนให้เร็วที่สุดนะคะก่อนที่จะมีฝนตกลงมาเติมในช่วงระหว่างวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ค่ะ
2: จากสถานการณ์ในภาคตะวันตกนะครับเราจะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างครับโดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีเราแจ้งเตือนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับในหลายพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำยกของขึ้นที่สูงหรืออพยพได้ก็อพยพครับเมื่อช่วงสัก17นาฬิกาที่ผ่านมาครับปภ.เพิ่งส่งเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนไปที่อำเภอบ้านสร้างนะครับที่รับน้ำมาจากปราจีนแล้วก็นครนายกครับเป็นพื้นที่รับน้ำน้ำเนี่ยจะสูงขึ้นประมาณ80เซนถึง1เมตรถ้าเทียบกับปี56อาจจะมีคำถามว่าปี56เนี่ยมันสูงเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็หวังว่าคนในพื้นที่เขาจะทราบนะครับแต่ปภ.เตือนมาแบบนี้ทางเราก็เตือนแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้สำหรับพื้นที่รับน้ำแต่ถ้าไปดูในตัวเมืองครับอำเภอเมืองปราจีนบุรีเนี่ยสถานการณ์น้ำมันเริ่มคลี่คลายลงไปแล้วแต่การอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องนะครับและตอนนี้อพยพทั้งหมดแล้วเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดครับ
3: คุณเจษฎาคุณวิสาครับถ้าถามว่าในพื้นที่ของเมืองปราจีนบุรีน้ำท่วมหนักแค่ไหนนะครับก็หนักที่ว่าต้องย้ายผู้ป่วย800กว่าคนทั้งโรงพยาบาลออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยครับแม้ว่าระดับน้ำทางชลประทานได้มีการประเมินว่าจะถึงจุดสูงสุดไปแล้วนะครับแต่ก็ยังต้องรอติดตามเรื่องของปริมาณฝนในพื้นที่ครับถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อนหรือพื้นที่ต้นน้ำนะครับก็อาจจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท่วมสูงอยู่ยังไม่ลดระดับในเร็ววันนี้ครับคุณผู้ชมครับผู้ป่วยคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ป่วย800กว่าคนครับที่ถูกย้ายมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหนีน้ำท่วมนะครับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ครับสถานที่แห่งนี้เดิมเป็นที่ฝึกพลทหารครับแต่ถูกดัดแปลงเป็นพื้นที่รักษาผู้ป่วยเคสสีเขียวภายในห้องนะครับมีเตียงถูกวางเรียงรายใกล้ๆกันครับโดยมีทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลเจ้าพระยามาดูแลอย่างใกล้ชิดครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาบอกว่าวันนี้ได้ย้ายผู้ป่วยทุกคนนะครับออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดแล้วรวมกว่า837คนในจำนวนนี้คุณผู้ชมครับแบ่งเป็นผู้ป่วยเคสสีแดง52คนก็คือผู้ป่วยวิกฤตครับและก็มีผู้ป่วยที่ต้องรักษาอาการแบบประคับประคองอีก3คนครับเบื้องต้นโรงพยาบาลเจ้าพระยาได้จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์700คนนะครับจากทั้งหมด 1,400 คนมาดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามครับส่วนผู้ป่วยวิกฤตหลังจากที่ส่งมายังค่ายจักรพงษ์แล้วคุณผู้ชมครับจะส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีสระบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครครับมาริเรียมเลืองสมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรทำหน้าที่บริหารผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามครับเธอบอกว่าแม้สถานที่จะไม่พร้อมแต่ในยามวิกฤตการย้ายผู้ป่วยมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตครับที่ต้องสวมเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การช่วยชีวิตจำนวนมากซึ่งก่อนเคลื่อนย้ายคุณผู้ชมครับทีมแพทย์จะต้องมีการประเมินอาการอย่างละเอียดครับแพทย์เจ้าของไข้จะต้องดูนะครับว่าผู้ป่วยมีความพร้อมหรือไม่เพราะว่าผู้ป่วยวิกฤตกลุ่มนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงสามารถเกิดอะไรขึ้นได้ตลอดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายซึ่งการเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งใช้เวลานับชั่วโมงครับนอกจากนี้นะครับแพทย์ก็จะต้องขึ้นไปบนรถด้วยนะครับและก็ต้องประเมินอาการรวมไปถึงการที่จะย้ายคุณผู้ชมต้องขออนุญาตจากครอบครัวก่อนนะครับก่อนที่จะย้ายผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลสนามครับ
4: เราต้องคุยประสานงานกับญาติก่อนคือหมอต้องคุยกับญาติคุยกับคนไข้ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคนไข้เขาไม่ไหวญาติที่เป็นผู้ดูแลที่ตนเป็นคนต้องแบบรับผิดชอบตัดสินใจจะทำยังไงคือเราต้องให้

0: การยินยอมจากญาติก่อนไม่งั้นเราตัดสินใจไม่ได้เพราะว่ามันหมายถึงชีวิตของคนไข้
1: เธอยังบอกอีกคุณผู้ชมครับว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะไม่สามารถทำได้นะครับหากไม่มีทหารยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครับเนื่องจากว่าระดับน้ำที่เข้าท่วมโรงพยาบาลเจ้าพระยาและบริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลนั้นน้ำท่วมค่อนข้างสูงมากครับและก็น้ำไหลแรงการเคลื่อนย้ายต้องระมัดระวังและต้องตรวจอาการของผู้ป่วยตลอดเวลาซึ่งปัจจุบันนะครับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยถือว่าทีมแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ตึงมือมากคุณผู้ชมครับบางคนแม้จะไม่มีเวรทำหน้าที่ปฏิบัติงานก็ยังเลือกที่จะมาดูแลผู้ป่วยครับบางคนนะครับต้องลากเวรเนี่ยยาวนานนะครับบางคนต้องทำงาน12ถึง24ชั่วโมงครับอีกอุปสรรคสำคัญในการดูแลผู้ป่วยคุณผู้ชมคือการเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์ครับจากระดับน้ำที่ท่วมสูงบางจุดไม่สามารถเดินลุยน้ำได้บุคลากรแต่ละคนต้องเรียกรถตามรายทางครับหลายต่อหลายต่อนะครับเพื่อที่จะเดินทางมาทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและทุกวันนะครับจะต้องลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณผู้ชมจากโรงพยาบาลเจ้าพระยามายังโรงพยาบาลสนามนะครับซึ่งการขนส่งแต่ละครั้งนั้นต้องใช้ระยะเวลานับชั่วโมงเลยทีเดียวครับอีกจุดนะครับที่มีการเฝ้าระวังนั่นก็คือที่อำเภอบ้านสร้างคุณผู้ชมครับเป็นอีกพื้นที่นะครับที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะว่ามวลน้ำทั้งหมดของจังหวัดปราจีนบุรีจะไปอยู่ที่นั่นไหลไปรวมอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างครับล่าสุดผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้างก็ได้นำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวกั้นน้ำนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตออกจากโรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลเครือข่ายทั้งหมดแล้วเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยครับคุณเจษดาคุณวิสาครับแม้ว่าขนาดนี้ทีมแพทย์ทหารจะสามารถย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยามาได้ทั้งหมดแล้วนะครับแต่การทำหน้าที่นั้นก็ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะการเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์ครับในขณะที่น้ำท่วมนั้นนะครับถ้าต้องเดินทางก็คือต้องใช้รถของทหารรถยกสูงเท่านั้นบางคนนะครับต้องรอยืนอยู่ข้างถนนกวักมือเรียกใช้เวลาเดินทางกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลได้ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนานกว่า3ชั่วโมงเลยทีเดียวครับ
2: ขอบคุณคุณรัตนกรครับ
3: คุณผู้ชมคะน้ำท่วมนี่ก็ยากแล้วนะคะแต่ถ้าน้ำที่ท่วมมามันปนเปื้อนด้วย อันนี้จะยิ่งยากมากขึ้นไปอีกนะคะดิฉันกำลังพูดถึงข้อสังเกตที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยองฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยค่ะมันอาจจะกำลังขยายพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตรายจากภายในโรงงานออกสู่พื้นที่นอกโรงงานหรือไม่มันมีจุดนึงที่น่ากังวลก็คือภาพที่เกิดขึ้นที่บ้านหนองผวาอยู่ในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะล่าสุดชาวบ้านไปพบการมันลักษณะมันเป็นคราบสีสนิม อยู่นอกโรงงานแล้วก็ไปพบปลาลอยตายอยู่มากกว่า10ตัวด้วยกันมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: ผวากับคราบสีลุ้งบนผิวน้ำที่ท่วมขังแล้วก็น้ำสีสนิมในพื้นที่ต่างๆบริเวณชุมชนน่ะนะคะซึ่งความผิดปกติที่ว่านี้พบได้บริเวณใกล้กับโรงงานวินโปรเซสหนองผวาที่จังหวัดระยองค่ะเรื่องนี้กำลังเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่กังวลใจมากๆค่ะล่าสุดคุณสนิทมณีศรีชาวบ้านหนองผวาจังหวัดระยองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่ามีปลาที่คนในพื้นที่เขาเลี้ยงไว้ในบ่อค่ะลอยตายเกลื่อนพร้อมๆกับตะกอนสีสนิมที่ทิ้งคราบอยู่ตามพื้นดินและต้นไม้ค่ะ
1: วันนี้ก็พอดีมีชาวบ้านในพื้นที่แจ้งมาว่าบ่อที่เขาขุดเลี้ยงปลาไว้มีปลาตายลอยจำนวนมากปลาตัวใหญ่ๆนี่นะครับปัญหาหลังจากฝนตกน้ำท่วมตรงนี้ยังไม่แน่ใจว่าน้ำโรงงานวินโปรเซสปะปนมากับน้ำฝนเข้ามาในบ่อนี้มากน้อยเพียงใดน้องขนาดถ่ายก็ลอยขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแล้วครับไกลๆนู้นนะครับ
0: ที่เห็นนั้นปลายี่สกนะคะปลายี่สกขนาดใหญ่ค่ะลอยตายอยู่ในบ่อมากกว่า10ตัวนะคะตอนนี้ชี้ชัดสาเหตุการตายไม่ได้แต่มีข้อสันนิษฐานว่าปลาขนาดใหญ่เวลามันใช้ชีวิตมันต้องการออกซิเจนสูงค่ะถ้าระดับออกซิเจนในน้ำลดต่ำลงก็อาจจะ

0: ำให้เกิดภาวะที่เราเรียกกันว่าปลานกน้ำถึงขั้นตายเลยค่ะซึ่งชาวบ้านก็กังวลว่าสาเหตุต้นตอมันอาจจะมาจากน้ำฝนที่ไหลผ่านพื้นที่กากอุตสาหกรรมของบริษัทวินโปรเซสแล้วก็มาปนเปื้อนบริเวณจุดนี้นะคะมันมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อสงสัยของชาวบ้านค่ะถ้าคุณผู้ชมดูข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งเคยลงพื้นที่ศึกษาระบบการไหลของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินที่หนองพะวาจังหวัดระยองจะเห็นทิศทางการไหลของน้ำผิวดินแบบที่กำลังจะอธิบายอยู่นี้นะคะบริเวณด้านบนที่ใกล้กับดิฉันนี้คือบริษัทวินโปรเซสค่ะจุดนี้เกิดเหตุไฟไหม้จนต้องปิดโรงงานแต่พิกัดของวินโปรเซสน่าสนใจเพราะว่าด้านบนนี้วินโปรเซสตั้งอยู่ในพื้นที่สูงประมาณ40เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าวินโปรเซสอยู่สูงกว่าชุมชนดังนั้นเวลาที่มีฝนตกลงมามันก็จะเกิดการไหลของน้ำที่สูงลงที่ต่ำแน่ๆค่ะตรงนี้มีความลาดเอียงของพื้นที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศทางการไหลของน้ำก็จะไปตามเส้นสีเหลืองที่ทีมงานทำไว้ให้ด้านบนจอนะคะจากบริษัทวินโปรเซสถ้าน้ำมันมาเยอะๆก็มีโอกาสที่น้ำจะไหลตามเส้นสีเหลืองผ่านชุมชนผ่านวัดผ่านไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปสุดนู่นคุณผู้ชมสระหนองพะวาค่ะไปถึงสระหนองพะวาจุดที่คุณสนิทรายงานเข้ามาว่าพบปลาตายอยู่สุดขอบเลยสระหนองพะวาไปนู่นค่ะถ้านับจากจุดที่บ่อน้ำที่เจอปลาตายที่คุณสนิทรายงานมาเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบตรงนู้นเนี่ยอยู่ห่างจากสระหนองพะวาประมาณ600เมตรอยู่ห่างจากบริษัทวินโปรเซสจำกัดด้านบนตรงนี้ประมาณ 1.7 กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชมถึงตอนนี้แม้ยังระบุสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้ว่าสรุปแล้วปลาตายเพราะอะไรลอยตายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแต่นี่คือความเสี่ยงค่ะถ้ามองในมุมของการจัดการมลพิษอุตสาหกรรมคุณเพ็ญโฉมแซ่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณนิเวศซึ่งเคยติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องมองว่าภาพของคราบตะกอนสีสนิมที่ปรากฏน้ำสีรุ้งที่ปรากฏสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความล่าช้าในการจัดการกากเคมีที่ตกค้างอยู่ในบริษัทนี้และไร้มาตรการรับมือค่ะ
1: น้องเข้ามาเองเนี่ยเป็นระเบิดเวลานะคะที่ยังรอกับยังสามารถระเบิดได้ทุกเมื่อนะคะเพราะว่าแม้ว่ากากจำนวนมากหลายพันตันหลายหมื่นตันบนพื้นดินเนี่ยถูกขนย้ายไปเกือบหมดแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่มีการจัดการในเชิงภาพรวมก็คือว่าการคลีนอัพพื้นที่ทั้งหมดนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวกากอีกเราเชื่อว่าอีกจำนวนไม่น้อยเลยที่มีการลักลอบฝังลงใต้ดินตรงนี้ก็ยังไม่มีการดำเนินการจัดการนะคะอย่างกรณีล่าสุดที่มีกรณีปลาตายนะคะตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าสาเหตุของปลาตายปลาที่ชาวบ้านในพื้นที่เลี้ยงไว้เนี่ยตายเพราะว่ามีสาเหตุมาจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ของโรงงานแต่เราอาจจะมีการตั้งข้อสันนิษฐานได้เพราะว่าในพื้นที่รอบๆใกล้ๆกับจุดที่มีปลาตายหลายตัวนะคะมีลักษณะคราบที่เป็นสีเหลืองสีน้ำตาลที่มีลักษณะคล้ายสารประกอบของเหล็กนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบ่อน้ำดำที่เป็นบ่อขนาดใหญ่ซึ่งมีฝนตกมาและไหลผ่านบ่อนั้นเนี่ยมีความเป็นกรดสูงนะคะเมื่อไหลผ่านออกมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็เชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการพัดพามวลน้ำที่อาจจะมีความเป็นกรดอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีการละลายตัวโลหะหนักในพื้นที่ออกมาสู่พื้นที่รอบนอกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสาเหตุได้นะคะแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้ต้องมีการตรวจพิสูจน์ถ้าย้อนกลับมาในพูดในเชิงภาพรวมเนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่าพื้นที่บริเวณรอบๆบริเวณภายในและบริเวณรอบๆของโรงงานบริษัทวินโปรเซสและก็บ้านหนองพะวาตำบลบางปูแถบนั้นเนี่ยยังไม่ปลอดภัย
0: นึกภาพไม่ออกเลยค่ะขนาดตอนนี้หนองพะวายังไม่ท่วมนะคะคุณผู้ชมลองดูภาพถ้าท่วมมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันคงจะไหลออกมามากกว่านี้มลพิษก็อาจจะมีการปนเปื้อนที่ชัดเจนขึ้นไม่ใช่แค่หนองพะวานะคะแต่ว่าเวลานี้หลายพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม EEC กำลังเผชิญความเสี่ยงจากมลพิษในภาวะอุทกภัยเป็นภัยซ้อนภัยค่ะคุณเจษดาคุณวิสาคะสิ่งสำคัญคือไม่ควรปล่อยให้ชาวบ้านลงไปตรวจสอบเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องรีบลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจสอบให้ชัดเจนค่ะ
2: แล้วก็ต้องมีแผนเผชิญเหตุบอกหน่อยอย่างชัดเจนว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย1 2 3ต้องทำอะไรนะ
0: ถูกต้องถูกต้องเยียวยาชาวบ้านด้วยถ้าเกิดการปนเปื้อนจริงๆค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณวิภาพร
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับอีก1ประเด็นสำคัญเรื่องของการเยียวยาครับประกันน้ำท่วมของรัฐบาลครับย้ำกันตรงนี้เลยนะครับ

0: เป็นน้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมไม่เข้าเกณฑ์ครับนั่นจะเป็นเกณฑ์เดิมก็คือ 9,000 แต่ถ้าท่วมตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปอันนี้เยียวยา 10,000 บาทครับแต่กว่าจะได้ 10,000 บาทเนี่ยไม่ง่ายนะครับเงื่อนไขเยอะพอสมควรอ่านออกแต่ไม่เข้าใจในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำลังออกมานะครับเดี๋ยวต้องรอประเมินกันนายกรัฐมนตรีครับย้ำว่าโครงการกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนจะมีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคมนี้นะครับครอบคลุม30ล้านครัวเรือนดังนั้นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมอันนั้นจะเป็นการเยียวยาตามพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดิม 9,000 บาทแต่ถ้าเกิดน้ำท่วมระลอกใหม่ก็จะเข้าสู่ระบบประกันภัยพิบัติครับ
1: กฎหมายของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้กำหนดไว้คือไม่เกิน 9,000 บาทเพราะนั้นเราก็ขยับทวงเงินนะครับด้วยการใช้วิธีการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อมามอบให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับในหมวดที่2ก็คือคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุเวลาเราเกิดภัยทั้ง3ภัยมันก็จะมีเรื่องของความเสียหายของชีวิตของอวัยวะบาดเจ็บนะครับ
0: นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับบอกว่าโครงการประกันภัยพิบัติจะใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเพื่อชี้ว่าพื้นที่ประสบภัยนั้นเกิดก่อนวันที่1ตุลาคมหรือเปล่าหรือเกิดหลังจากนั้นถ้าก่อน1ตุลาคมได้ 9,000 ครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่หลัง1ตุลาคมไปแล้วจะได้ 10,000 บาททั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ว่าเป็นจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะครับและต้องประสบภัยพิบัติจริงตามข้อมูลที่ปรากฏผ่านดาวเทียมครับ
2: เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยบอกว่าคปภ.เตรียมออกเป็นคู่มือประชาชนที่จะอธิบายเกี่ยวกับสิทธิและเงื่อนไขเรื่องการเรียกค่าสินไหมกรณีที่อยู่อาศัยเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทด้วยกันครอบคลุมทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสูงสุดครัวเรือนละ 100,000 บาทแบ่งเป็นความคุ้มครองเบื้องต้น 10,000 บาทซึ่งบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนับจากวันแจ้งเคลมและแนบหลักฐานครบถ้วนส่วนความเสียหายจริงไม่เกิน 90,000 บาทนะคะกรมธรรม์นี้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายสินไหมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจะครอบคลุมบ้านและคอนโดที่เจ้าบ้านมีสัญชาติไทยมีเลขที่บ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรค่ะ
3: ร่องมรสุมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทย 5-9 นี้นะครับก็ฝากประชาชนทุกท่านว่าอะไรเรามีการประกันภัยช่วยดูแลแล้วจะเป็นภัยใหม่นะครับย้ำนะครับเป็นภัยใหม่นะครับไม่ใช่ภัยเก่าประกาศความคุ้มประกาศภัยพิบัติมาแล้วแล้ววันที่1ก็เลยคุ้มครองไม่ใช่นะครับนะครับต้องเป็นภัยใหม่นะครับภัยใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้ามีคอนฟลิกต์อินเทรสเข้าใจไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวเราใช้ภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยจับได้ในต่างๆเหล่านี้นะครับนะย้ำอีกทีนะครับคุ้มครองใครบ้างคุ้มครองหลังคาเรือนที่อยู่อาศัยทั่วประเทศประมาณ30ล้านหลังคาเรือนนะครับบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยเขาคำถามคือคุ้มครองไม่คุ้มครองนะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับออฟฟิศบิลดิ้งออฟฟิศที่ทำการที่ทำการที่ทำการที่ทำการคุ้มครองไม่คุ้มครองนะครับ
0: ท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับเงื่อนไขเยอะพอสมควรครับสำหรับบ้านและคอนโดที่ถูกน้ำท่วมล้อมทางเข้าออกไม่สามารถสัญจรได้ประเด็นนี้กรณีบ้านถูกน้ำล้อมทางเข้าออกไม่ได้ค่าสินไหมนะครับยกเว้นน้ำล้อมติดกับตัวบ้านหรือคอนโดนานเกิน7วันถึงจะยื่นเรื่องขอค่าสินไหมได้กรณีบ้านถูกน้ำท่วมเข้าไปในตัวบ้านแต่บ้านของท่านเป็นผนังปูนเปลือยจะถือว่าไม่เกิดความเสียหายครับแต่สามารถเคลมความเสียหายส่วนแรกสำหรับค่าทำความสะอาดได้เป็นต้นข้อดีครับรัฐเนี่ยมองว่างบที่ใช้แค่ 15,000 ล้านบาทแต่ได้รับการคุ้มครองถึง 75,000 ล้านบาทอันนี้ข้อดีของมันเงื่อนไขยังไม่หมดครับสมมุติท่านผู้ชมเป็นคนได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมตั้งแต่25กันยายนเป็นต้นมาครับแล้วก็เจอฝนตกต่อเนื่องน้ำท่วมขัง

0: ต่อเนื่องบ้านเสียหายแม้มันจะกินเวลาเลยวันที่1ตุลาคมไปแล้วก็ไม่เข้าข่ายได้รับสินไหมนะครับเพราะถือว่าเป็นภัยธรรมชาติเก่าก่อนที่จะมีการบังคับใช้กรมธรรม์ทีนี้วิธีการจ่ายค่าสินไหมครับประชาชนสามารถถ่ายรูปบันทึกความเสียหายของบ้านเรือนตามเงื่อนไขจากนั้นกรอกข้อมูลความเสียหายวัสดุที่เสียหายขนาดพื้นที่และรูปภาพลงบนเว็บไซต์นะครับ LINE หรือจุดรับเรื่องณที่เกิดเหตุจากนั้นต้องยืนยันตัวตนด้วยระบบไทยดีแล้วก็รอให้ระบบเนี่ยตรวจสอบหลังจากนั้น AI จะวิเคราะห์ความเสียหายครับถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนจะได้รับเงินผ่านพร้อมเพลย์นะครับซึ่งชื่อบัญชีเนี่ยต้องตรงกับเจ้าของบ้านถึงจะได้รับเงินสินไหมภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เอกสารครบถ้วนครับ
1: น้ำลดแต่มันจะไม่จบแค่นั้นสิ่งที่จะตามมาหลังจากน้ำลดอันนี้อาจจะเป็นของจริงนะคะเช่นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินโดยเฉพาะรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมจำนวนมากหลายคันก็ท่วมน้ำเนี่ยท่วมเข้าไปในรถอาจจะท่วมไม่มากแต่บางคันเนี่ยท่วมแทบมิดหลังคาเพราะว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายหนีน้ำได้ทันตอนนี้พนักงานของบริษัทประกันภัยรถยนต์บอกว่าลูกค้าติดต่อเรียกเคลมกันแทบไม่ขาดสายเลยค่ะนี่เป็นวันแรกที่ชาวเคหะคลองจันเริ่มเข้ามาตรวจสอบสภาพรถของตัวเองได้หลังจากน้ำลดลงนะคะแม้ว่าจะมีฝนโปรยปรายลงมาทีมข่าวพบรถยนต์หลายคันจอดจมน้ำเครื่องยนต์เสียหายสตาร์ทไม่ติดต้องใช้บริการรถสไลด์ช่วยให้เข้ามาขนรถยกรถออกจากพื้นที่อย่างรถยนต์คันนี้ค่ะมีร่องรอยระดับน้ำท่วมถึงบริเวณกระจกข้างคอนโซลหน้ารถก็เต็มไปด้วยคราบดินโคลนเจ้าของรถบอกว่ารถถูกน้ำท่วมจนมิดหลังคาตั้งแต่เช้าวันที่26กันยายนก่อนจะรีบติดต่อไปยังบริษัทประกันภัยขณะที่หลายคนรถไม่มีประกันและยังมีจักรยานยนต์อีกจำนวนมากจอดจมน้ำเช่นกันตอนนี้ผู้พักอาศัยภายในเคหะช่วยกันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่สูงกว่าค่ะ
2: โทรหาประกันทั้งวันวันนั้นยังไม่ติดแต่ทางบริษัทประกันอ่ะเขามีของเกมประกันออนไลน์ครับผมก็เลยแอดเกมประกันออนไลน์ไว้อีกประมาณ 2-3 วันครับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาอยู่ครับ
3: เขาคุยกันว่าไงบ้าง
2: เดี๋ยวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่สินไหมเข้ามาคุยอีกทีนึงครับเพราะว่าวันที่คุยเมื่อวานน่ะระดับน้ำมันยังเยอะอยู่เราไม่สามารถนัดเขาเพื่อมาเอารถไปได้ครับ
1: ส่วนที่หมู่บ้านย่านประชาชื่นริมคลองประปาจังหวัดนนทบุรีนะคะอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเช่นกันบริเวณท้ายซอยนี้เป็นจุดที่อยู่ต่ำกว่าถนนระดับน้ำสูงสุดประมาณ80เซนติเมตรค่ะแม้ว่าน้ำอาจจะยังไม่ได้ไหลไปถึงตัวบ้านแต่ว่าพวกรถยนต์ขนาดเล็กถูกน้ำท่วมถึงบริเวณพื้นรถด้านในพรมแช่น้ำมานานกว่า5วันหลังจากน้ำลดลงเจ้าของรถก็ติดต่อเคลมประกันรถยนต์กรณีน้ำท่วมกับบริษัทที่ซื้อประกันเอาไว้นะคะพนักงานเข้ามาตรวจสอบข้อมูลเรื่องความคุ้มครองประเมินความเสียหายเบื้องต้นก่อนนัดหมายตรวจสอบสภาพและเดี๋ยวจะออกใบเคลมประกันพนักงานบริษัทประกันภัยให้ข้อมูลบอกว่า3วันมานี้เฉพาะตัวเขาเองนะคะรับเคลมประกันน้ำท่วมไปแล้วมากกว่า40คันมีทั้งสภาพจอดจมน้ำบางคันเครื่องยนต์ดับเพราะว่าขับลุยน้ำจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นและนำไปเคลมกับทางบริษัทประกันภัยที่คุ้มครองอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: สสพรรคภูมิใจไทยนะครับยืนยันการเสนอแก้กฎหมายไทย PBS ครับด้วยหลักการและเหตุผลเพื่อรักษาฐานะทางการเงินการคลังของรัฐไม่แตะต้องหลักการการเป็นสื่อสาธารณะนะครับหลังจากสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรณียกเลิกเงินอุดหนุนจากภาษีสรรพสามิตเป็นการจัดสรรงบประมาณเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนำร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือเรียกว่าร่างกฎหมายไทย PBS ที่นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและคณะเสนอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนบรรจุวาระเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญมาตรา77ครับโดยกำหนดระยะเวลาเปิดรับฟังตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่14ตุลาคมนี้

0: โดยนายสุภชัยยืนยันนะครับว่าแก้เฉพาะแหล่งที่มาของรายได้ไม่แตะต้องหลักการของสื่อสาธารณะ
1: ทุกหน่วยงานในประเทศนี้ก็ต้องของบประมาณจากรัฐบาลซึ่งไม่ได้แปลว่าเป็นรัฐบาลแต่มาจากรัฐหมดทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นราชการศาลอัยการองค์กรอิสระถ้าคิดว่ามาขอให้รัฐบาลเป็นคนจัดสรรงบประมาณแล้วจะถูกครอบงำเนี่ยก็แปลว่าศาลก็ดีองค์กรอิสระก็ดีใครๆก็ทั้งหลายก็ดีเนี่ยจะถูกครอบงำหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ร่างที่มาแก้ไขเนี่ยก็เป็นการแก้ไขเฉพาะตรงนี้ความเป็นอิสระของสื่อก็ยังเป็นอิสระอยู่นะครับชื่อพรบชื่ออะไรนะฮะสาธารณะเพราะฉะนั้นความเป็นสาธารณะเนี่ยก็แปลว่าอย่างสาธารณะและยังเป็นอิสระในฐานะสื่ออยู่แล้วครับไม่ได้มีผลหรอกครับ
2: สำหรับสาระสำคัญของร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายไทย PBS ประกอบไปด้วย2ประเด็นหลักค่ะคือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องทุนทรัพย์สินและรายได้ขององค์การและการยกเลิกการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบส่วนหลักการและเหตุผลอ้างถึงข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญกรณีให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐปี2561จึงจำเป็นต้องยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายด้วยสาระสำคัญใหม่คือการเปลี่ยนแหล่งรายได้ของไทย PBS จากเงินบำรุงที่จัดเก็บกองทุนภาษีสุราและยาสูบมาเป็นเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยต้องแก้ไขเพิ่ม4มาตราของกฎหมายเดิมค่ะ
0: ขณะที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับโพสต์เฟซบุ๊กข้อความมีสาระสำคัญถึงการแก้กฎหมายไทย PBS ตามหลักการของนายสุภชัยแม้จะเป็นการแก้ไขแหล่งที่มาของรายได้แต่ไม่ต่างกับการเปลี่ยนหลักการจากสื่อสาธารณะเป็นสื่อของรัฐเห็นควรว่าประชาชนเจ้าของภาษีครับต้องร่วมกันคัดค้านโดยเฉพาะข้อความที่ว่าหากเราต้องการให้สื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นประตูเป็นดวงตาของสังคมนี้อย่ายอมให้รัฐเข้ามาควบคุมสื่อเด็ดขาดซึ่งเริ่มแสดงความคิดเห็นนี้ได้ผ่านเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรครับ
2: นายวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS ระบุถึงหนึ่งในบทบาทสำคัญของสื่อสาธารณะนอกเหนือจากการรายงานข่าวนั่นคือการเป็นสื่อกลางในสถานการณ์วิกฤตกระจายความช่วยเหลือส่งต่อสิ่งจำเป็นไปถึงมือของผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีภายใต้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างที่สำคัญคือความพร้อมในการทำหน้าที่สื่อสาธารณะด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในช่วงเวลาวิกฤตต่างๆของสังคมค่ะ
3: มีคนเคยบอกนะครับว่าไทยพีบีเอสเนี่ยเป็นยาสามัญประจำบ้านคือหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้มีคนดูตลอดเวลาหรือเป็นช่องที่มีคนดูเรตติ้งสูงสุดแต่ทุกครั้งที่คนต้องการความเชื่อถือในข้อมูลโดยเฉพาะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตการณ์ทุกครั้งที่เกิดสงครามทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟป่าชาวบ้านต้องการข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเพราะมันเร่งด่วนแล้วก็มีผลกระทบต่อชีวิตเขาดังนั้นทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติสังเกตนะครับว่าไทยพีบีเอสได้รับความช่องที่ได้ความนิยมสูงขึ้นมาทันทีเลยนั่นหมายความว่าคนทั่วไปให้ความไว้วางใจในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรงที่มีการตรวจสอบแล้วว่ามั่นใจแล้วว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวสแตมป์ว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยทำไมคนหันมาดูไทยพีบีเอสมากขึ้น
0: เอเชียนเกมวันนี้ครับเราเก็บเหรียญเพิ่มนะครับจากกีฬาเทควันโดครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณไพฑูรย์รติวิริยะพงษ์ครับ

0: ที่ล่าสุดประเดิมผลงานที่ญี่ปุ่นได้อย่างยอดเยี่ยมลงแข่ง2คนคว้ามาได้1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงครับเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นวันนี้ครับไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยอยู่ที่การแข่งขันเทควันโดวันแรกมีชิงชัย2เหรียญทองจากประเภทภูมิเซ่บุคคลชายและหญิงซึ่งไทยส่งนาวินปินทสูตรกับทิตารีแก้วโอรันวสุลงลุ้นเหรียญโดย2นักกีฬาไทยผ่านเข้าถึงรอบชิงครับก่อนที่นาวินจะลงโชว์ทักษะประเภทบุคคลชายเรียกคะแนนจากกรรมการได้ 9.280 คะแนนจบอันดับ2เป็นรองนักกีฬาจากเกาหลีใต้ที่ได้คะแนน 9.380 คะแนนเท่านั้นคว้าเหรียญเงินเพิ่มให้กับทีมชาติไทยครับ
1: ก็เสียดายครับเสียใจนิดนึงครับแต่มันถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราเป็นบทเรียนครับรู้สึกว่าน่าจะแพ้ความนิ่งแล้วก็อินเนอร์ของเขาครับ
2: แล้วเป้าหมายต่อไปของเราครับ

0: มาวันนี้ได
1: ้ก็ตื่นเต้นดีครับมันอะไรใหม่ๆครับ
2: เดี๋ยวนี้มอบให้ใครครับ
1: มอบให้ทุกคนที่ให้กำลังใจผมครับ
3: ด้านคิตารีครับที่ลงแข่งประเภทเดี่ยวบุคคลหญิงทำคะแนนรวมจากกรรมการเอาไว้ที่ 9.040 คะแนนจบการแข่งขันด้วยอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนในวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นการแข่งขัน Virtual Taekwondo ซึ่งไทยส่งสัจจการทองจันทร์ลงลุ้นเหรียญนอกจากนี้ครับยังมีชิงอีก4เหรียญทองจากประเภทเทควันโดต่อสู้อีกด้วยต่อที่ยูจิสุประเภทเนวาซ่าหรือว่าประเภทต่อสู้ท่านอนครับโดยมิยูซูซูกิลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นลงแข่งขันรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงโดยในรอบแก้ตัวเพื่อชิงเหรียญทองแดงนัดแรกครับมิยูสามารถเอาชนะนักกีฬาจากสิงคโปร์จากนั้นสานต่อความยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะคู่แข่งจากเวียดนามไปแบบสุดมัน 6-4 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองไปดูการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมบุคคลชายรอบชิงชนะเลิศครับปรากฏว่าปิยนัทเกิดสุขนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยทำผลงานได้น่าประทับใจหลังพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงซึ่งถือเป็นครั้งแรกครับที่ทีมเรือพายไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากการแข่งขันประเภทนี้นับตั้งแต่บรรจุการแข่งขันในปี2010ไปต่อกันที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศครับทีมชาติไทยที่ส่งไบรท์ธราวดีนาราพรพัฒน์จับคู่กับเบสวรพีรัชยากรต้องพบสรุตาวดีผู้วางอันดับ4ของรายการยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับตบเอาชนะคู่นักกีฬาจากฟิลิปปินส์มือวางอันดับ7ของรายการไป2เซตรวดคะแนน23-21และ21-18ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นรุ่นเหรียญทองครับพบกับนักกีฬาจากจีนที่มีดีกรีเป็นแชมป์เก่า3สมัยซึ่งจะลงแข่งกันในวันพรุ่งนี้ครับเวลา 11:00 นโดยอดีตที่ผ่านมาทีมสาวไทยคว้าเหรียญทองประเภทนี้มาแล้วครับในการแข่งขันปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับไปดูสรุปเหรียญตอนนี้ครับทางด้านของไทยอยู่อันดับที่6นะครับทำไปแล้วตอนนี้ทั้งหมด12เหรียญทอง11เหรียญเงินและก็15เหรียญทองแดงส่วน3อันดับแรกครับนำโด่งมาโดยจีน153เหรียญทองตามมาด้วยญี่ปุ่นเจ้าภาพและเกาหลีใต้ครับการก้าวขึ้นไปครองตำแหน่งเจ้าลมกรดของเอเชียครับของบิลภูริพลต้องยอมรับว่าการเข้ามาของโค้ชเจนทรีแบดลีย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับการวิ่งอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะการสร้างความมั่นใจเพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักวิ่งชั้นนำของโลกในอนาคตไปติดตามรายงานได้จากคุณธนิตเอิบสุขครับ
4: เป็นเอเชียนเกมที่ยอดเยี่ยมของบิลภูริพลบุญสอนลมกดระยะสั้นทีมชาติไทยวัย20ปีหลังระเบิดฟอร์มสุดยอดในประเภทเดี่ยวด้วยการคว้า2เหรียญทองทั้งจาก100เมตรสถิติ 9.90 วินาทีและ200เมตรสถิติ 19.88 วินาทีพร้อมทุบสถิติประเทศไทยพ่วงด้วยสถิติเอเชียนเกมแบบราบคาบนับตั้งแต่ที่สมาคมกีฬากีฬาแต่งตั้งให้โค้ชจีเจนที่แบสลีย์ชาวอเมริกันเข้ามาคุมตั้งแต่ก่อนซีเกม2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพได้สะท้อนภาพชัดถึงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพในตัวบิลโดยเฉพาะไฮไลท์อย่างวิ่ง100เมตรที่วิ่งต่ำกว่า10วินาทีเป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยเวลา 9.94 วินาทีในซีเกมและหลังจากนั้นบิลรักษามาตรฐานด้วยการวิ่งต่ำกว่า10วินาทีตลอดมาจนถึงเอเชียนเกมการปลดล็อกวิ่งต่ำกว่า10วินาทีในครั้งนั้นทำให้ความกดดันที่แบกมาตลอดหายไปนั่นจึงเห็นได้ว่าในการวิ่งของบิลในแต่ละครั้งดูผ่อนคลายแต่เปี่ยมไปด้วยพลังของความมั่นใจไล่ตั้งแต่การออกบล็อกสตาร์ทที่สวยงามยันถึงจังหวะสปินเข้าเส้นชัยโดยบิลยอมรับว่าการเข้ามาช่วยของโค้ชจีได้ยกระดับฝีเท้าขึ้นมามากพร้อมภูมิใจกับผลงานในเอเชียนเกมโดยเฉพาะการทำลายสถิติ
5: ถ้าสำหรับส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าพอใจตัวเองมากผมแล้วก็รู้สึกภูมิใจตัวเองมากที่ได้แข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เป็นไปตามเป้าที่ตัวเองหวังไว้ครับที่อยากจะคว้าเหรียญทองให้คนไทยได้แล้วก็ทำลายสถิติได้ครับผมก็สำหรับทีมก็อาจจะแอบเสียดายสี่หัวร้อยชายนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็เราก็ได้เหรียญสี่หัวร้อยมิกมาก็รู้สึกว่าผมก็โอเคมากแล้วครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะทำลายสถิติแต่ว่าก็หวังไว้ว่าจะทำลายสถิติประเทศไทยอีกสักครั้งนึงครับผมแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะทำลายได้เยอะขนาดนี้ครับผมก็เยอะเหมือนกันครับเขาเปลี่ยนทั้ง หมดเลยครับทั้งร่างกายหรือเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนทั้ง mindset เรามากขึ้นนะผมแชร์ทําให้ดีมากขึ้น
4: เป้าหมายของบิวหลังจากนี้อยู่ที่การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อก้าวขึ้นไปสู่การเป็นนักวิ่งชั้นนำของโลกในอนาคตโดยปี2027จะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่จีนซึ่งเจ้าตัวก็ตั้งเป้าจะไปถึงรอบชิงชนะเลิศในประเภท100เมตรให้ได้เพื่อดวลกับลมกดชั้นแนวหน้าของโลกนอกจากนี้สมาคมก็เตรียมที่จะต่อสัญญาให้กับโค้ชจีเพิ่มอีก2ปีเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาธนิตเอิบสุขไทย PBS รายงาน
3: เอเชียนเกมตอนนี้เหลืออีก3วันสุดท้ายนะครับซึ่งไทยยังขาดอีก3เหรียญทองที่ได้ลุ้นแน่ๆตอนนี้ก็มี2ชนิดกีฬาครับคือมวยสากลหญิงแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดหญิงที่ได้เข้าชิงเหรียญทองนอกจากนี้ยังเหลืออีกชนิดกีฬาอื่นๆครับที่น่าสนใจทั้งเทควันโดต่อสู้กอล์ฟและก็ตะกร้อ4คนหญิงครับคุณเจษฎาคุณมนวิสาครับ
2: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ครับ
6: คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากรมอุตุได้ออกประกาศเตือนฉบับล่าสุดนะคะเป็นการเตือนสภาพอากาศแปรปรวนระหว่างวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะคะที่จะมีฝนตกหนักตรวจสอบพิกัดเสี่ยงเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

ดีค่ะยังพอมีระยะเวลาอีก2วันนะคะก็คือช่วงศุกร์แล้วก็เสาร์นี้สภาพอากาศยังพอจะช่วยผ่อนปรนให้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายจากฝนตกหนักรอบเก่านะคะแต่ว่าอีกไม่นานก็จะมีน้ำฝนรอบใหม่เติมลงมาอย่างหนักในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งกรมอุตุก็ได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะมาถึงตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาเหลืออีก2วันอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมประเมินสถานการณ์ที่กำลังจะมาถึงในอีก2วันข้างหน้าด้วยนะคะในส่วนของสภาพอากาศคืนนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยก็ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะสาเหตุหลักๆก็มาจากกระแสลมที่พัดเข้ามาถึง3ตัวนะคะจากกระแสลมเดิมคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนอกจากนี้ยังมีกระแสลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วันนี้กรุงเทพเกิดฝนตกหนักด้วยค่ะโดยเฉพาะในบริเวณด้านที่รับลมทั้งหมดนะคะก็เลยยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นได้ค่ะสำหรับชาวเรือนะคะในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้คลื่นลมนั้นยังจัดว่าอยู่ในระดับปานกลางนะคะความสูงของคลื่นก็อยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะไปจนกระทั่งถึงวันจันทร์หน้าค่ะแล้วมาดูอากาศรายภาคคืนนี้กันต่อค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือช่วงนี้จะมีฝนประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคค่ะสำหรับภาคอีสานนะคะก็มีฝน 30% ของพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬแล้วก็ที่บริเวณตอนล่างของภาคภาคกลางช่วงนี้มีฝน 30% ของพื้นที่นะคะฝนจะอยู่แถวบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งที่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑลค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะช่วงนี้จะมีฝน 30% ของพื้นที่ปกคลุมอยู่เกือบจะทุกจังหวัดเลยนะคะยกเว้นแต่สระแก้วค่ะอุณหภูมิ 24-34 องศานะคะช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้นะคะช่วงนี้ภาคใต้จะมีฝนตั้งแต่ 40-60% นะคะฝนมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะฝนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชลงไปถึงสงขลาและก็ที่ยะลานะคะในส่วนของคลื่นลมช่วงนี้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันตอนบนนะคะคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะระยะนี้ก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569พนาท่านนิสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุดหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่2เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายจำนวน 3,404 คนโดยรอบเช้าจำนวน 2,013 คนประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีส่วนรอบบ่ายมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 1,391 คนประกอบด้วยคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี26คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้

0: นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนอนดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และการสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยนับเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี 2568 ถึง 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจับอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลก
1: พระวโรงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569เวลา 13:48 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งประดิษฐานณด้านหน้าพระราชวังสราญรมย์เขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4แห่งพระราชวงศ์จักรีมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์เยราชสมบัติเมื่อวันที่2เมษายน2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2411มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่บ้านว่ากอเมืองประจวบคีรีขันธ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้นหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระนครพระองค์ทรงพระประชวรเป็นไข้และสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราช17ปีต่อมารัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณรัชกาลที่4ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
0: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน

0: จังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและ140โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน BCG โมเดลและ Creative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการและในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลสำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไป
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีวันนี้นะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็กรวมจำนวน 2,042 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ณชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครณชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
0: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและเวสเวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินและวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์รวมทั้งวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีเวลา 14:30 นโรงเรียนล่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10

0: จากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสะเกดและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดปางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าสายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวทองจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัทก็อดอิทเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปแล้ววันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านบกบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารทรงส่งเสริมให้ประกอบอาชีพหัตถกรรมแทนการทำไร่เลื่อนลอยนอกจากสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์พระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ผู้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเพื่อเป็นที่ระลึกโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 น
1: หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวทองจังหวัดอ่างทองนายสมพงษ์อยู่คงและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัฒนาหารเพลงแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดพิชยญาติการามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดตนวดรายจังหวัดสมุทรสงครามวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาสมาคมวัดบ้านไร่และวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและมีพระราชพิพัฒนาโกศลวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถาจากพระจริยวัตรประมวลเข้าใจในธรรม3ประการคือสวาคตาเป็นผู้เสด็จมาดีสุชีวินีเป็นผู้ทรงดำรงพระชนชีพอยู่ดีและสุขตาเป็นผู้เสด็จไปดีนับตั้งแต่ประสูติจนทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระเกียรติยศที่สมกับพระราชสถานะและความดีที่ทรงบำเพ็ญมาทรง

0: ในพระราชสถานะนั้นเป็นเครื่องมือในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นดังเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริและข้อกำหนดกรุงเทพแสงสว่างที่ทรงจุดไว้หาได้ดับลงไม่ยังคงส่องทางอยู่ในชีวิตของผู้ที่เคยได้รับพระเมตตาในผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมในบุตรหลานที่ได้เติบโตอย่างมีศักดิ์ศรีและในหลักการแห่งความยุติธรรมที่นานาประเทศยึดถือสืบมาความดีเช่นนี้ย่อมไม่ร่วงโรยไปตามกาลเวลาอันคติเบื้องหน้าของบุคคลนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมที่ได้สั่งสมไว้ในปัจจุบันผู้ที่ทำความดีไว้ย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเวลา 14:30 น.ราชินีกุลบุญนาคสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือครอบครัวกิตติขจรมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดประดู่ชิมพลีกรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดคลองโพและวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุและวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิและความเสมอภาคในสังคมส่งมุ่งหวังให้ผู้ที่เคยกระทำผิดได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสำหรับจัดเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาสำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจำนวน150ถุงการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิเพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีและที่โรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้

0: รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจัดทำอาหารกล่องวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2568เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกระเพราและข้าวน้ำพริกปลากระป๋องซึ่งเมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปและใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่การเคหะเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่พื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญ
2: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สานสันสังคมปัญญา
3: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
4: 30 minutes relaxing night music

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแก้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง 8:30 นถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพ 12:00 นรายการ Thai You News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา 13:00 นรายการเพลินเพลง 13:30 นถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นรายการไซไฟ 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใสต่อด้วยจุฬาเดลี่ 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา 21:00 น

0: เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมิณเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติงกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอร์พักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันทวี
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันทวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: วันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องน้ำท่วมนะคะการประกันเกี่ยวกับน้ำท่วมที่นายกรัฐมนตรีแถลงเมื่อวานนี้แทนที่จะเป็นกองทุนแต่เป็นการประกันภัยมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวจะได้ติดตามนะคะขณะเดียวกันก็มีการเรื่องความเคลื่อนไหวเรื่องการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะชุมชนเคหะคลองจันที่ใช้วิธีใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคแล้วก็แก้ปัญหาได้หลายพื้นที่เวลานี้ค่ะยังอยู่ในภาวะที่อยู่กับน้ำราชบุรีเพชรบุรีปราจีนบุรีนะคะแล้วก็ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างบางส่วนค่ะเพราะเวลานี้น้ำยังเต็มอ่างและยังมีการระบายน้ำบางพื้นที่น้ำเข้ามาโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับน้ำมา 3-4 วันแล้วนะคะในระดับที่ท่วมชั้น1บางพื้นที่ที่ราชบุรีเพชรบุรีแก่งกระจานแถวนั้นบางบ้านมิดหลังคานะคะและอยู่มา 2-3 วันแล้วค่ะโดยที่เก็บข้าวของไม่ทันนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีความเสียหายจากธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะอย่างเช่นสวนสยามที่ให้บริการคนไทยมา46ปีค่ะเรายังมีความเคลื่อนไหวด้านอื่นๆที่น่าสนใจต่อเนื่องนะคะมหาวิทยาลัยไทยมีการจัดอันดับในช่วงนี้ที่เป็นการประกาศออกมาด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเป็นการจัดอันดับโลกของไทยก็มีการติดอันดับโลกนี่ World University Rankings 2027เนี่ยนะครับ10มหาวิทยาลัยด้วยกันนอกจากนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการติดตามงบประมาณที่เป็นปัญหากองทุนกยศ.ครับยืนยันว่าไม่มีรัฐบาลใดอยากทิ้งเด็กไว้ข้างหลังด้วยนะครับดังนั้นต่างประเทศครับรถยนต์ BMW ครับเร่งเครื่องปรับโครงสร้างลดจำนวนคนผลักดัน AI หวังที่จะพลิกฟื้นกำไรนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นเกี่ยวข้องกับผู้ว่าแคลิฟอร์เนียลงนามกฎหมายคุมเข้มความเสี่ยง AI ในที่ทำงานคุ้มครองสิทธิแรงงานนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายของวันนี้ด้วยครับวันนี้มีรางวัลและคำถามรอท่านผู้ฟังอยู่ครับ
2: ค่ะเอาละค่ะส่วนวิเคราะห์เจาะลึกนะคะเราจะได้ติดตามความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาสภาพปัญหาเหตุปัจจัยและการแก้ปัญหาที่การบินไทยซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติในสถานภาพของบริษัทเอกชนเวลานี้นะคะทำงานอย่างไรในช่วงที่ผ่านมากับการที่มีสัมภาระตกค้างนับหมื่นชิ้นจะแก้ปัญหาในระยะนี้ได้เชิงรุกได้ดีเพียงใดแค่ไหนวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติจะมาคุยกับเราในช่วงสุดท้ายของรายการ6นาฬิกา40นาทีโดยประมาณอย่าลืมติดตามนะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ2ตุลาคมสำคัญอย่างไรคะ
3: 2ตุลาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2493ครับการ์ตูนเรื่องพีนัทได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในหนังสือพิมพ์7ฉบับ

0: ในสหรัฐอเมริกาครับการ์ตูนเรื่องนี้วาดโดยชาร์ลส์จูสนะครับซึ่งเป็นการ์ตูนช่องที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์เขาทำให้ตัวการ์ตูนอย่างชาลีบราวน์และก็หมาน้อยสโนปี้ครับเป็นตัวการ์ตูนยอดนิยมไปทั่วโลกการ์ตูนพีนัทส์มีผู้อ่านกว่า355ล้านคนใน75ประเทศตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ 2,600 ฉบับ21ภาษานอกจากนี้ยังนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์การ์ตูนแบบตอนพิเศษอีกหลายตอนครับการ์ตูนช่องพีนัทส์ฉบับสุดท้ายตีพิมพ์วันที่13กุมภาพันธ์2543นะครับหลังจากที่ชาร์ลส์จูสผู้เขียนเสียชีวิตนับเป็นการ์ตูนช่องที่ยาวนานที่สุดในโลกที่เขียนโดยผู้เขียนคนเดียวครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการแก้ปัญหาการที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกและหลายจังหวัดที่ยังเผชิญกับน้ำสะสมในพื้นที่และมีการปล่อยน้ำจากอ่างนะคะวันนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลแก่ประชาชนว่าจะมีแนวทางในการช่วยเหลือโดยระบบประกันภัยมีข้อมูลที่ชัดเจนอย่างไรคะ
0: เรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันก่อนหน้านะครับมีการประชุมและวิเคราะห์กันพอสมควรเมื่อวานนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับให้สัมภาษณ์ถึงโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมแล้วยังคงท่วมอยู่จะเข้าเงื่อนไขหรือไม่บอกว่าอันนี้จะได้รับการเยียวยาภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนจะครอบคลุมเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนกรณีที่นับจากวันที่เริ่มเกิดเหตุใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าจะนับเป็นภัยพิบัติแบบครั้งๆอย่างกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมเราต้องใช้งบประมาณตามกฎหมายป้องกันภัยแต่โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ยถือว่าดีกว่าเพราะจะครอบคลุมเป็นกรณีด้วยกันแล้วก็เป็นครั้งๆด้วยโดยมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายปภ.กำหนดนะครับส่วนกรณีของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านมีการโพสต์ภาพของคุณอนุทินตรวจโรงครัวภูมิใจไทยพร้อมกับเรียกร้องให้คุณอนุทินเข้าประชุมสภาที่อยู่ระหว่างพิจารณายัตติน้ำท่วมคุณอนุทินก็ไม่ตอบประเด็นว่าคือไม่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้เลยนะครับบอกว่าจะมีการอภิปรายเรื่องน้ำท่วมก็ไม่ตอบเหมือนกันส่วนคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมจากคุณอนุทินให้ข้อมูลนะครับพูดถึงประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนว่าเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องอยู่จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ประกันภัยคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ประกันภัยนั้นจะเริ่มเวลา 0:01 นาทีของวันที่1ตุลาคมโดยจะใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งในวันที่30กันยายนมีการถ่ายภาพดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งประกันภัยตรงนี้จะได้รับการคุ้มครองที่รวดเร็วกว่าและชัดเจนกว่าประชาชนสามารถรู้ตัวเลขได้ชัดเจนว่าได้รับการเยียวยา 10,000 บาทแน่ๆจะได้วางแผนใช้เงินตรงนี้อย่างไรส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนจะใช้วิธีเหมาจ่ายโดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนยกตัวอย่างหากน้ำสูง50เซนติเมตรจะได้รับการเยียวยา 10,000 บาทโดยไม่ต้องมานั่งสำรวจความเสียหายอีกต่อไปและหลักเกณฑ์ของการประกันภัยนั้นหากจังหวัดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหรือประสบภัยจริงจะเข้าหลักเกณฑ์เลยไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพโดยจะได้รับเงินภายใน15วันคุณเจเศรษฐเพิ่มเติมว่าโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนี้ให้การครอบคลุมเหตุน้ำล้อมด้วยซึ่งตรงนี้ใช้เวลาในการเจรจานานมากและโครงการนี้ยังครอบคลุมบ้านเรือนที่ไม่มีบ้านเล็กที่ด้วยหากการเยียวยาก่อนหน้านี้ที่กรมการปกครองจะสำรวจตามบ้านเลขที่เป็นหลักและประกันภัยจะเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนวงเงินสูงสุด 75,000 ล้านบาทหากเกินยอดตรงนั้นไปแล้วรัฐบาลก็จะเป็นผู้เยียวยาโดยหลักเกณฑ์เดียวกันกับประกันมีคำถามถึงสถานการณ์น้ำที่ประชาชนกังวลว่าจะเข้ากรุงเทพเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรคุณเจเศรษฐบอกว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำซึ่งผันจากกรุงเทพก่อนออกสู่อ่าวไทยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่เราจะประคองให้ค่อยๆยกตัวโดยประสานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.จะได้มีการแจ้งเตือนประชาชนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำจะสูงขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าหรือน้ำท่วมขังจากฝนที่ตกลงมาสถานการณ์จะดีขึ้นภายใน 1-2 วันนี้ครับ
1: ค่ะเรื่องของการระบายน้ำจากชุมชนเคหะคลองจันทร์ที่มีการใช้ท่อพญานาคซิ่งนะท่อสูบน้ำซิ่งที่รายงานกันไปเมื่อวานนี้นะคะก็มีการสื่อสารกันอีกครั้งโดยรองศาสตราจารย์ดร.อานนท์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาสถิติประยุกต์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้นำข้อมูลเหล่านี้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์และมีการแชร์โดยนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะอาจารย์อนงค์บอกว่าเคหะคลองจันทน้ำเกือบแห้งแล้วนะคะไม่ใช่เพราะกทม.แต่เป็นเพราะโกแพนะคะซึ่งเป็นมท.4คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ชื่อโกแพเนี่ยล่ะค่ะโดยได้นำท่อพญานาคซิ่งมาใช้และตัดสินใจทุบเกาะกลางถนนเสรีไทยให้น้ำที่สูบออกจากชุมชนเคหะคลองจันทน์ซึ่งเป็นน้ำที่เริ่มเน่าเสียแล้วเนี่ยไหลเข้าไปท่วมนิด้านะคะไหลเข้าไปท่วมนิด้าแล้วก็ไหลลงคลองแสนแสบต่อไปค่ะนี่เป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในวันวานวันก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ยังรู้สึกดีว่านิด้าไม่ได้โวยวายอะไรปล่อยให้น้ำที่สูบออกจากเคหะคลองจันทน์ที่อยู่ในระยะเริ่มน้ำเน่าแล้วนะคะเข้าไปท่วมในนิด้าชั่วคราวแล้วก็ไหลลงคลองแสนแสบอย่างต่อเนื่องนะคะถือว่านิด้าก็เป็นสถาบันการศึกษาที่เอื้ออาทรต่อชุมชนรอบข้างที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวอันนี้ก็เป็นข้อความตามโพสต์ของอาจารย์อานนท์นะคะท่อซิ่งดูดน้ำขึ้นมานี่แหละเวิร์กมากอาจารย์บอกนะคะแล้วก็คนแก้ไขปัญหาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือโกแพที่ไม่ต้องจบวิศวกรรมด้านแหล่งน้ำหรือด้านวิศวกรรมด้านน้ำจากที่ไหนอย่างไรนะคะอาจารย์ก็มีพูดถึงการจบจากที่ไหนที่ไหนด้วยนะคะขอข้ามไปก็แล้วกันนะคะแล้วก็เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็แชร์มาแล้วก็มีการสื่อสารออกมาด้วยว่าโกแพก็คือมท.4คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะก็ไม่ได้จบมาทางนี้โดยตรงนะคะจบมาทางจบเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จบบัญชีแล้วก็ไปต่อ Business Management จาก Bournemouth University ของประเทศอังกฤษนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่อีกส่วนนึงที่มีการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และมีการแชร์ต่อนะคะนอกจากนี้ค่ะในช่วงที่ผ่านมาสวนสยามทะเลกรุงเทพนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆสมาชิกที่มีเด็กๆหรือคนรุ่นใหม่ที่อยากเที่ยวทะเลหรืออยากชวนกันไปนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็พบว่าสวนสยามก็จมใต้น้ำหลายวันทะเลกรุงเทพและสวนสนุกจมอยู่ใต้น้ำมาโดยที่ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวดร.ชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศนะคะประธานกรรมการบริหารของบริษัทนี้นะคะก็ได้ออกมาเปิดใจว่าทำมา46ปีรับใช้ประชาชนมาไม่เคยเผชิญกับเรื่องราวเหล่านี้เลยเป็นมหาอุทกภัยที่ไม่เคยพบเลยตลอด90ปีที่ต้องให้สวนน้ำสวนสนุกเหล่านี้จมอยู่ใต้น้ำนะคะสิ่งที่กังวลก็คือพนักงานและครอบครัวนะคะที่ฝากอนาคตไว้กับสวนสยามเนี่ยนับพันชีวิตที่ได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องปิดตัวชั่วคราวอย่างน้อยครึ่งปีค่ะก็จะกลับมาเปิดนู่นแหละค่ะใกล้ๆสงกรานต์ปีหน้าเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพสวนสนุกที่จะต้องมีความปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทะเลที่จะต้องจัดการให้สะอาดและกลับมาให้บริการได้ดีดังเดิมนะคะครึ่งปีค่ะที่จะปิดปรับปรุงแล้วก็จะพัฒนากลับมาให้ได้ตอนนี้วอนขอความเห็นใจไปยังสถานที่เป็นธนาคารนะคะสถาบันการเงินภาครัฐที่อยากให้เอื้อเฟื้อในการฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อเข้ามาฟื้นฟูเยียวยาคาดว่าความเสียหายน่าจะประมาณ500ล้านบาทนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสวนสยามที่เป็นสวนสนุกมหัศจรรย์ที่ให้บริการผู้คนมาหลายสิบปีค่ะไปต่อที่เรื่องของกยศ.มีการชี้แจงงบประมาณเรื่องกยศ.หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีปัญหาและมีข้อชี้แจงอย่างไรคะ
0: คือเมื่อวานที่รัฐสภาครับมีการประชุมคณะกรรม

ที่การศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรครับที่มีคุณรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการเป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เนี่ยนะครับมีคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมชี้แจงและร่วม

0: ในส่วนของดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจากเดิมที่เคยสูงถึง 7-8% บวกกับเบี้ยปรับที่สูงมากจนมีเสียงสะท้อนจากผู้กู้ยืมว่าจ่ายไม่ไหวทำให้ทุกภาคการเมืองเห็นพ้องให้ปรับลดดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่ 0-1% และคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำมากเพื่อแก้ปัญหาในขณะนั้นแต่วันนี้สิ่งที่แก้ปัญหาในวันนั้นกลับกลายเป็นปัญหาใหม่เมื่อดอกเบี้ยต่ำทำให้ผู้กู้บางส่วนไม่ยอมชำระเงินคืนกยศ.หรือเลือกไปชำระหนี้ก้อนอื่นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าปัจจุบันมีคนที่อยู่ในระบบกยศ.เกือบ4ล้านคนแต่เป็นลูกหนี้ชั้นดีเพียง1ล้านคนส่วนอีก2ล้าน6แสนคนเป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือ cash flow และการหมุนเวียนเงินของกองทุนอย่างหนักนะครับตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมากยศ.ไม่เคยบริหารเงินได้อย่างเพียงพอต้องขอจัดสรรงบกลางเพิ่มขึ้นทุกปีหากไม่มีการบริหารจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งปัญหานี้จะเรื้อรังและต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งที่กองทุนควรจะบริหารจัดการตัวเองได้ซึ่งเมื่อได้รับเรื่องนี้ก็ได้พูดคุยกับดร.เอกนิตินิติธรประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่กำกับดูแลโดยตรงพบว่าในปีการศึกษา2569มีนักเรียนในกลุ่มเทียร์4เนี่ยนะครับที่รอการตอบรับและยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ประมาณ 14,000 คนแนวทางแก้ไขเร่งด่วนคือต้องเติมเงินเข้าระบบโดยดร.เอกนิติได้เข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อขอก่อหนี้ผูกพันและใช้นโยบายของเงินงบกลางเพิ่มเติม 1,200 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นก่อนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดเพิ่มเติมว่าแนวทางระยะยาวฝ่ายบริหารในกระทรวงการคลังต้องไปบริหารจัดการให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดโดยมอบนโยบายให้กยศ.ไปหาแนวทางเร่งรัดหนี้สินจากกลุ่มลูกหนี้ 2.6 ล้านคนที่ไม่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเพิ่มเติมแบ่งเป็น2กลุ่มคือ1กลุ่มที่ยังไม่มีงานทำหรือยังไม่ได้มีรายได้กลุ่มนี้จะไม่เข้าไปดำเนินการใดๆแต่จะให้โอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้นะครับในการพัฒนาก่อนแล้วจึงหาแนวทางจัดเก็บหนี้ต่อไปและ2คือกลุ่มที่มีรายได้และมีเงินเดือนแล้วเนี่ยแต่ไม่ยอมส่งเงินคืนกองทุนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่และเป็นความท้าทายหลักที่กยศ.ต้องจัดการเพราะหากกลุ่มนี้ยอมชำระเงินคืนเพียงแค่งวดเดียวกองทุนก็สามารถหมุนเวียนอยู่ได้แล้วซึ่งหากจำเป็นต้องแก้กฎหมายก็พร้อมดำเนินการขอเสนอทางออกให้ปรับโครงสร้างดอกเบี้ยโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้กู้ที่มีวินัยการชำระหนี้ดีและใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่ผิดนัดชำระเพื่อไม่ให้กระทบผู้กู้ที่อยู่ในวัยเรียนหรือผู้ที่ยังไม่มีงานทำพร้อมกับยอมรับว่าพบการรั่วไหลของงบประมาณจากการที่สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งใช้ช่องว่างของกยศ.เช่นการตั้งค่าเทอมสูงเกินจริงสำหรับนักเรียนในโครงการรวมถึงปัญหาการเซ็นรับรองความจนที่พบว่าผู้ใหญ่บ้านเพียงคนเดียวกลับรับรองให้เด็กสูงถึง 400-500 คนซึ่งเข้าข่ายเป็นกระบวนการกัดกินเงินงบประมาณกยศ.ที่ต้องเร่งอุดรอยรั่วคุณรักชนกบอกว่าเห็นด้วยกับการแบ่งอัตราดอกเบี้ยเป็น2รูปแบบแต่จะเป็นต้องมีไม้แข็งสำหรับผู้กู้ที่ไม่มีวินัยเนื่องจากหลายคนมองว่ากยศ.เป็นกองทุนที่ใจดีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับต่ำจึงเลือกจ่ายหนี้บ้านและหนี้รถก่อนและเหลือเท่าไรค่อยจ่ายกยศ.หรือบางรายเลือกไม่จ่ายเลยเพื่อรอปรับโครงสร้างหนี้แต่การปรับเพิ่มดอกเบี้ยกับผู้ที่จ่ายไม่ตรงเวลาอาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้กู้รายเก่าแต่ถือเป็นสิ่งจำเป็นเพราะระบบเดิมสร้างพฤติกรรมให้คนเบี้ยวหนี้และต่อให้เปลี่ยนผู้จัดการกยศ.อีก10คนก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้หากไม่ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์นี้ซึ่งประเด็นเดือนนะครับคุณพระดอนก็ชี้แจงเพิ่มเติมว่าปัจจุบันเรื่องการรับรองความจนได้สั่งการปรับเปลี่ยนไม่ใช่ฐานข้อมูลจากกระทรวงการคลังและกรมสรรพากรในการคัดกรองส่วนเรื่องเบี้ยปรับหากจำเป็นต้องแก้กฎหมายต้องสั่งให้ไปทำการศึกษาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยืนยันว่าไม่มีรัฐบาลไหนอยากทิ้งเด็กไว้ข้างหลังเพียงแต่ปัญหาการบริหารจัดการกองทุนในช่วง 2-3 ปีนี้รัฐบาลอาจต้องเข้าไปอุดหนุนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยตั้งงบประมาณไว้ 5,000 ล้านบาทแต่มองว่าไม่พอขอก่อหนี้ผูกพันและขอใช้นโยบายงบกลางเพิ่มเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งการใช้นโยบายเติมงบกลางในลักษณะนี้ทุกปีไม่ใช่การบริหารจัดการที่ถูกต้องในระยะยาวยังจะต้องเร่งปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ที่มีปัญหานี้ต่อเนื่องยาวนานเราคุยกับผู้จัดการกองทุนคนที่แล้วมาตอนนี้คนใหม่

0: เราก็พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์นะคะแต่ท่านผู้จัดการขอเตรียมตัวขอดูงานก่อนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเรื่องของนักเรียนทุนรัฐบาลนี่เขาเรียกให้แบบให้เกียรติเลยนะคะนักเรียนทุนรัฐบาลเนี่ยต้องพยายามจ่ายหนี้คืนแล้วส่งมอบโอกาสให้กับรุ่นน้องด้วยไม่ใช่ไม่ยอมจ่ายแล้วคำรุ่นน้องไม่ได้มีโอกาสนี้และมหาวิทยาลัยบางแห่งยังฉวยโอกาสอย่างที่บอกนะคะคือไปเพิ่มค่าเทอมแล้วเอาเงินกยศ.เป็นรายได้ของตัวเองแล้วบางแห่งไม่มีการเรียนการสอนจริงแล้วให้ชื่อนักศึกษาผีเนี่ยนะคะคือไม่มีชื่อเรียนจริงเนี่ยไปดูเนี่ยร้างห้องน้ำยังไม่มีคนใช้เลยไม่มีร่องรอยการใช้ไม่มีร่องรอยการเรียนแต่กู้กยศ.จำนวนมากนะคะนี่เป็นการจัดการปัญหาที่มีมาโดยตลอดค่ะหากินบนเงินกองทุนกยศ.ไม่น้อยนะคะไม่มากแต่ก็ไม่น้อยเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้วันศุกร์มีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาของรางวัลนี้เป็นอะไรนะคะวันนี
1: ้เป็นหนังสือครับชื่อว่าฉันต้องพูดเยอรมันให้ได้หนังสือเล่มนี้จะพาไปเริ่มต้นใช้ภาษาเยอรมันอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านประโยคที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติและมั่นใจในแบบของตัวเองเขียนโดยเอมี่เจ้าของเพจฉันต้องพูดเยอรมันให้ได้นะครับฉันต้องพูดเยอรมันให้ได้1เล่มครับ
0: ค่ะเป็นเจ้าของได้นะคะเพียงตอบคำถามเข้ามาว่ากองทุนที่เรากำลังคุยกันอยู่ชื่อย่อว่าอะไรกองทุนที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้ค่ะที่ผู้ที่เป็นหนี้เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลที่ยังไม่จ่ายหนี้อยู่จำนวนไม่น้อยเนี่ยชื่อย่อกองทุนนี้ว่าอะไรพิมพ์เข้ามาใน LINE ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้ววันจันทร์จะกลับมาประกาศให้ทราบนะคะชื่อเต็มไม่ต้องนะคะขอชื่อย่อเท่านั้นมาติดตามเรื่องราวที่เมื่อวานนี้มีการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมปรับโอนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรืออดีตผบ.ตร.เข้ามาถวายงานเป็นข้าราชการในพระองค์สังกัดหน่วยราชการในพระองค์นะคะโดยเมื่อวานนี้1ตุลาคมค่ะสำนักพระราชวังนะคะได้ออกหนังสือของหน่วยงานราชการในพระองค์904นะคะที่พว0202.2/252325นะคะลงวันที่29กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโดยกราบเรียนนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.นะคะได้ทราบว่าได้มีพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมปรับโอนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในเวลานั้นวันที่29กันยายนยังเป็นผบ.ตร.อยู่นะคะเข้ามาช่วยราชการเป็นถวายงานเป็นข้าราชการในพระองค์สังกัดหน่วยราชการในพระองค์ค่ะโดยหนังสือฉบับนี้นะคะได้ให้ข้อมูลว่าได้มีการรายนำเสนอรายละเอียดในหนังสือเล่มนี้โดยได้มีรายงานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาช่วยราชการในข้าราชการในพระองค์นะคะในหน่วยราชการเป็นข้าราชการในพระองค์โดยมีการให้นายกรัฐมนตรีรับทราบตั้งแต่29กันยายนนะคะและมีผล30กันยายนค่ะเรียกว่าเป็นการปรับโอนตำแหน่งนี้ไปนะคะและในวันที่30กันยายนก็มีรายงานว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเองก็ได้ส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.ให้กับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารับงานต่อเรียบร้อยแล้วและเชื่อว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมาจะฟื้นศรัทธาตำรวจข้าราชการตำรวจทั้งหลายให้กลับมาได้เพราะมีชื่อเสียงในแง่ของการทำงานที่เอาจริงเอาจังแล้วก็ทำงานจริงและไม่มีปัญหาเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะพลตำรวจสำรานนวลมาก็ติดตามฝีมือได้ส่วนพลตำรวจกิตรัตน์พันเพชรก็มีชื่ออยู่ในการที่จะต้องไปถวายงานในพระองค์ในสังกัดข้าราชการในพระองค์นะคะเอาละค่ะเป็นการลงนามโดยราชเลขาธิการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็คือพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลค่ะที่ลงนามมานะคะไปต่อที่เรื่องของมหาวิทยาลัยไทย10อันดับแรกเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: Times Higher Education หรือ THE เนี่ยครับเป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัย

0: ของโลกประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี2027นะครับมีสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น 2,297 แห่งจาก118ประเทศและดินแดนสำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE World University Rankings 2027ใช้ตัวชี้วัด5ด้านครับก็คือ 1. ด้านการเรียนการสอนที่ชิง 29.5% 2. ด้านสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการวิจัยคือ Research Environment 29% ครับ 3. คุณภาพการวิจัย Research Quality ใน 30% 4. ความเป็นอนาชาติ International Outlook 7.5% และ 5. ครับการส่งเสริมอุตสาหกรรม Industry ใน 4% 10 มหาวิทยาลัยไทยได้รับการจัดอันดับก็คืออันดับ1ครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับที่501ถึง550ของโลกนะครับอันดับ2คือมหาวิทยาลัยมหิดล551ถึง600ของโลกอันดับ3คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ101ถึง1200ของโลกอันดับ4คือเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี5คือวลัยลักษณ์ครับ6คือมหาวิทยาลัยขอนแก่น7คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ8คือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับ9คือสงขลานครินทร์10คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในขณะที่ธรรมศาสตร์ครับหลุดท็อป10ปีแรกอยู่อันดับที่12ครับและขณะที่อันดับ11คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับ
1: ค่ะในช่วงนี้สถานการณ์หลายอย่างทั่วโลกก็นอกจากภัยพิบัติที่เผชิญอยู่ในเวลานี้โดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยที่มีการรายงานข่าวจากสำนักข่าวจากทั่วโลกในเวลานี้ตั้งแต่กรุงเทพน้ำท่วม23 24 25 26ต่อเนื่องมาถึง27เนี่ยทั่วโลกก็พูดถึงกรุงเทพน้ำท่วมนะคะและล่าสุดก็พูดถึงการบินไทยที่ต้องเผชิญกับการที่ผู้โดยสารทั้งไทยและต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาสัมภาระยังไม่ได้อีกนับหมื่นชิ้นก็ยังคงเป็นข่าวคราวในเวลานี้ค่ะน้ำมันพุ่งขึ้น4เหรียญสหรัฐนะคะต่อบาร์เรลค่ะเนื่องจากว่าในช่วงนี้มีรายงานว่าทางสหรัฐอเมริกาก็นำเรือนะคะนำเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็เดินหน้ามุ่งหน้ามาตะวันออกกลางโดยในช่วงที่ผ่านมาก็ยังคงมีเหตุการณ์ไม่สงบในตะวันออกกลางนะคะราคาน้ำมันก็พุ่งแรงทีเดียวค่ะ4ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากมีรายงานว่าทางการสหรัฐค่ะกำลังส่งเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็กำลังของหน่วยทหารเพิ่มเติมเข้ามาในพื้นที่มุ่งหน้าตะวันออกกลางที่หลายฝ่ายกำลังจับตาดูความเคลื่อนไหวอยู่ในเวลานี้นะคะก็ติดตามทั้งสถานการณ์ราคาน้ำมันแล้วก็ติดตามทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยค่ะในต่างประเทศด้านอื่นๆมีความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ AI ฟังดูแล้วฟังดร.นิตินันท์โปรยข่าวแล้วมี AI 2มิติ AI เข้ามาช่วยงานกับ AI ที่ต้องคุ้มครองสิทธิแรงงานที่ผลกระทบเกิดขึ้นจาก AI มีความชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
0: ครับมี BMW นะครับผู้ผลิตรถยนต์หรูจากเยอรมนีเดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจหลังเผชิญแรงกดดันจากอุปสงค์ซบเซาครับการแข่งขันจากค่ายรถจีนและมาตรการภาษีของสหรัฐโดยเตรียมใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยครับลดขั้นตอนการทำงานคู่กับการลดตำแหน่งผู้บริหารและการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เพื่อฟื้นผลประกอบการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนด้วยนะครับซึ่งบริษัทก็ตั้งเป้าเพิ่มอัตรากำไรของธุรกิจรถยนต์ซึ่งอยู่ที่ 2.3% ในผลประกอบการล่าสุดเป็น 3-5% ครับภายใต้แผนการปรับโครงสร้าง BMW จะลดจำนวนหน่วยงานและตำแหน่งผู้บริหารที่เกี่ยวข้องลง 20% ภายในกลางปี 2570ในขณะที่โครงการลดจำนวนพนักงานคาดว่ากระทบกับตำแหน่งงานในเยอรมนีประมาณ 8,000 ตำแหน่งโดยบริษัทจะนำ AI เข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทำงานและเร่งการตัดสินใจภายในองค์กรด้วยนะครับซึ่งก็ยืนยันว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการลดต้นทุนนะครับของการผลิตรถยนต์แต่อย่างใดส่วนเควิน นิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐครับลงนามกฎหมายใหม่รวม4ฉบับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับเพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยนะครับในสถานที่ทำงานโดยมุ่งเน้นการกำหนดให้มีมนุษย์ร่วมกำกับดูแลขั้นตอนการลงโทษและการเลิกจ้างแรงงานตลอดจนการจำกัดขอบเขตการสอดส่องพนักงานในสถานที่ทำงานด้วยรายละเอียดของกฎหมายสำคัญของร่างกฎหมายวุฒิสภาฉบับที่947ที่ห้ามไม่ให้ในจ้างพึ่งพาระบบอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวในการลงโทษหรือเลิกจ้างพนักงานโดยในกรณีที่นายจ้างใช้ระบบนี้เป็นหลักจะต้องมีมนุษย์เข้ามาตรวจสอบและ

0: ยืนยันการตัดสินใจร่วมกับข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยเสมอส่วนร่างกฎหมายวุฒิสภาฉบับที่591กำหนดให้นายจ้างต้องระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ AI เพิ่มเติมในหนังสือแจ้งล่วงหน้าก่อนการเลย์ออฟการย้ายสถานที่ทำงานหรือการปิดกิจการซึ่งเดิมเป็นสิ่งที่กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดไว้แล้วแต่กฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้ในกรณีที่เทคโนโลยี AI หรือระบบอัตโนมัติเป็นสาเหตุทั้งหมดหรือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการทดแทนตำแหน่งงานหรือการเลิกจ้างนะครับซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธ์สหภาพแรงงานแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียขณะที่หอการค้าแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียออกมาคัดค้านโดยพูดถึงภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติติดตามกฎหมายและระบบการลงโทษที่อาจจะเกิดขึ้นมีงานวิจัยครับบริษัทวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับเปิดเผยว่ามีเอเจนต์ AI พยายามเจาะระบบเว็บไซต์ของรัฐบาลแคนาดาแต่ความพยายามนี้ล้มเหลวครับในขณะที่ทางการแคนาดาไม่พบสัญญาณบ่งชี้ว่ามีระบบถูกเจาะหรือได้รับความเสียหายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ครับว่าพลานลูสองค์กรวิจัยด้าน AI ระบุว่าความพยายามนี้มีรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมของเอเจนต์ AI ที่เคยตรวจพบก่อนหน้านี้และเขาเคยระบุว่าเป็น OpenAI ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแต่ยังไรก็ตามครับยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างมั่นใจว่าความพยายามครั้งนี้มาจาก OpenAI หรือไม่พลานลูสระบุในบล็อกโพสต์ว่าเอเจนต์ AI เหล่านี้พยายามเข้าถึงระบบของหอสมุดและหอจดหมายเหตุแห่งชาติแคนาดาเมื่อวันที่28พฤษภาคมและ9มิถุนายนโดยทางบริษัทได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้รัฐบาลแคนาดาทราบเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายนนะครับส่วนศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งแคนาดาแถลงว่าศูนย์รับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยของเอเจนต์ AI แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าระบบของรัฐบาลถูกเจาะหรือได้รับความเสียหายหน่วยงานวิจัยเสริมว่าพวกเขาไม่สามารถระบุได้อย่างมั่นใจว่าความพยายามเหล่านี้มาจาก OpenAI แต่กิจกรรมดังกล่าวมีรูปแบบที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่พวกเขาเคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าเกิดจากเอเจนต์ของ OpenAI ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันครับ
1: ค่ะตอนนี้วิถีชีวิตเรารายล้อมไปด้วย AI เต็มไปหมดเลยนะคะก็ใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็เอามนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อที่จะลดโอกาสที่เขาจะมาควบคุมแล้วก็ต้องติดตามความก้าวหน้าใช้ให้ได้ประโยชน์แต่ไม่ใช่มาควบคุมมนุษย์หรือเอามาลดทอนสมรรถนะของวิธีคิดของผู้คนในสังคมนะคะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อค่ะวันนี้เป็นคุณเอกอนงค์เขียนทองคุณเอกอนงค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ธีราค่ะ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะทางด้านภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลอันนี้ฝนวันนี้จะเยอะขึ้นนะคะก็ระวังเรื่องของลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะ
1: เยอะขึ้นนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่คะ
2: ค่ะอย่างกรุงเทพเนี่ยร้อยละ60ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็ร้อยละ40ค่ะ
1: ค่ะเป็นฝนในลักษณะไหนมาชั่วคราวมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จากไปหรือมาแช่ๆหรือมาช่วงไหนบ้างนะคะ
2: ค่ะฝนมีการเคลื่อนตัวเนี่ยค่ะจากเดิมเนี่ยจะมาทางด้านทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้วันนี
1: ้
2: กลุ่มฝนเนี่ยจะเริ่มมาจากทางด้านตะวันออกค่ะจะเป็นตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเพราะว่าลมเนี่ยเริ่มมีลักษณะของลมฝ่ายตะวันออกเข้ามาแล้วค่ะ
1: ค่ะหมายความว่ามาแล้วก็จะผ่านไปเร็วหน่อยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
2: อาจจะใช้เวลาตกนะคะเพราะว่าลมไม่ได้แรงคือถ้าตกลงมาก็น่าจะใช้ระยะเวลาจะครึ่งชั่วโมงหรืออาจจะตกหยุดๆภายใน1ชั่วโมงได้ค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วฝนตกก็เกือบทุกวันในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะแต่ช่วงนี้ฝนจะตกมากตกน้อยเราเริ่มระแวงแต่ก็ไม่อยากตระหนกนะคะเพียงแค่สงสัยว่ามันจะอยู่กับเรา2วัน2คืนยาวนานเหมือนเดิมไหมคงไม่ใช่แล้วถูกไหมคะ
2: ไม่ใช่ค่ะอันนั้นระบบช่วงนั้นมันจะมีหย่อมความกดอากาศต
1: ่
2: ำกำลังแรงเข้ามาแล้วเขาเป็นระบบใหญ่นะ
1: คะ
2: แต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะของลมนั่นเองว่าลมนี่ก็จะมีการเคลื่อนตัวค่ะ
1: ค่ะก็สถานการณ์น่าจะดีขึ้นเพียงแต่บางพื้นที่ที่ยังต้องสูบน้ำระบายน้ำโดยเฉพาะแถวเพชรบุรีแก่งกระจานราชบุรียังเจอปัญหามีฝนซ้ำไหมคะ
2: มีค่ะฝนน่าจะเยอะขึ้นนะคะในช่วงวันที่5วันที่6ด้วยสำหรับทางฝั่งนั้นซึ่งวันนี้ยังมีอยู่แหละแต่ว่าวันที่5วันที่6ก็จะมีเข้ามาอีกค่ะ
1: ค่ะภาคอื่นๆภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้เป็นอย่างไรนะคะ
2: ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนน้อยนะคะร้อยละ10 ถึง20ของพื้นที่นั่นเองค่ะส่วนภาคใต้ค่ะจะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะเพราะว่าลมเริ่มมาทางฝั่งตะวันออกแล้วเนี่ยฮะก็จะมีทางด้านภาคใต้ตอนกลางตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสค่ะ
1: อ๋อค่ะมีผู้ฟังส่งภาพว่ามีหมอกบางในตอนเช้าที่ภาคเหนือตอนบนแถวลำพูนแบบนี้ค่ะมีสัญญาณว่าต้นหนาวมาแล้วหรือยังนะคะ
2: ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะคือฝนเขาน้อยนะคะแล้วก็อากาศเริ่มแห้งความชื้นเนี่ยจะน้อยลงละช่วงนั้นนะคะแต่เดี๋ยวมันจะมีเข้ามาอีกนะเรื่องมวลอากาศเย็นที่จะเข้ามาทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยในวันที่4น่าจะถึงบริเวณนั้นแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็จะคลุมก็คือช่วงวันที่5วันที่6แต่ช่วงวันที่4ที่จะมีมวลอากาศเย็นลงมาถึงภาคเหนือบนอีสานบนอันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงก่อนก็ต้องระวังด้วยนะคะแถวเชียงรายพะเยาน่านอันนี้อาจจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงได้ในช่วงวันที่4ค่ะ
1: ค่ะถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูที่ต้องมีสภาพแบบนี้ใช่หรือไม่คะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าฝนหนักๆจริงๆก็ยังเน้นอยู่ภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกแต่เหนือบนอีสานบนเนี่ยจะเจอได้บ้างในช่วงที่มีมวลอากาศเย็นในปลายฤดูฝนน่ะเคลื่อนลงมาทางด้านลาวเวียดนามแล้วก็อาจจะลงมาเฉียดๆทางด้านเหนือบนอีสานบนได้ค่ะ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเอกนงสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เน้นรายงานตลาดหลักทรัพย์นิดนึงนะคะก่อนไปที่ข่าวกีฬาค่ะเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,563.91 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 4.90 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 77,478.72 ล้านบาทอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์อ้างอิงอัตราอ้างอิงธนาคารประเทศไทยอยู่ที่ 33.64 สตางค์ค่ะแล้วก็ราคาทองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 66,200 บาทขายออกบาทละ 66,400 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,869 บาท64สตางค์และขายออกบาทละ 67,200 บาทไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: ครับนาวินปินเทอร์สูตรครับนักเทควันโดภูมิเซ่ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันเทควันโดประเภทภูมิเซ่บุคคลชายกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ได้สำเร็จครับได้เพิ่มมาแต่ก็อันดับก็ตกลงไป1อันดับไปอยู่ที่6นะครับส่วนความหวังของมวยไทยวันนี้นะครับเวลาประมาณ 15:30 นาทีก็เป็นความหวังเดียวของมวยไทยครับในขณะที่ผู้ชายตกรอบไปหมดครับโฟกัสณัฐนิชากับเหรียญทองที่อยู่ห่างไม่ไกลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณพิชัยชุนหวัชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็เคยพูดถึงนักมวยหญิงคนนี้เอาไว้ว่าถ้าผลการจับสลากเป็นใจก็มีโชคเข้าข้างก็มีโอกาสคว้าเหรียญทองได้ซึ่งก็จะมีการแข่งขันกันในวันนี้นะครับในรุ่นในวัย21ปีพิกัด54กิโลกรัมนะครับลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์นะครับส่วนบิวภูริพลบุญสอนสมาคมกรีฑาไทยก็เตรียมต่อสัญญาโค้ชจีเจนทรีแบรดลีย์นะครับอีก2ปีลุยโอลิมปิก2028หวังที่จะสานต่อพัฒนาการของบิวภูริพลบุญสอนหลังระเบิดฟอร์มคว้า2เหรียญทองเอเชียนเกมส์2026ได้สำเร็จครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันวันนี้ครับก็มีณัฐนิชาจงโปร่งกลางชิงทองมวยสากลพร้อมเทควันโดไทยมี4รุ่นแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดหญิงชิงเหรียญทองด้วยเช่นเดียวกันครับมีการถ่ายทอดสดด้วยสรุปเหรียญรางวัลนะครับก็อยู่ที่อันดับ1ก็ยังจีนอยู่ครับของไทยตกไปที่อันดับ62เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงแล้วครับรวม34เหรียญครับ
1: ค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีค่ะสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้วันจันทร์กลับมาพบกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เอาละค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์ของการบินไทยกับการแก้ปัญหาในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตอุทกภัยฝนตกและมีการแก้ปัญหามีสถานการณ์อย่างไรติดตามได้ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
4: ์วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัว มาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงาม

ด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

0: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
1: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
0: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
2: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
0: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: ุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
1: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
2: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
3: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
4: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
3: ุ
4: ณต
3: ้องเมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
2: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม2,000 บาท
3: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
1: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
5: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
6: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะแม้ฟังพูดถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์เมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ทำงานนะคะช่วงนี้ยังคงทำงานอยู่ค่ะหลอกให้ไปทำงานด้วยหลอกให้ไปเป็นแอดมินเพจเหล่านี้เป็นต้นนะคะทำให้ผู้คนที่หางานทำแล้วมีปัญหาในช่วงนี้ถูกหลอกให้เข้าไปทำกิจกรรมแล้วก็เหมือนจะได้เงินตอนแรกรับได้ 5,500 พันหนึ่งแล้วพอบอกว่ามากขึ้นอาจจะรับไม่ได้ถอนไม่ได้นะช่วงแรกพอจะอยากจะถอนขึ้นมาในช่วงระหว่างกลางก็ต้องหาเงินไปเพิ่มจนเสียหายกันไปหลายแสนบาทนะคะหรือบางคนขึ้นหลักล้านเพื่อต้องการเอาเงินก้อนที่เห็นอยู่กับตาเนี่ยคือเห็นในบัญชีตลอดเลยแต่ถอนไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ต้องแก้ปัญหากันหลายจุดอยู่ในเวลานี้ค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวของการบินไทยที่เราจะได้คุยกันต่อนะคะโดยวันนี้ค่ะเราจะได้คุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะมีท่านรัฐมนตรีรับสายแล้วนะคะรอสัญญาณจากพี่วิรัตสักนิดนึงค่ะรัฐมนตรีดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกับการแก้ปัญหาเรื่องการบินไทยในช่วงนี้ที่เผชิญกับวิกฤตนะคะวิกฤตอะไรบ้างเดี๋ยวจะได้คุยกันนะคะเท่าที่ทราบนี่ก็คือเรื่องของพนักงานภาคพื้นที่ไม่สามารถเข้ามาทำงานได้เต็มจำนวนที่มีอยู่นะคะแล้วก็การแก้ปัญหาที่ยังคงมีปัญหานะคะเอาละค่ะต้องรอนิดนึงนะคะรอการติดต่อมาโดยที่เมื่อวานนี้ก็เห็นคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็ตอบกระทู้ถามสดในสภาที่มีคุณสกลทีภัทยกุลรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามถึงการเผชิญกับปัญหาที่ผู้โดยสารไม่สามารถรับสัมภาระได้บางคนมาถึง5:30 รับ8 โมงเช้าก็มีนี่ดีมากนะคะแต่บางคน3 วันต้องไปต่อที่ต่างประเทศอีกไปไหนไม่ได้ต้องยกเลิกเที่ยวบินไปต่างประเทศนะคะยกเลิกการเดินทางยกเลิกนัดหมายและต้องมานอนอยู่ในสนามบินนี่แหละค่ะเพื่อรอว่ากระเป๋าจะมาไหมสัมภาระจะมาไหมนะคะเอาละค่ะวันนี้ดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
6: ค่ะเรื่องราวของการบินไทยเมื่อวานนี้ก็ทราบว่าคุณสิริพงษ์ก็ตอบคำถามกระทู้ถามสดจากของคุณสกลทีในสภาด้วยแล้วก็ยังคงมีข่าวคราวเรื่องการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นี้ค่ะที่ผู้บริหารของการบินไทยออกมาแถลงเป็นเรื่องเป็นราวหลังจากก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครตอบคำถามผู้โดยสารได้ที่ตกค้างและต้องนอนค้างสนามบินหรือยังไม่ได้สัมภาระนับหมื่นชิ้นเวลานี้สถานการณ์ปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรแน่คะคุณสิริพงษ์คะ
7: คือที่ตั้งข้อสังเกตจากประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็จากทางสื่อมวลชนด้วยเนี่ย ก็เราก็ตั้งข้อสังเกตว่าหนึ่งคือเขาขาดคนนั่นแหละ
6: ค่ะ
7: นะครับขาดคนในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยคือพอขาดคนแล้วแทนที่ว่าจะมีการแบ่งกำลังหรือว่ามีการบริหารจัดการประเภทลักษณะแบ่งหนักแบ่งเบาเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขแต่เขาก็ไปเลือกที่จะให้บริการกับสายการบินอื่นที่เป็นคู่สัญญาในการทำเซอร์วิสในการจัดการกระเป๋าก่อนทำให้การบินไทยเนี่ยช้าด้วยตัวเองเพราะว
6: ่
7: าไม่ต้องเสียค่าปรับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ตั้งข้อสังเกตนะครับส่วนการที่เข้ารายงานมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงคือการที่เข้ารายงานเขาก็บอกว่าเนื่องจากว่าการบินไทยเนี่ยเป็นลักษณะของฟูลเซอร์วิสขั้นตอนเยอะกว่ามีมากกว่าแต่สายการบินอื่นๆอย่างเช่นที่เป็นโลคอสเนี่ยม
6: ัน
7: ก็จะเหมือนกับว่าขั้นตอนน้อยกว่าทำให้การบริหารจัดการง่ายกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งผมก็อย่างเมื่อวานที่ตอนผมตอบกระทู้ว่าเราก็ไม่น่าจะได้ยินน่าจะได้รับรายงานอย่างที่เขาอยากให้เราได้รับรายงานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันผ่านตรงนั้นมาละมันผ่านตรงนั้นมาละแต่เมื่อกระทรวงคมนาคมเราได้เห็นปัญหาว่ามีผลกระทบกับประชาชนแล้วกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราถึงยื่นมือเข้าไปช่วยนะครับในฐานะที่เข้าไปสายการบินแห่งชาติต้องเรียนว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเอา
6: ไม่อยู่ในกำกับใช่ไหมคะ
7: ก็มากระทรวงคมนาคมอีกแล้วมารัฐบาลมาท่านนายกอีกแล้วนะครับคือต้องเรียนว่าการบินไทยตอนนี้เป็นมีสภาพเป็นเอกชน
6: ค่ะ
7: นะครับมีสภาพเป็นเอกชนแต่เมื่อเราเห็นว่าประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนในวงกว้างรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะอยู่เฉยได
6: ้ท่าน
7: นายกก็บอกว่าเราก็ต้องเสนอตัวเข้าไปช่วยนะซึ่งครั้งแรกเนี่ยการบินไทยเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: แต่ว่ารัฐบาลเราก็คิดว่าเราเสนอตัวเข้าไปช่วยดีกว่าปัญหาจะได้จบเร็วขึ้นครับ
6: อืมค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง26-27ที่ผ่านมาจนมาแก้ปัญหาเอาต้นสัปดาห์เพิ่งเห็นหน้าคุณชายประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนี่ยออกมาแถลงแล้วก็บอกว่าจะจัดการสัมภาระ 5,000 ตอนแรก 5,000 ตอนหลังขึ้นเป็น 10,000 ชิ้นแล้วเนี่ยนะคะช่วงนั้นเนี่ยคุณพิพัฒน์ไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะ26-27รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ว่าจริงๆแล้วการบินไทยไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในกำกับของรัฐแต่เป็นเอกชนอย่างที่คุณสิริพงษ์บอกแต่ว่าบอร์ดบริหารเนี่ยกรรมประธานบอร์ดเนี่ยเป็นปลัดกระทรวงการคลังหรือเปล่าคะหรือมีหน่วยงานคมนาคมและคลังอยู่ในนั้นด้วยในทางปฏิบัติเนี่ยสามารถให้นโยบายหรือออกมาชี้ทิศทางในการทำงานได้หรือไม่คะ
7: ก็ผมเนี่ยได้รับทราบปัญหาวันที่27
6: ค่ะ
7: นะครับผมได้รับทราบปัญหาวันที่27ว่าเนี่ยวันที่27เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีประชาชนเดือดร้อนเยอะแล้ว
6: ค่ะ
7: แล้วก็มีการประสานงานกันว่าจะทำอย่างไรให้แก้ปัญหานี้

0: ได้นะครับโดยผมก็พอท่านว่าการไม่อยู่เนี่ยผมก็ต้องมีหน้าที่ที่ไปติดตามก็ติดตามกับ AOT กับท่าอากาศยานว่าปัญหานี้เกิดอะไรขึ้นกับท่าอากาศยานจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างทีเนี้ยเราก็ได้รับทราบจากการท่าอากาศยานว่าในขั้นตอนของการประสานงานจัดเนี่ยค่อนข้างมีปัญหา
1: ค่ะ
0: ผมจึงติดต่อผ่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปนะครับก็ปรากฏว่าท่านก็น่าจะได้ดูข่าวว่าพอประธานบอร์ดติดต่อถามทางดีๆไปก็ได้รับคำตอบออกมาบอกว่าเขาก็มีวิธีปฏิบัติงานอยู่8อย่าง
1: ค่ะ
0: นะครับ8อย่างก็น่าจะได้เห็นในสื่อมวลชนแล้วก็เป็น8บรรทัด8ตารางนะครับอะไรอย่างนั้นนะฮะจนกระทั่งวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่28เนี่ยหลังจากทหารเข้าไปช่วยเนี่ยเราก็ได้รับคำร้องเรียนจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มาเล่าให้ฟังว่าก็มีปัญหาในการประสานงาน
1: ทหารไม่มีข้าวกินด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาให้นะครับแล้วจนวันนั้นนี่คุยกันจนดึกครับขอให้บอร์ดเนี่ยคุยกับดีๆจนดึกเลยว่าจะเอายังไงจะทำยังไงเพราะว่าเวลาเราเข้าไปหน้างานเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถตัดสินใจได้
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่เราเจอนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอย่างของอย่างของการท่าเนี่ยก็บอกว่าจะเข้ามาช่วยเรื่องการจัดส่งกระเป๋า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้กับผู้โดยสารโดยขอชื่อของผู้โดยสารทุกคนเพื่อจะทำการจัดส่งกระเป๋าไปช่วยเขาก็ปรากฏว่าไม่ได้สุดท้ายเนี่ยเย็นวันที่28เนี่ยสามารถเข้าไปจัดการกับกระเป๋าที่ค้างอยู่เนี่ยเอาออกมาข้างนอกก่อนได้เพราะคือมันล้นหมดเลยกระเป๋ามันล้นหมดเลยมันมีกระเป๋าขาเข้ากับขาออกกุฏิธนรัตน
1: ์
0: ทีนี้เนี่ยมันก็มีสะสมกันกองกันจนจะเป็นหมื่นนะครับจนเขาสามารถเอากระเป๋าออกมาได้เนื่องจากว่าการบินไทยเซ็นยินยอมให้การท่าเนี่ยเข้าไปจัดการกับกระเป๋าได
1: ้
0: ถึงได้เห็นภาพว่าอ่ามีกระเป๋าออกมาข้างนอกแล้วก็มาจัดหมวดหมู่จัดอันดับให้ประชาชนมารับได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เรียนนะครับพวกนี้เรื่องเก่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยนะครับคือมันเลยเวลาที่จะมา
1: พูดถึงปัญหาแล้วตอนนี้จัดการยังไงคะ
0: ทีนี้จัดการของเราเนี่ยเราก็ต้องดูว่าอย่าให้การบินไทยเนี่ยเกิดอะไรที่มันเสียหายกับประชาชนกับประเทศชาติมากกว่านี
1: ้ค่ะ
0: เราทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างวันก่อนเนี่ยท่านก็จะเห็นว่ามีการประกาศว่าจะเอมบาโก้นะครับก็คือการจะเลือกการส่งออกเนี่ยโดยวิธีการจำกัดสินค้าส
1: ิน
0: ค้าบางอย่างส่งออกได้สินค้าบางอย่างส่งออกไม่ได้แต่เท่าที่เราดูเนี่ยนะครับมันถ้าเกิดว่ายอมให้การยิงไห่ทำเช่นนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายมากเพราะว่ามูลค่าสินค้าที่ส่งออกเนี่ยนะครับคือใช้วิธีคาร์โก้เนี่ยมูลค่าสูง
1: ค่ะ
0: ถ้าเทียบต่อน้ำหนักเนี่ยอย่างสำนักงานวิทยุการบินเนี่ยเขาทำรายงานมาให้ผมดูเขาก็บอกว่าปริมาณเนาะที่ส่งออกคิดเป็นกิโลกรัมนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่งออกทางเครื่องบินเนี่ยมีประมาณสัก0-3%เท่านั้นเองของสินค้าที่ส่งออกทั้งหมดในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือแต่มูลค่าเนี่ยเป็น 30% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดอ๋อ
1: เป็นของมีค่าของที่มีมูลค่านะคะ
0: ใช่นั่นหมายความว่าเป็นของที่มีมูลค่าสูง
1: ค่ะ
0: ถ้าเทียบต่อน้ำหนักเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าท่าอื่นเนี่ย83เท่าอย่างเงี้ยนะ
1: เข้าใจเข้าใจแล้วในที่สุดแล้ว
0: มาคุยกับเขาเขาจะทำยังไงตอนแรกเนี่ยทางสำนักงานวิทยุการบินก็เสนอว่าเดี๋ยวจะเอานั่นเอานี่มาช่วยการบินไทยบอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนบังเอิญวันนั้นผมกับท่านรัฐมนตรีว่าการอยู่ในห้องประชุมด้วย
1: ค่ะ

0: ็บอกว่าเอ้ยคุณพูดแบบนี้ไม่ได้คุณต้องตอบผมมาว่าคุณมีวิลลิ่งที่จะทำไหมคุณมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไหม
1: พูดกับคุณชายเหรอฮะ
0: พูดกับกรรมการที่เขานั่งอยู่อะฮะคุณชายนั่งข้างๆผม
1: ค
0: ือคุณชายเนี่ยไม่ได้คุยกับผมเรื่องคาโก
1: ้ค่ะ
0: ผมก็ถามว่าเนี่ยคุณมีวิวคนที่ดูแลเรื่องคาโก้ผมก็ถามเขาว่าคุณมีวิวลิ่งที่จะทำไหมถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจจะทำคุณตอบมาว่าคุณจะทำหรือไม่ทำเขาก็บอกว่าอยากทำโอเคถ้าคุณอยากทำงั้นคุณบอกมาคุณจะเอาอะไรบ้างเดี๋ยว
1: จะให้หน่วยงานไปช่วยถูกไหมคะค่ะ
0: เออแต่ถ้าเกิดว่ามาเสนอมาเริ่มต้นสมมติว่าสำนักงานวิทยุการบินมาเสนอว่าไอ้สำนักงานการบินพลเรือนมาเสนอว่าจะเอาท่านเอานี่มาช่วยแล้วคุณยังมาบอกว่าเดี๋ยวคิดดูก่อนเนี่ยไม่เกิด
1: ค่ะ
0: คุณต้องบอกเลยว่าถ้าคุณจะทำเนี่ยคุณจะเอาอะไรบ้าง
1: ค่ะค่ะคุณสิริพงษ์ค่
0: ะ
1: เหลือเวลาประมาณ 4-5 นาทีวิธีแก้ปัญหาเวลานี้กับสัมภาระหมื่นชิ้นทำอย่างไรชดเชยหรือไม่อันที่2คือการขนถ่ายสินค้าคาร์โก้ทำเต็ม 100% เหมือนเดิมไม่กระทบการส่งออกนำเข้าแล้วใช่หรือไม่คะ2คำถามใหญ่ๆค่ะสัก 4-5 นาที
0: สรุปง่ายที่สุดเลยครับคือคาร์โก้เนี่ยไม่กระทบแล้วนะครับโดยที่เขาก็ไปขอให้ทาฟ้าและคือสมาคมผู้ส่งออกมาช่วยเคลียร์ของเก่าด้วยนะครับก็ต้องเคลียร์กันเพราะคลังมันเต็มนะครับอันที่สองก็คือเรื่องกระเป๋านะครับกระเป๋าที่มีการรีจิสเตอร์นะครับว่าจะให้ส่งทางไปรษณีย์เขาก็ทยอยส่งทางไปรษณีย
1: ์
0: ที่ไม่ได้รีจิสเตอร์เขาก็มีการประกาศกับผู้โดยสารนะครับว่าให้มารับกระเป๋าได้โดยที่เขาแบ่งแคตตาล็อกเอาไว้ละ
1: ค่ะ
0: กระเป๋าวันที่26 27 28และก็29บางส่วนนะครับจะถูกจัดเอาไว้บริเวณไหนไปสแกนเขาก็จะบอกเลยว่าอยู่ตรงไหนนะครับการชดเชยการบินไทยต้องชดเชยนะครับแล้วเขาก็ที่ผมได้ถามนะครับเขาก็บอกว่าเขามีความตั้งใจว่าเขาจะชดเชยให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยแต่วันนี้ก็ได้ฟังบางกลุ่มเขาก็บอกว่าเขาก็จะมีการรวมตัวกันฟ้องร้องการบินไทยนะครับครับ
1: เพราะฉะนั้นที่สำคัญก็คือการบริหารจัดการที่ผ่านมาที่ไม่ขอความช่วยเหลือใครไม่แจ้งผู้โดยสารไปทำกับกู้สัญญาไม่ดูแลของตัวเองเพราะไม่มีค่าปรับเหล่านี้จะเกิดผลอย่างไรไหมที่ฉันได้ยินก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาแก้ปัญหาใน2วันก็คือว่าบอร์ดประธานกรรมการจะอยากให้เรียกประชุมเพื่อปลดดีๆการบินไทยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรจะลงโทษเป็นเช่นนั้นหรือไม่คะ
0: เขามีการประชุมคือกระทรวงคมนาคมเราก็ใช้สิทธิ์นะครับในการที่เราเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยขอให้มีการประชุมบอร์ดเพื่อจะได้มีการพิจารณาทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับในการบริหารจัดการซึ่งผมเข้าใจว่าเมื่อวันที่29เอาวันที่29ทางบอร์ดการบินไทยเนี่ยเขาได้แอสไซน์ผู้บริหารบางคนให้เข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ
1: ์ค่ะ
0: นะครับแต่เรื่องการดำเนินการอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องของบอร์ดละ
1: จะ
0: ทำเป็นเรื่องของบอร์ดเป็นเรื่องของภาพรวมละเนื่องจากว่าเราเป็นประธานบอร์ดใช่แต่รัฐเนี่ยถือหุ้นน้อยกว่าเอกชนนะครับครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นความหมายคือยังคงจะมีการประชุมบอร์ดในสัปดาห์หน้านี้เพื่อจัดการลงโทษหรือเอาผิดใครหรือไม่คะ
0: เข้าใจว่าจะมีประชุมบอร์ดวันนี้นะครับ
1: อ๋อวันนี้เลยนะคะ
0: เข้าใจว่าจะมีวันนี้แต่ว่าไปไกลขนาดไหนเนี่ยผมไม่ทราบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าเราใช้สิทธิ์ของกระทรวงคมนาคมของเราในการเรียกร้องเรื่องต่างๆนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลานี้หลายฝ่ายโดยเฉพาะหน่วยงานทั้งหลายที่เข้ามาช่วยกันเกี่ยวข้องกันทั้งทหารทั้งวิทยุการบินพลเรือนทั้งหลาย AOT เนี่ยที่เข้ามาช่วยเนี่ยเพื่อภาพลักษณ์เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้แล้วก็เพื่อที่จะบรรเทาสถานการณ์เวลาที่มันคุกรุ่นหลายด้านที่จะกระทบทั้งการนำเข้าส่งออกเพราะฉะนั้นต้องติดตามวันนี้ว่าบอร์ดจะมีทิศทางกำกับดูแลทำให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรและผู้บริหารจะร่วมรับผิดชอบให้เกิดการสูญเสียหรือเสียหายน้อยที่สุดอย่างไรบ้างนะคะคุณสิริพงษ์เราคงติดตามกันต่อเนื่องมีโอกาสคงได้สนทนากันอีกวันนี้ต้องขอบพระคุณดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ให้เกียรติกับรายการของเราอีก